กว่าเองค่ะทำให้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดการทำขนมไทยตั้งแต่นั้นมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งวิสาหกิจชุมชนขนมไทยบ้านป้ามะลิที่นี่ก็ได้เปิดบ้านให้ทุกคนได้มาดูวิธีการทำขนมถึงเรือนเลยล่ะค่ะหรือลูกหลานคนไหนสนใจอยากจะมาสนุกแบบแผนอยากจะขอลองทำด้วยคุณยายก็เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่เลยค่ะ

0: แล้วทุกวันนี้คุณยายก็ยังลงมือทำเองตลอดทุกขั้นตอนเลยเหรอคะ
1: นี่เขาบอกว่าคุณยายตื่นแต่เช้านะ
2: ที่บ้านในตีห้าก็ต้องตื่นกัน
0: ต้องตื่นแล้ว
2: มาทำขนมกันเพราะถ้าเราทำสายก็ไม่ทัน
1: ค่ะคิวของคุณยายนี่คือจองล่วงหน้ากันเป็นเดือนใช่ไหมครับขนมคุณยาย
2: ก็มีบ้าง
0: ก็มีบ้างไม่จริงค่ะคุณยายเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้คิวแน่นมากทำแทบไม่ทันเลยค่ะคุณยายในทุกวันทำกี่อย่าง
2: หลายอย่างมีทองหยอดทองหยิบมีขนมฝอยทองขนมหม้อแกง
0: ค่ะ
2: เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณลองหัดหยิบทองหยิบก่อน
0: นะอ๋อได้ค่ะต้องมีเค้าเรียกไงนี่มีคนทำกันเยอะไหมคะ
2: จากกันเนี่ยทำกัน 6-7 คนน่ะ
1: อันนี้ทำอันนี้ทำจากอะไรจาก
2: ไข่
1: จากไข่แล้วมันต้องมีการเลือกไหมครับคุณยาย
2: ต้องเลือกไหมว่าต้องเลือกไข่ที่สดใหม่เอาคุณจะลองหยอด
0: หยอดลงไปเฉยๆ
2: ใช่หยอดลงไปเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นแผ่น
1: นี่คือที่มาของคำว่าทองหยอด
2: ใช่ทองหยิบ
0: ทองหยิบ
2: ต้องหยอดได้เป็นแผ่น
0: แต่ต้องหยอด
1: ต้องหยอด
0: ต้องใช้สมาธิแล้วก็ใช้ความชำนาญ
2: ใช่ใช่เดี๋ยวให้คุณหัดหยิบเลยน
0: ะ
1: หยิบคือหยิบจากในน้ำร้อนๆนี่เลยนะ
2: เอาขึ้น
0: คือวิธีการทำขนมไทยทุกขั้นตอนคือจะปราณีตมากนะคะละเอียดมากแล้วก
1: ็ต้องใจเย็นนะและมีสมาธิในการทำ
2: ใช่
0: อันนี้เรียกว่าเป็นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นจริงๆนะคะ
1: ใช่
0: เราต้อง
1: จริงๆแล้วคุณยายก็รับช่วงจากต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นมาเหมือนกัน
2: ก็ปู่ย่าตายายทุกแก่ๆเขาตามมาเขาก็รับช่วงมาแต่สมัยนั้นนะเขาบอกว่าเป็นขนมของเท้าของชาวโปรตุเกสแต่เรายังไม่รู้จักว่าเป็นใคร
1: ชื่อมารีกีมาเป็นชาวโปรตุเกสที่เข้ามาเดินเรือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนี่ก็มีกลับด้วย
0: เหมือนแพนเค้กเลยไงอันนี้คือเมื่อกี้นี่คือคุณยายยังไม่ได้จุดไฟแต่ว่าเราเอาหยอดลงไปใช่ไหมคะ
2: น้ำมันเดือดอย่างนี้เราหยอดไปมันจะไม่เป็น
0: มันจะแตกอ๋อ
2: คุณเป็นนั่งตรงโน้นแล้วลองหัด
0: มาเลยค่ะมาลองดูกัน
1: ค่ะ
0: วันนี้ยังร้อนๆอยู่เลยต้องทำ
3: ยังไม่ต้องเอาน
0: ิดเดียวนิดเดียวค่ะ
3: สองมาน
0: ี่สองมานี
3: ่น้อยๆไม่ต้องเยอะค่ะแล้วปลาย
0: แล้วก็จับปลาย
3: ค่ะดันเข้ามา
0: ดันเข้ามา
3: เทน้ำค
0: ่
3: ะ
0: เทน้ำออกค่ะ
3: แล้วก็ใส่ในถ้วยนั้น
0: จับขึ้นมาค่ะชึบ
3: จับปลาย
0: แล้วก็จับปลายเข้ามาอย่าง
3: น
0: ี้แล้วก็เทน้ำออก
3: งั้นจะหวาน
1: เป็นไงครับยากไหม
0: มันต้องใช้ความ
2: ต้องทำให้ได้ฮาด
0: ชำนาญ
2: นะ
1: อ๋อนี่ไงสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ
3: เก่งมากค่อยๆเอียงเข้าหาตัวก็ได้ค่ะน้ำเปรี้ยวออกหน่อยจะได้ไม่หวาน
0: ถ้าเกิดว่ามันฉ่ำๆก็คือตอนช่วงที่เราเอาน้ำตรงนี้ออกใช่ไหมคะทองหยิบทุกชิ้นที่เรากินเนี่ยจริงๆเหมือนเป็นงานฝีมือเลยนะคะ
2: โอ้สวยอ่ะ
3: ตับหวาน
1: แต่จริงๆเราจะรู้ไม่รู้ไม่อะไรไม่รู้นะ
3: ช
1: ิ
3: มก่อน
1: เราก็ต้องหยิบขึ้นมาเลยทองหยิบก็คือเราหยิบขึ้นมาเลย
0: หยิบกิน
1: แล้วก็กินเลย
2: ได
0: ้ได้ไหมคะ
2: ได้จ้า
0: คุณยายขาผ่าน
1: ไม่หวาน
2: ผ่านจ้า
0: คุณยายขาผ่าน
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ไหนมาดูหน่อย
0: อันนี้ยังกินได้เลยเหรอคะ
3: เล็กอันนี้
0: ผ่านไปเลยโ
1: อ้ยอร่อยอ่ะ
0: ฝีมือคุณยายล้วนๆ
2: อีกคำนะฝีมือของคุณนะเดนถึงได้อร่อยอ่ะ
0: คุณยายแซว
1: นิดหน่อยนะอันนี้จะเค็มหน่อยเพราะมือผม
0: เค็มมากเค็มมือพี่หมีเนี่ยนะคะแล้วของคุณยายอร่อยมากค่ะ
1: คืออร่อยครับ
0: เนื้อของตัวทองหยิบนุ่มมากแล้วก็ความหวานคือกำลังดีเลยค่ะ
2: เดี๋ยวทำอันนี้เสร็จเราจะทำฝอยทอง
0: ได้ค่ะโอเค
1: เราขอดูฝอยทองอ
0: ันนี้ทองหยิบเดี๋ยวมาดูฝอยทองต่ออันนี้ฝอยทองยากกว่าอีก

0: ันนี้คุณยายกำลังทำฝอยทองใช่ไหมครับ
1: จ้า
0: แล้วก็คือกรวยอันนี้คืออ
1: ันนี้คือสมัยโบราณเขาจะใช้แบบนี้เพราะว่าแต่ก่อนไม่มีกรวยสแตนเลส
2: คืออันนี้คือที่เราเห็นกันบ่อยๆ
0: ที่เห็นบ่อยๆคือ

0: ทำกัน
1: จ้าอ่ะคุณจับคุณจับไม่ต้องอุดเอาวนไปเลย
2: วนเลยค่ะ
1: ถ้าเราจะให้เส้นเล็กเราก็ยกให้สูงแต่ถ้าจะให้เส้นใหญ่เราโรยต่ำเส้นก็จะใหญ
2: ่คุณยายการทำฝอยทองนี่เป็นความฝันเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยรู้ว่าวิธีการทำจริงๆเขาทำยังไงอะค่ะที่เขาเป็นเส้นได้แบบนี
1: ้ไข่แดงล้วน
2: ไข่แดงล้วนค่ะ
1: น้ำต้อย
2: หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมา
3: ไม่ไม่ไม
2: ่โอ้ได้เรื่องเลยอ่ะ
3: คือตรงนี้คือสุกแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลย
1: ใช่ใช่
3: นี่ไงนี่ไงเรามาดูนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไง
1: เติมไปเติมไป
2: ค่ะ
1: อันนี้มันจะจับสบาย
2: จะจับอ๋อโอเคเริ
1: ่มวนไปวนไป
2: วนไป
1: เร่งนิดเร่งนิดเนี่ยถ้าน้ำตาลอ่อนแบบนี้มันจะคาวไข
2: ่
1: ต้องให้เดือดแบบนี้
3: คือเราลงตรงกลางแล้วเราก็ขยายไปเองใช่ไหม
2: ฟังเลย
3: ค่ะแกล้งหน่อยเดียวนะวงมันจะ
2: จริงๆต้องอยู่ที่ความสม่ำเสมอด้วยนะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติด้วย
1: นะคุณแม่ในคุณทำ
2: โอเคค่ะ
1: ทำแล้วมาสายในนี้นะทำอย่างเมื่อกี้เนี่ยอ่ะ
2: โหคุณครูสอนรอบเดียว
1: สอนมาจะจะเสียบมันจะตายไปทำให้เส้นมัน
2: ให้มันพริ้วใช่ไหมคะ
1: ให้จมไปเลยให้จมไปเลย
2: ให้จมไปเลย
3: เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแพนี้จะออกเป็นยังไง
1: เดี๋ยวแพนี้คุณต้องทานให้หมดเลยนะ
2: เพิ่มโปรตีนอีก10ฟอง
1: มาใส่ในนี
2: ้ดูซิแค่ดูตอนขึ้นก็รู้ละ
1: จะได้ไม่ต้อง
2: ค
1: ่
2: ะขอบคุณค่ะสายไปสายมา
3: การสายคือไม่ให้เส้นเขาติดกันใช่ไหมครับ
1: เป็นเรียงสวยม้วนระบับไป
2: แล้วก็พับอีกม้วน
1: เลยใช้ได้แล
3: ้
1: ว
3: นี่มาดูนะครับนี่แพนทำพับได้แบบนี้เลยนะเนี่ย
2: คือนอกจากทองหยิบแล้วก็ฝอยทองแล้วค่ะก็ยังมีขนมอีกหลากหลายเลยที่เรียกว่าปราณีตงดงามมาแล้วค่ะคุณยายคะมีอะไรบ้าง
3: นี่คุณยายแนะนำในนี้แม่หนูทำเอง
4: ใช่
3: ในนี้คือมีอะไรบ้างครับ
4: อัน
3: น
4: ี้จ่ามงกุฎ
3: จ่ามงกุฎ
4: ทองเอกเสน่ห์จันทร์อันนี้จะเป็นอลูวา
2: อลูวา
3: จ่ามงกุฎทองเอกอันนี้รูปดาวนี่คือเสน่ห์จันทร์นะครับแล้วก็อันนี
2: ้อลูวา
3: อลูวา
2: ขออีกทีค่ะ
3: จ่ามงกุฎทองเอกเสน่ห์จันทร์อลูวา
2: อีกทีค่ะพอมาอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้ก็คือซื้อง่ายกินง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นขนมไทย
3: อันนี้ไม่เหมือนกัน
1: ทองโบราณมงคล
4: ทองโบราณ
2: ทองโบราณ
3: นั้นหมายความว่าใครที่จะมีงานมงคลในช่วงนี
2: ้ค่ะ
1: ได้
3: ก็ซื้ออันนี้ไปเป็นงานคนหรือปีใหม่ซื้ออันนี้ไปให้เป็นของขวัญมงคล
2: เป็นของฝาก
3: อย่างนี้ชุดละเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้ชุดละ40
3: หนึ่งกล่อง40บาท
4: ก็คือมาบ้านป้ามะลิเนี่ยมาที่บ้านยายมะลิเนี่ยคือเราจะได้ขนมมงคล9อย่าง
3: 9อย่างงั้นเดี๋ยวเราต้องขอก่อนเรากลับต้องขอติดกลับบ้านไปด้วยเน
2: า
3: ะ
2: ได้ค่ะเรามีขนมมงคล
1: เดี๋ยวจะแต่งแล้วก็มาสั่งขนม
2: ได้ค่ะแต่อีกรอบ
3: นี่ไงเดี๋ยวผมสั่งคุณยายเดี๋ยวผมแต่งอีกรอบนึง
2: ได้แต่งใหม่ได้เลย
3: ก็อีกรอบไง
2: อ๋ออีกรอบ
1: อันนี้ต้องติดสอดแทงมาก
3: คนเดิม
2: ค่ะคุณยายขนมมงคลมากมายแต่ละได้ความรู้เลยขอบคุณคุณยายนะคะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคร
2: ับ ขอบคุณแม่หนูค่ะ
5: กว่าจะได้แต่ละอย่างละเมียดละไมใช้ใจทำล้วนๆที่แพนสัมผัสได้นอกเหนือจากการทำขนมอร่อยก็ความสุขของผู้ให้ทั้งคุณยายมะลิและแม่หนูนี่แหละค่ะคิดดูสิคะแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาไม่ได้ขาดสายแต่ทุกคนก็เต็มใจสอนแบ่งปันความรู้ด้วยรอยยิ้มกันสุดๆไปเลยค่ะ
3: เอาไม่รอกันเลยจะไปไหนครับเนี่ย
2: เรียบร้อยเมื่อกี้กินขนมอิ่มจุใจมากเลยค่ะ
3: ทานอะไรไปบ้างคะ
2: โอ้ยทองหยิบทองหยอดฝอยทองเยอะมาก
3: ที่นี
2: ่ค่ะ
3: ไม่ได้มีเท่านี
2: ้ใช่ค่ะ
3: และการที่เราจะเที่ยวแถวๆนี้เราที่นี่เขามีบริการรถรางด้วย
2: ค่ะโหแบบเยี่ยมจริงๆเดี๋ยวเราไปดูแบบเหมือนสวนผักหรือ
3: ปลอดอินทรีย์
2: ใช่ในชุมชนบ้านเกาะเรียนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรค่ะเชิญเลยค่ะ
3: เราเดินขึ้นรถกัน
2: ย่างทางนี้ค่ะ
5: เรากำลังจะข้ามไปที่ตัวเกาะเรียนกันที่นี่นะคะเขาร่วมมือร่วมใจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างเมื่อเช้าค่ะเราล่องเรือกับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะเรียนทำขนมไทยกับวิสาหกิจชุมชนขนมไทยไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนเกษตรอัจฉริยะกันค่ะระหว่างนั่งรถรางก็มีแฟนๆมาทักทายกันถึงที่นี่น่ารักอบอุ่นมากเลยทีเดียวค่ะ

0: ถึงแล้วแปลงผัก
1: ไปเลยโอ้ยวิสาหกิจชุมชนเกษตรอัจฉริยะเกาะเรียนอยุธยา
0: เกาะเรียนอยุธยา
1: เกาะเรียน
0: เขาบอกว่าที่นี่
1: เกาะการเรียนรู้เหมือนกันเนาะ
0: วันนี้พี่ตั้งใจพาพี่แพนมาแนะนำให้รู้จักกับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอเป็นผู้นำชุมชนและเป็นผู้คิดริเริ่มสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่
1: ดูแลภาพรวมทั้งหมดคุณหมอแพ้
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: สวยมากค่ะคุณหมอคะมีอะไรบ้างคุณหมอแนะนำหน่อยได้ไหมคะ
2: มีหลายอย่างเลยมีทั้งกรีนโอ๊
1: ค
2: คอร์สเลดโอ๊คนะคะบัตเตอร์เฮดนะคะมีหลายชนิดเลยค่ะ
0: ดูสด
2: แล้วก็ยังมีเห็ดด้วยใช่ค่ะ
0: อันนี้คือแบบดูสดมากแล้วนี่คือปกติคือขายมีคนเข้ามาเหมาอยู่แล้ว
2: ก็มีขายตามท้องถิ่นของชุมชนด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาใช่ค่ะผักของเราค่อนข้างสดกรอบค่ะแล้วก็เพราะเก็บวันต่อวันเลยค่ะ
1: ใหม่ๆ
0: นี่เมื่อกี้พี่ได้แอบคุยกับคุณหมอคุณหมอเขาแนะนำอันนี้ครับ
2: ผสมกันหลายอย่าง
0: โรยบนข้าว
2: ใช่ค่ะโรยบนข้าวก็ได้หรือว่าจะไปจิ้มกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะ
1: อุ๊ยน่าสนใจจังเลย
2: เวลาเราทานหมูปิ้งแล้วอยากได้ผักด้วยอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้เข้ามาเสริมได้เลย
0: แล้วนี่แหละครับ
2: อันนี้เป็นน้ำพริกเผาเห็ดค่ะ
1: อุ๊ยอันนี้น่ากิน
2: 3รสค่ะใช่ค่ะ
0: คือปกติเนี่ยคุณหมอทำเยอะขนาดนี้นี่ไม่สามารถทำคนเดียวได้แน่นอน
2: ใช่ค่ะของเรามีกลุ่มชุมชนนะคะ
1: วิสาหกิจชุมชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันเนา
2: ะ
1: ประกอบร่างกันมานี่แล้วก็มีรายได้มากมาย
0: สวยมากเลยพี่แพน
2: ใช่ค่ะเราเพิ่งเก็บเห็ดเลยนะคะเนี่ย
1: สดมากเลยคือเราเห็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลมาแบบนี้อยากเห็นตอนที่
0: อย่าเพิ่งไปพี่ขอแนะนำอันนี้ก่อน
2: อ
0: ย่างพี่ยังไม่ให้ไป
2: กิมมิคของที่นี่เลยค่ะ
1: นี่ชอบ
0: เพราะผมรู้ว่าคุณชอบ
1: โอเค
0: แกะสิ
1: ไม่ได้ไม่กินตอนนี้อันนี้ขอซื้อนะคะขอจองไว้ก่อน
2: ได้เลยค่ะ
0: คุณหมอเขามีอันนี้ด้วยอันนี้ทำจากเห็ดของคุณหมอ
2: เห็ดอบกรอบค่ะใช่ค่ะเป็นเห็ดนางฟ้าค่ะ
0: แล้วถุงสีแดงนี่อะไรจ๊ะ
2: เป็นรสปาปริก้าค่ะรสต้มยำค่ะ
0: อ๋อมีรสต้มยำอันนี้
2: ใช่ค่ะรสออริจินอลค่ะต้องลองเลย
0: ต้องลองไหนมาขนาดนี้แล
2: ้
0: ว
2: แน่นมากเต็มๆค่ะอัดแน่น
1: ๆ
2: สามรสจริง
1: ๆอร่อยใช่ไหมคะ
0: อร่อยจริง
1: โอเค
2: ติดใจค่ะตัวนี้แน่นอน
1: ติดใจต้องซื้อกลับไปด้วยค่ะ
0: ไม่งั้นเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะยาวไม่หยุดแต่ให้คุณหมอพาไปชมดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: ว่าในแปลงผักของคุณหมอมีอะไรบ้างแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นแถวเห็ดแต่ละ
2: ใช
0: ่สองโพรงคนละอันด้วยครับ
2: ใช่ค่ะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานเหมือนกันค่ะแต่เราแยกเป็นสองโรงเพราะว่ามันจะได้กระจายพวกออกซิเจนอะไรต่างส่วนนี้จะเป็นแปลงผักไฮโดนะคะ
0: ก็คือนี่คือแปลงผักไฮโด
2: ใช่ค่ะ
0: เราไม่ได้เลี้ยงเขาด้วยดินด้วยปุ๋ย
2: ที่นี่จะพยายามใช้น้ำเพราะว่ามันประหยัดเรื่องของพื้นที่เนาะแล้วก็ในส่วนของน้ำเนี่ยเราจะเป็นระบบวนถ้าเกิดเรามีพื้นที่เยอะมันก็ปลูกแนวราบได้แต่เนื่องจากว่าพื้นที่ของที่นี่มีค่อนข้างจำกัดแล้วก็น้ำท่วมค่ะ
1: สวยเชียว
0: พี่แพนชอบมากเลยเนี่ย
2: อันนี้เป็นผักสวิชาดค่ะเป็นผักซูเปอร์ฟู้ดเดี๋ยวจะให้ที่ฟาร์มเก็บไปสกัดน้ำเย็นให้นะคะเดี๋ยวจะให้ที่ชุมชน
0: อ๋ออันนี้คือไปสกัดเย็น
2: สกัดน้ำเย็นก็ได้เป็นสกัดเย็นแล้วก็ทานสดก็ได้รสชาติจะออกเค็มปลาเล่มนิดนึง
1: ค่ะ
2: ชิมได้เลยนะคะเพราะที่นี่ปลอดสารค่ะ
1: เด็ด
2: ของเราจะเน้นปลอดสารไม่มีสารเคมีได้เลยค่ะทานเด็ดทานได้เลย
1: ใช่
2: ไหมแต่เค็มๆมันเป็นผักที่มีรสชาติค่อนข้างแปลกนิดนึงแต่เขาเป็นผักซูเปอร์ฟู้ดนะคะเทียบได้กับเคลอะไรพวกนี้เลย
1: เป็นผักสลัดเหมือนกันแบบนี้ได้เลย
2: ใช่ค่ะเป็นผักสลัดได้ด้วย
1: ไม่ค่อยเห็นนะเนี่ย
0: ไม่ค่อย
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติแล้วนิยมทำเป็นเมนูอะไรบ้างอะคะ
2: ส่วนใหญ่สวิชชาจะเป็นสกัดเย็นมากกว่าเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมนำมาทำประกอบอาหาร
1: ค่ะคือเหมือนกับเอาคุณค่าของเขาจากที่เขาสกัดออกมาทานเลยมากกว่า
2: ใช่ก็เลยทำเป็นในรูปแบบของสกัดเย็น

0: ว่าสายสุขภาพสายเขียวชอบเที่ยวเชิงเกษตรมาที่นี่ต้องสนุกแน่ๆค่ะเขาเอาพืชผักที่ปลูกมายกระดับให้ทานง่ายขึ้นโดยนวัตกรรมทางการเกษตรเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆทำให้คนในชุมชนมีงานทำมีรายได้และอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นสมาร์ทฟาร์มที่เจ๋งสุดๆไปเลยค่ะ
1: คือจะก้อนเห็ดที่เราเหลือเนี่ยเราก็มาปลูกเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะเอาตัวก้อนเห็ดนะคะมาทําเป็น
2: ก้อนเห็ดจากพวกนี้
1: ใช่ค่ะเอาก้อนเห็ดเป็นเหลือมาเป็นวัสดุปลูกต้นอ่อนข้าวสาลี
2: เป็นเหมือนเป็นปุ๋ย
1: เหมือนเป็นดินใช่เหมือนเป็นดินซึ่งเขามีสารอาหารค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ตัวต้นอ่อนข้าวสาลีเนี่ยเอามาสกัดเป็นน้ําค่ะ
3: อ๋อ
2: เดี๋ยวผมขอดูต้นหน่อย
1: เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเลยค่ะตัวนี้ดีมากค่ะ
3: ไหนขอดูหน่อยนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
3: 1ช็อตนี่คือเลขเหมือน
1: 1ช็อตค่ะเท่ากับทานผัก1กิโลเลยนะคะ
3: จริง1ช็อตเขาเปิดแล้วนะคะ
1: เปิด

0: ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ขอดมหน่อยขอดมหน่อย
0: เขียวนิดนึงจะเขียวเขียวหน่อยค่ะ
2: อื้อหือไม่นิดเลยแหละ
1: เขียวมาก
0: แต่มันถ้าแบบทานผักดีๆ1กิโลเลย
1: คุณหมอบอกว่าอันนี้คือแบบสกัดเย็นแบบเพียวๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดให้ทานง่ายขึ้นเรา
0: อาจจะต้องไปผสมพวกแอปเปิ้ลเขียวหร
2: ือเอาผลไม้อื่นๆที่มีรสชาติมีกลิ่นน้ำส้ม
1: หรือว่าใส่กับน้ำแข็งน้ำเย็นได้ไหม
0: คะจริงๆผสมกับแอปเปิ้ลเขียวก็รสชาติ
1: แอปเปิ้ลเขียวก็ดีเลยใช่ไหมคะงั้นลองเพียวๆเป็นช็อตไปเลยค่ะ
2: สารอาหารที่เขาที่อยู่ในนี้ครับ
0: ตัวนี้ค่ะเท่ากับทานผักดีๆ1กิโลเลยค่ะจริงๆค่ะ
2: ดูจากสีหน้าดูจากสีหน้าก่อน
1: หวาน
0: จริงมันหวานด้วยตัวของตัวเองนะคะ
2: อันนี้
0: เราตัดต้นสดมาเลยค่ะแล้วก็มาสกัดเย็นค่ะ
2: ชิมแล้วใช่ไหม
1: ชิมแล้วค่ะอร่อย
0: หวานจริงๆ
1: หวานจริงๆ
0: หวานด้วยตัวของเขาเองเลย
2: ไม่ใช่จะบอกว่าหวานจริง
0: ๆหวานจริง
2: ๆไอ้กลิ่นที่เราดมแล้วมันเขียวมันไม่เขียวและมันไม่เหมือนแบบเป็นแบบช็อตๆที่เราเคยทานแล้วขนลุกก็ไม่ใช่เลยอ
1: ัน
2: นี้แบบรู้สึกแบบสดชื่นมากเลยอ่ะ
1: อันนี้ทานแล้วมีประโยชน
2: ์ใช่ในนี้มีสารอาหารอะไรบ้างครับวิตามินอะไรต่างๆ
0: โอ้ยมีถ้าเกิดเทียบกับส้มเนี่ยวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง5เท่าเลยนะคะ
2: ถ้าเราทานทุกวันเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะ
0: ถูกต้อง
2: ม
0: ัน
2: คือตัวดีท็อกซ์ด้วยป่ะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นตัวดีท็อกซ์เพราะตัวนี้ดีต่อลำไส้
2: เตรียมตัวเข้าห้องน้ำ
0: ใช่เลย
2: แต่จริงๆอยากจะแนะนำว่าทุกคนที่รักสุขภาพอยากจะแนะนำให้ทานอันนี้จะดีมาก
0: ใช่ค่ะ
2: เต็ม10ให้10เลยเนาะ
1: เต็ม10ให้10ค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: ได้ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: ผมที่นี่เทียบเลย
3: ก่อนกลับนะคะพี่ๆในฟาร์มแนะนำให้แพนไปไหว้เจ้าแม่เกาะเรียนที่ศาลเจ้าเกาะเรียนค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เลย
1: ถึงแล้วค่ะศาลเจ้าเกาะเรียนนะคะ
2: เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนในสมัยอดีตก็เลยทำให้อยุธยามีศาลเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยเราขึ้นไปดูกันดีกว่า
1: ไปค่ะสวยเชียว

คำว่าศาลเจ้าแพทย์จะนึกถึงสถาปัตยกรรมแบบจีนแต่ศาลเจ้าที่นี่อยู่บนเรือนไทยค่ะว่ากันว่าศาลเจ้าเกาะเรียนมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสมัยนั้นมีชาวจีนโล่เรือมาค้าขายที่อยุธยากันเยอะค่ะภายในศาลเจ้าจะมีรูปแกะสลักไม้เจ้าแม่เกาะเรียนหรือเจ้าแม่ขันทองวางอยู่ซึ่งศาลเจ้าเกาะเรียนมีความสำคัญทางด้านจิตใจของชาวบ้านเกาะเรียนมากว่า100ปีเรียกว่าใครเจ็บป่วยหรือมาขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงานส่วนใหญ่จะสมหวังค่ะ

0: โหวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะคะรู้สึกว่าแบบประทับใจมากที่ชุมชนบ้านเกาะเรียนเป็นชุมชนยนต์วิถี
1: ใช่
0: คือได้ท่องเที่ยวกับวิถีชุมชนจริงๆซึ่งเป็นความดั้งเดิมเป็นความน่ารักเป็นความอบอุ่นซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่มันมีอยู่แล้วเนาะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นภาพแบบนี้
1: คือหลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่อยุธยาแต่เพียงแต่ว่าคนในชุมชนหรือว่าคนที่อยุธยาเขาก็จะทราบกันอยู่แล้วแล้วเขาก็คอยอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย
0: ใช
1: ่ไหมฮะที่ให้มันยังอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปทำให้ลูกรุ่นต่อรุ่นได้สามารถเห็นและศึกษาได้
0: ใช่แล้วที่สำคัญความน่ารักคือพอมีคนที่เหมือนกับเป็นคนนำเป็นคนที่ดูภาพรวมแล้วก็มีเขาเรียกว่าคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยกันดูแลแล้วก็สานต่อทำให้สิ่งต่างๆนี้มันถูกแพร่มันกระจายออกไปทำให้เกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้นและเราเองซึ่งชอบที่จะท่องเที่ยวแบบ ในชุมชนอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้มาเห็นวิถีของเขาจริงๆค่ะจริงๆเราต้องขอบคุณเที่ยวตามแผนที่ทำให้เรามีโอกาสได้มาเห็น
1: วันนี้ทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะมากเลยแล้วก็เราสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือวันนี้ต้องขอขอบคุณ
0: ต้องขอขอบคุณนะคะกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็การเดินทางที่อบอุ่นปลอดภัยนะคะก็คือ True Listing ของเราค่ะ
1: ดูแลกันโดยตลอด
0: ถูกต้องค่ะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะคะเสมอจริงๆค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าเที่ยวตามแผนนะคะในครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนและชุมชนไหนนะคะเดี๋ยวเจอ

0: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชินีบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
1: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
2: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
0: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆน้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen C Chef
3: สัปดาห์นี้พบกับ
4: ก็อยากให้ทุกท่านน่ะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบนะครับพวกนี้ส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทุกอย่างเลยครับผม
5: ท่านอธิการบดีจุฬานะคะหรือท่านวิชัยทองแตงนะคะทางบริษัทนะคะก็พูดถึงอันนี้นะคะว่าเราต้องขับเคลื่อนสังคมนะคะให้ตระหนักในสิ่งนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ขับเคลื่อนประเทศของเราไปด้วยอะค่ะ
6: ถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่มีโลกให้เหลืออยู่ให้กับรุ่นเราแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับเพราะงั้นผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดการคาร์บอนแล้วก็ภาวะโลกร้อนว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเผชิญแล้วก็ช่วยกันสร้างให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ
3: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น.
7: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
8: โอ้โนไทยพวนเอ้ย
7: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
9: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้ถึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามมังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรม

0: ประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ายการชมมิวคิสครับรายการดีๆที่จะพาเพื่อนๆไปพบกับความสนุกความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์จากน้องๆคนเก่งทั่วประเทศพร้อมแล้วไปเริ่มความสนุกกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดย Kisio Studio เครื่องดื่มโยคุ

0: ดรายการกันกับช่วงคิดดีทิปวันนี้ชาวแก๊งจะพาเพื่อนๆออกไปเที่ยวในสถานที่ที่แสนสนุกจะเป็นที่ไหนมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างตามไปเที่ยวพร้อมกันได้เลยครับ
1: คิดดีทริปแม่วางตอนที่2ในวันนี้เกิดจากคำที่กล่าวว่าถ้ามาแม่วางแล้วไม่ได้ล่องแพไม่ไผ่ก็เหมือนมาไม่ถึงครับและที่พิเศษสุดๆคือกิจกรรมล่องแพที่นี่ถูกดูแลโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพแม่วางซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจัดการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนและช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ฮันบีทครับ
4: ฟันค่ะ
5: อันดาค่ะ
6: เอมิค่ะ
7: สตาร์ทครับ
3: ทริปนี้เราจะมาล่องแพไม้ไผ่ฝีมือชาวบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับ
4: เส้นทางนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราจะมีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดค่ะ
7: แต่จะบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะอันดาอยากลองขอถอแพแต่ต้องเป็นน้ำนิ่งๆนะ
4: เอมี่จะคอยดูแลความเรียบร้อยและจะนั่งนิ่งๆเพื่อให้บังคับแพได้ง่ายที่สุดค่ะ
0: ผมจะช่วยส่งแรงใจให้พี่อันดาถอแพให้ง่ายๆนะครับ
1: การผจญภัยบนสายน้ำแม่วางเริ่มต้นขึ้นแล้วครับด้วยความปลอดภัยของพวกเราในวันนี้อยู่ในความดูแลของพี่ๆคนถอแพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแพแม่วางครับซึ่งพี่ๆเขาจะใช้ทักษะการบังคับแพไม้ไผ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานพาเราลัดเลาะผ่านแก่งหินอย่างปลอดภัยการเที่ยวที่นี่ชาวบ้านร่วมกันจัดการเองเพื่อกระจายรายได้สู่ครอบครัวในชุมชน

ลังจากล่องแพไม้ไผ่ออกมาจากจุดเริ่มต้นได้สักระยะนะครับสายน้ำแม่วางก็พาแก๊งคิดดิทริปของเราลึกเข้าสู่ใจกลางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความสดชื่นครับสองข้างทางในตอนนี้ถูกโอบล้อมไปด้วยผืนป่าอันสมบูรณ์และสายน้ำที่ไหลผ่านอย่างเป็นจังหวะแต่ดูเหมือนธรรมชาติวันนี้จะอยากท้าทายแก๊งแสบของเราสักหน่อยเพราะอยู่ๆเม็ดฝนเล็กๆก็เริ่มโปรยปลายลงมาพรำๆสลับกับแสงแดดอ่อนๆที่ทอดผ่านทิวไม้ลงมาบนผิวน้ำเกิดเป็นภาพบรรยากาศที่ทั้งฉ่ำเย็นและอบอุ่นในเวลาเดียวกันครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่มีใครในแก๊งคิดดิทริปของเราแสดงอาการย่อท้อหรือรู้สึกเบื่อเลยสักคนถึงแม้สภาพอากาศจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งเจอฝนทั้งเจอแดดแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะก็ยังคงดังสนั่นตลอดลำน้ำยิ่งฝนตกเด็กๆกลับยิ่งสนุกได้สัมผัสละอองน้ำเย็นฉ่ำพอแสงแดดโผล่พ้นผิวไม้มาผิวน้ำก็ประกายแสงสวยงามชวนให้ทุกคนละสายตาไม่ได้เลยล่ะครับ

0: นี่แหละครับเสน่ห์ของการเดินทางในแบบเด็กๆไม่ว่าธรรมชาติจะส่งบททดสอบมาแบบไหนแกงกิริทิพย์ของเราก็พร้อมจะปรับตัวดื่มด่ำและเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษได้เสมอจริงๆครับ
1: ตอนผ่านแก่งพี่คนถ่อแพ้เก่งมากๆเลยค่ะหลบหินได้เป๊ะสุด
2: ๆธรรมชาติข้างทางสวยมากเลยค่ะไม่มีขยะเลยเห็นได้เลยว่าคนในชุมชนรักษาธรรมชาติได้ดีจริงๆค่ะ
3: ผมชอบตอนที่น้ำกระเด็นใสที่สุดเลยสนุกกว่าตอนอาบน้ำที่บ้านอีกครับ
2: การมาล่องแพแบบนี้ทำให้เราเห็นว่าป่าและน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆค่ะ
4: ไปไหมครับทุกคนมีอีกครึ่งทางที่เหลือรอเราไปพิชิตอยู่นะครับลุย
0: และก่อนที่จะไปกันต่ออย่างที่น้องอันดาได้บอกและขอเพื่อนๆไว้ตอนต้นนะครับว่าอยากจะลองถ่อแผ่ไม้ไผ่ให้เพื่อนๆได้นั่งบ้างน้องอันดาก็ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยครับแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือเป็นช่วงที่น้ำไม่แรงและมีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญคอยเซฟตี้และดูแลความปลอดภัยให้นะครับเสน่ห์ของการล่องแพไม้ไผ่แม่วางนี้นะครับมีมาอย่างยาวนานแล้วเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้แพเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าและเดินทางจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าในปัจจุบันชาวบ้านร่วมกันตั้งกฎระเบียบทั้งการจำกัดจำนวนแพต่อวันเพื่อไม่ให้รบกวนธรรมชาติและการร่วมกันเก็บขยะในลำน้ำทุกสัปดาห์เพื่อให้แม่วางยังคงสวยงามแบบนี้ตลอดไป

0: ำค่าที่สอนให้พวกเราได้รู้จักการรักและหวงแหนธรรมชาติอย่างแท้จริงครับและตอนนี้แก๊งพิธีกรของเราก็กลับขึ้นฝั่งมาพร้อมกับรอยยิ้มและเรื่องเล่าที่น่าประทับใจเพียบเลยล่ะครับ
1: สนุกมากเลยครับผมไม่อยากกลับบ้านเลย
2: วันนี้เอมี่รู้เลยว่าการท่องเที่ยวสไตล์รักโลกนั้นน่ารักและมีเสน่ห์มากเลยค่ะ
3: หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้และความสนุกไปกับพวกเรานะครับ
1: ทริปนี้อันดาจำภาพสวยๆไว้เพียบเลยต้องขอบคุณพี่ๆที่ถ่อแพ้พาพวกเรามาส่วนจนจบทริปนะคะ
2: สำหรับทริปหน้าเราจะไปแอดเวนเจอร์กันที่ไหนนั้นห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี
1: ้บ๊ายบาย
0: ภารกิจแอดเวนเจอร์ณดินแดนแม่วางของแก๊งคิดดี้ทริปในครั้งนี้ก็จบลงด้วยความประทับใจที่มากกว่าแค่ความสนุกนะครับเพราะทุกก้าวย่างของเด็กๆในวันนี้คือการสนับสนุนหัวใจสำคัญของชุมชนโดยตรงตั้งแต่มือที่ช่วยกันปั้นวิตามินบำรุงที่ช้างไปจนถึงการนั่งบนแพไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาทุกกิจกรรมได้ช่วยกระจายรายได้ส่งตรงถึงมือชาวบ้านสิ่งเหล่านี้เองครับที่ทำให้ทุกคนในชุมชนหันมาร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังรักษาสมบัติทางธรรมชาตินี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไปเพราะเมื่อธรรมชาติยังอยู่ชุมชนก็เข้มแข็งและพวกเราเด็กๆก็จะมีห้องเรียนสีเขียวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแบบนี้ให้กลับมาหาได้เสมอและพบกับการเดินทางครั้งใหม่ที่หัวใจจะพองโตกว่าเดิมแน่นอนในตอนต่อไปนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสนุกกันไปสุดๆเลยใช่ไหมครับต่อไปเราจะไปชมอีกหนึ่งช่วงสุดพิเศษกับเบื้องหลังถ่ายปกนิตยสารคิดดี้ทามในทีมชาวเผ่าแสนน่ารักน้องๆจะสวยหล่อและน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยครับ
4: ช่วงคิดดี้โมเดลค่ะ

0: ผลงานของน้องเจสด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเรียงพิงค์นะคะ

0: มหานิตยสารคิดดี้ไทม์ค่ะฝากติดตามผลงานของน้องเวียงพิงค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมน้องสแตมป์นะครับ

0: คะยังไงฝากติดตามผลงานหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อน้องสตั๊ด

0: ารักกันทุกคนเลยใช่ไหมครับและก่อนจะจบรายการถึงเวลาของช่วงสาระดีๆกับช่วงคิดดีไวรู้ไหมทำไมวันนี้มีเรื่องราวน่ารู้มาขายคำตอบให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันครับไปติดตามชมกันนะครับ
1: Kitty Why รู้ไหมทำไม
2: สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Kitty Why รู้ไหมทำไมวันนี้น้องออยมีคำถามชวนสงสัยมาฝากค่ะรู้ไหมคะทำไมดาวถึงกระพริบตอบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยดาวไม่ได้กระพริบนะคะแต่แสงจากดาวต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกที่เคลื่อนไหวไปมาเราก็เลยเห็นแสงดาวเหมือนกำลังกระพริบนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์อย่างเช่นดาวศุกร์เราก็จะเห็นแสงนิ่งกว่าดาวฤกษ์เพราะอยู่ใกล้โลกมากกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ความรู้ใหม่กันแล้วใช่ไหมครั้งหน้าในช่วงคิดดีวายรู้ไหมทำไมจะมีเรื่องน่าสนใจอะไรรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
3: ช่วงคิดดีเมืองสยาม
4: น้องแกมค่ะ
5: สวัสดีครับน้องโชแตมวันนี้มีคำศัพท์ภาษาไทยอะไรมาฝากเพื่อนๆกันครับ
4: ค
5: ่ะอ๋อคำว่าขอบคุณคำว่าขอบคุณแปลว่าดีใจที่ได้รับครับเหมือนอย่างที่น้องเชอร์แตมดีใจที่ได้รับขนมแบบนี้ยังไงล่ะครับแล้วน้องก็จะพูดว่า
4: ขอบค่ะ
5: ถูกต้องเลยครับอย่าลืมพูดขอบคุณกันนะครับบ๊ายบาย
0: เวลาของรายการชมยคิดหมดลงแล้วครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับทั้งความสนุกรอยยิ้มและสาระดีๆกลับบ้านกันนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในตอนต่อไปเพราะยังมีเรื่องราวดีๆและมีกิจกรรมสนุกสนุกรอเพื่อนๆอยู่นะครับสำหรับวันนี้น้องสตาร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย
5: และตอนนี้ละครทำนำสุขมารอแล้วครับจะเป็นตอนอะไรไปรับชมกันได้เลยครับ

0: เยอะมากเลยนะเธอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยนะหวาน
1: แน่นอนใครที่นี่เป็นสำนักสงฆ์พุกปะหังจ้าง
0: ั้นฉันมาขอแฟนได้ปะ
1: ว่าแต่แล้วเพื่อนฉันหรือเนี่ยเพชรพลอยฉันให้เธอพูดใหม่อีกทีเธอควรจะขออะไร
0: ฉันอยากได้แฟน
1: อุ้ยเป็นฉันนะฉันบอกตรงๆเลยระดับฉันนะฉันจะต้องขอรางวัลที่หนึ่ง
2: นี่ที่ฉันให้ข่าวอ่ะ

0: ืบอะมีอะไรแปลกๆไหมขาวเด็ดๆมาม
1: ีนะคะพี่นายวันนี้มีผู้หญิงประมาณอายุประมาณ40กว่าอีกคนหนึ่งแต่งตัวแบบแก้วแหวนเงินทองประดับเต็มตัวไปหมดเลยค่ะพี่นายแล้วก็ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
0: ใช่เลยเป๊ะเลยกิตติมศักดิ์
1: กิตติมศักดิ์คืออะไรคะพี่นาย
0: เอ้าครกนี่กิตติมศักดิ์ของฉันไง
1: เอ้าจริ งเหรอครับ
0: เออแล้วนางเดินไปทางไหน
1: อยู่ทางลานพญานาคโน่นนะคะ
0: ลานพญานาคโอเคขอบใจนะไปชมนี้ก่อนนะจ๊ะ
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวมาให้ติ๊บที่หลังนะจ๊ะ
2: ถ่ายรูปให้ครบทุกจุดนะเธอดีไหม
3: แน่นอนสิเดี๋ยวก่อนฉันจะบอกเธอด้วยนะว่ามุมตรงนั้นน่ะเขามีทางขึ้นไปบนยอดเขาด้วยจ้ะเธอเพราะว่าข้างบนนะก็จะมีมหาเทพที่บันดาลความสำเร็จสายพระพิฆเนศเขาก็มากันส่วนสายลูกหลานพญานาคเขาก็มาที่นี่จ้ะ
2: เลย
3: สวย
2: ม
3: ี
2: พระนอนพระนอนพระนอน
3: มาสักการะ
0: นึกว่าดาราฮ่องกงซะอีกใส่เสื้อฉูดฉาดขนาดนี้ที่แท้ก็ลูกนี่กิตติมศักดิ์ฉันนี่เองเงินที่ยืมไปเมื่อไรจะใช้จ
3: ๊ะอุ๊ยสวัสดีค่ะพี่นายมาทำอะไรคะ
0: ฉันก็มาไหว้พระเหมือนเธอนี่แหละฮะเก็บบุญใหม่บุญเก่านะยืมไป3เดือนแล้วเมื่อไรจะใช้คืน
3: เนี่ยเธอดูสิสามมาไหว้พระทำบุญนะเฮ้ยแบบแซงเลยอ่ะเสียบรรยากาศมากพี่นายอ่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิเนี่ยเราอยู่กันในวัดในวาพูดอะไรยังไม่ดูกาละเทศะเลยเนาะ
2: แทนที่จะทักทายกันดีๆนะมาทวงเงินซะเนี่ยมันใช่ไหมเนี่ย
0: เอ้าคุณทวงเงินนี่กูผิดด้วยเหรอเทวดาฟ้าดินฮะกูมาทวงเงินมันเนี่ยนะอ้าวโอ้โหไวจริงๆที่นางนี่ที่หนีไม่พ้นหรอก
3: ตรงนี้เธอตรงนี้สวยตรงน
2: ี้
3: อ
2: ๋
3: อเ
2: ซฟี่
3: เซฟี่
2: นี่
3: ปิดตาด้วย
2: เอามาแค่
3: เอามุมนี้แหละ
2: แต่
3: ด
2: ี
3: อุ้ยแฮ้โอ้ยน้องโอ้ยอุ้ยมันจะเด็ดอะไรไม่รู้ว้ายนี่ถ่ายอีกละ
0: แล้วเธอจะหนีฉันกันไปไหนนี
3: ่อะไรนักหนาเนี่ยคุณพี่นายก็แค่เงินมันไม่กี่บาทพี่จะต้องตามทวงออกหน้าออกตาขนาดนี้เลยเหรอคะวันหลังอ่ะพี่คิดก่อนสิคะว่าจะให้ยืมเนี่ยเขามีปัญญาจะคืนไหม
0: เฮ้ยเออใช
3: ่วันหลังคิดก่อนนะคะไม่ใช่มาตามทวงแบบนี้โอ๊ยเป็นผู้ชายอ่ะมาทวงเงินผู้หญิงในวัดในวาเนี่ยมันแมนเหรอ
0: เฮ้ยกูแต่งตัวมาตั้งแต่เช้านี่กูแมนเหรอมึงให้เก็บกูผูกโบนะกูผูกมาตั้งแต่ตอนเช้าฮึนี่ดูสิกระเป๋าแบรนด์เนมราคามันเท่าไหร่รองเท้าผ้าใบอีกราคาเป็นหมื่นเงินกูละมั้งที่พวกมึงไปซื้อมาแต่งตัวนี่เนี่ย
3: โอ๊ยคุณพี่นายขาอย่ามาบูลลี่กระเป๋าหนูนะคะถึงแม้มันจะก๊อปเกรด A ก็ตามเหอะ
0: กูผิดที่ให้พวกมึงยืมเงินนี่แหละโอ้โหไอตอนมายืมไหว้เหมือนนางงามสาวไทยนี่เกือบติดพื้นไอตอนมาทวงเหมือนนางมาร้ายท้อนี่คุณพี่ขาคุณพี่ขาขอยืมเงินหน่อยค่ะ3เดือนเดี๋ยวหนูได้คืนค่ะเออนี่ผ่านไป3เดือนแล้วยังไม่ได้คืนนี่มันคืออะไร
3: อะไรนักหนาเนี่ยคุณพี่นายก็แค่นี้นิดเดียวถ้ามีนะก็คืนให้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีจบปะ
2: ใช่ค่ะก็ถ้าเขามีเขาก็คืนแล้วสิยืมก็คือยืมแต่ไม่มีก็คือไม่มีแล้วจะมาทวงอะไรกันนักหนา
0: เออฮ
2: ะ
0: เออแล้วจะมาทวงอะไรนักหนาไอ้เงินที่กูให้ยืมน่ะมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของกูมึงเข้าใจไหมมันเป็นเงินค่าบ้านที่กูต้องไปจ่ายเขามึงเข้าใจกันไหมเนี่ยนี่กูเป็นนักโทษประหารข้อหาใจดีหรือเปล่าวะฮะ
3: ก็ช่วยไม่ได้นี่คุณพี่นายทำไมเนี่ยตอนที่จะ

0: ่อนว่าถ้าให้ยืมไปแล้วฉันใจดีฉันช่วยแล้วฉันจะต้องมาเดือดร้อนวันหลังอ่ะก็อย่าให้ยืมสิคะเรื่องก็แค่นี้ง่ายนิดเดียว
1: นี่เอาอย่างนี้ได้ไหมยืมก็ส่วนยืมแต่ตอนเนี้ยอยากทำบุญหรือเอาบุญให้พี่ก่อนดีไหม
0: สาธุ
1: ขอให้พี่นายนะถูกหวยงวดหน้า
2: สาธุจบป่ะสาธุจบสิห้าชีวิตกูจบเงินกูอ่ะไอ้นั่นน่ะหวยลมๆไปแล้วเงินกูจริงเว้ยปะทอดีกูอีกละโอ้โหพี่นางมาร้าย
3: แม่แม่คุณเอ๋ยยืมเงินเขามาน้าชื้นตาบานพอเข้ามาทวงทำเป็นข้องขึ้นแถมโยงบุญให้แถมเงินสดโลกนี้มันช่างอยู่ยากขึ้นทุกวันจริงๆเว้ยเฮ้ยไปฟังพระอาจารย์ว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
4: ้เดิมพอนะคุณโยมเนาะละครก็จบลงไปแล้วเนาะตอนที่หนี้นั้นก็หนีไม่พ้นนะไม่ว่าใครจะเป็นหนี้กันอย่างไรก็แล้วแต่นะในเมื่อเราไม่มีนะแล้วเราไปหาหยิบยืมเขาเนาะเราก็ต้องหาคืนเขาเนาะตามระยะเวลาที่กำหนดกันนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณโยไม่พร้อมไม่สะดวกยังไงก็อย่าไปหนีเนาะมีอะไรเราก็คุยกันเนาะกับเจ้าหนี้นะการที่เราเป็นหนี้แล้วเราไม่ใช้นะมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมติดตามกันไปเนาะคุณโยเนาะแล้วก็สำหรับเจ้าหนี้นะเวลาเราที่จะให้ใครเขายืมเงินนะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะมีกำลังที่จะใช้คืนเราหรือเปล่าเนาะถ้าหากว่าเขาใช้คืนเราแล้วนะเราก็อย่าไปคิดดอกเขาแพงนะคิดดอกเขาทบต้นทบดอกอย่างนี้นะเห็นในข่าวเนาะพระอาจารย์ก็เห็นในข่าวเยอะแยะมากมายเลยที่เอาไปทุบตีไปรื้อร้านนะไปรื้อร้านค้าของเขานะเขาจะเอาอะไรทำมาหากินเนาะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้นะเราก็ควรที่จะหันหน้าคุยกันนะแล้วก็อารมณ์อร่อยซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เราจะให้เขายืมเราก็ต้องไปคิดดอกเขาตกลงกันแล้วว่าจะต้องจ่ายกันยังไงนะแต่พอถึงเวลาเนี่ยลูกหนี้เบี้ยวบ้างลูกหนี้บิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคุณโยมก็ต้องทำใจตั้งแต่แรกเนาะว่าเขาอาจจะไม่จ่ายเราตรงเวลานะเราก็ไปคุยไปพูดเขาอย่าใช้รุนแรงความรุนแรงเนาะคุณโยมถ้าคุณโยมใช้ความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็จะไม่จบนะสำหรับคุณโยมที่เป็นลูกหนี้เนาะก็พยายามตั้งใจเนาะของแบรนด์เนมก็อย่าไปซื้อนะเก็บเงินใช้หนี้เขาก่อนอย่าไปเอาสิ่งที่ตัวเองชอบหรือตัวเองรักก่อนเนาะพยายามใช้หนี้ให้หมดแล้วก็พยายามอย่าก่อหนี้ก่อสินใหม่พุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าการไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐนะเพราะฉะนั้นคุณโยมที่เป็นหนี้อยู่ในขณะนี้ก็ขอให้ตั้งใจนะที่จะเก็บเงินเก็บทองใช้หนี้ใช้สินเขาให้หมดนะการเป็นหนี้ก็เป็นบาปอย่างหนึ่งเนาะการที่เป็นเจ้าหนี้แล้วคิดดอกแพงก็เป็นบาปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ไม่อยากให้ทุกคนมีบาปติดตัวกันไปนะวันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเช้านี้ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภาพรช่างกลคุณกิฟต์โชติรสสมบูรณ์รวมถึงล่ามภาษามือคุณธัญพรปองทองค่ะ
0: ค่ะสวัสดีพี่เพิ่งเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะที่ช่องทาง Facebook TV5 HD ออนไลน์สามารถที่จะรับชมสดๆได้หนึ่งช่องทางรวมถึงส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการนะคะแต่ถ้าพลาดการรับชมวันนี้ไปรับชมย้อนหลังค่ะที่ช่องทาง YouTube TV5 HD ออนไลน์เช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะททบ5ยังเชื่อมโยงคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยหน้าสาระที่ถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์พบกับเว็บไซต์ใหม่ที่ www.thaitv5hd.com ส่วนช่องทาง TV5 HD ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มยังเจอกันได้ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะคุณผู้ชมคะข่าวเช้าช่วงแรกต้องไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักคือจริงๆตลอดทั้งสัปดาห์เมื่อสักครู่คุยกับพี่พึ่งคือหนักแทบจะทุกวันในหลายพื้นที่เลย
1: แล้วก็ครอบคลุมทั่วไทยด้วยนะคะ
0: คือเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ภาคใต้กันก่อนอย่างที่จังหวัดพังงาเนี่ยต้องบอกว่าหนักเลยเพราะเป็นแนวรับลมมรสุมเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่คือส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทั้งกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กเลยเนี่ยต้องย้ายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชมคะคุณจรัญเอมสกุลสมาชิกสภาจังหวัดพังงาเขตตะกั่วป่าพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยกู้ภัยบางไทรค่ะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอตะกั่วป่าโดยใช้เรือเนี่ยแหละค่ะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะต้องนำเรือเข้าไปเพราะว่ารถเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เลยคือเรือที่ขับไปเนี่ยก็ต้องขับฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากแบบในภาพแล้วก็ระดับน้ำคือสูงมากนะคะเขาบอกยิ่งเข้าไปลึกๆกับบางจุดนะ2เมตรคุณผู้ชมคือมิดศีรษะเลยดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือการเร่งช่วยเหลืออพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอะค่ะยิ่งเข้าลึกจากถนนน่ะน้ำก็ท่วมสูงขึ้นและสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือว่าเดินทางออกจากบ้านได้แล้วก็สามารถนำผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดคือตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องยังคงเฝ้าระวังนะคะสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะตกซ้ำเติมมาอีกหรือไม่คือตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่แต่อาจจะไม่หนักเหมือนเมื่อวานนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังมีทั้งการเตรียมกำลังพลอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็การประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเดี๋ยวเบื้องต้นคุณผู้ชมเบอร์ที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดตอนนี้ถ้าจำกันง่ายๆ1784เบอร์ของปอพออันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ1784อันนี้จดไว้เลยอีกเบอร์หนึ่งถ้าอยู่ในพื้นที่ตอนนี้ปอพอพังงาคือเพราะว่าน้ำท่วมตอนนี้อยู่ที่พังงาเป็นหลักๆเลย076460607 076460607อีกหนึ่งเบอร์นะคะ076460738076460738ง่ายๆถ้าคุณผู้ชมจดไม่ทันพิมพ์ปพพังงามันจะขึ้นเบอร์ขึ้นมาอันนี้เป็นเบอร์ที่เราต้องเซฟไว้เลยนะช่วงนี้สถานการณ์มันน่ากลัวทีเดียวอย่างที่บอกไปหลายพื้นที่หนักหนาสาหัสทีเดียวยิ่งลึกๆเข้าไปนะคะสูงถึง2เมตรค่ะ
1: โดยเฉพาะบางทีเนี่ยบางพื้นที่เขาแจ้งผ่านเซลบอร์ดแคสต์ไปประชาชนก็ต้องเร่งอพยพแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันด้วยเพราะว่าฝนมันตกอย่างต่อเนื่องพื้นที่ภาคใต้ค่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงนอกจากฝนตกหนักก็คือลมแรงด้วยนะคะจากพังงามาที่สุราษฎร์ธานีที่ตำบลเขาโศกก็บอกว่าก่อนหน้านี้1วันคือนักท่องเที่ยวเขาไป

0: ติดค้างอยู่ที่เขาศกเยอะมากประมาณ 40-50 คน
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมเขาศก
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเร่งให้การช่วยเหลืออบพยพทั้งประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวออกมาจากพื้นที่แต่ว่าล่าสุดค่ะจากการตรวจสอบในพื้นที่เขาพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนะคะคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2วันค่ะคือเมื่อวานก่อนเนี่ยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างที่บอกไปค่ะต้องบอกว่าคือเขาเกิดน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณจุมพจน์วรรณฉัตรสิริค่ะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่45ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์มีน้ำป่าจากเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกก็ไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่ตำบลเขาศกอำเภอพนมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเบื้องต้นระดับน้ำลดลงแล้วนะคะต้องบอกว่าจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำในพื้นที่นั้นสูงประมาณ1เมตรล่าสุดค่ะระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ50เมตรจากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนถึง470หลังคาเรือนได้รับผลกระทบค่ะถนนทางหลวงหมายเลข401บางจุดนั้นไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้โดยเฉพาะหลักกิโลเมตรที่85ถึง88ค่ะและต้องใช้เรือลำเลียงประชาชนตลอดจนการส่งอาหารและน้ำดื่มจะต้องมีจุดส่งต่อกับรถกระบะที่สามารถสัญจรได้อีกต่อส่วนการช่วยเหลือล่าสุดนะคะได้ลำเลียงทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มส่งไปยังพื้นที่หลักกิโลเมตรที่96และเคลื่อนย้ายผู้ที่มีความประสงค์ออกจากพื้นที่ออกมาก่อนนะคะทางผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บอกด้วยว่าหากไม่มีฝนตกลงมาภายใน 2-3 วันนี้ก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้นั้นคือแม้ว่าร่องมรสุมนั้นเขาเลื่อนลงมาพาดผ่านบ้างจะมีฝนตกลงมาบ้างแต่บางทีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกใต้เขาอ่อนกำลังลงฝนมันก็จะเบาบางลงไปคลื่นลมก็จะอ่อนกำลังลงแต่ว่าภาพรวมค่ะยังคงมีกำลังปานกลางอยู่ก็สูงประมาณ2เมตรอยู่ดีดังนั้นถ้าใครอยู่ในพื้นที่ต้องระวังทั้งฝนแล้วก็คลื่นลมอีกด้วยนะคะ
1: จากใต้ไปเหนือหน่อยไปอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือก่อนหน้านี้วันที่17กันยายนเกิดเรนบอมนะคะคือฝนตกหนักเลย1ชั่วโมงเต็มๆคือมันก็ส่งผลมาเรื่อยมานะคะถ้าฝนมันยังตกแบบนี้ก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ย50หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน5จุดด้วยกันที่เสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่พื้นที่ค่ะนายรัชพลยาใจในอำเภอแม่ลาน้อยนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคือมันมีมวลน้ำจากลำห้วยแม่ฮุลำน้ำลาแล้วก็ห้วยอีนายเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน50หลังคาเรือนครอบคลุมใน7ชุมชนใน3หมู่บ้านค่ะมีหมู่1นะคะบ้านแม่ลาน้อยหมู่2บ้านป่าหมากแล้วก็หมู่6บ้านทุ่งสารพีรวมถึงสถานที่ราชการแล้วก็บ้านพักข้าราชการด้วยจากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานเสียหายหนัก5จุดทีเดียวมูลค่าความเสียหายอยู่ที่30ล้านบาทประกอบด้วยคอสะพานบ้านป่าหมากบ้านสารพีถนนเลียบน้ำลาหมู่9ถนนเลียบน้ำลาหมู่1คอสะพานนาป่าตาลแล้วก็คลองส่งน้ำทุ่งแอ้วบางจุดนะคะเกิดการสุดตัวแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดเสียหายเจ้าหน้าที่จึงปิดเส้นทางชั่วคราวค่ะเพื่อความปลอดภัยล่าสุดเนี่ยทุกภาคส่วนต้องบอกว่าระดมกำลังกันเลยค่ะที่ช่วยล้างบ้านเรือนพี่น้องประชาชนขุดดินโคลนแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆเพื่อที่จะฟื้นฟูให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะเพราะบางส่วนเนี่ยยังอยู่ที่ศูนย์พักพิงอยู่เลยดังนั้นตอนนี้ก็เร่งเรื่องของการดูแลบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะขณะที่ทางกองพลฐานม้าที่1ค่ะโดยกองพันฐานม้าที่28กองพลฐานม้าที่1จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมีทางยุทธปกรณ์แล้วก็ยานพาหนะไปเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ไปอพยพพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลปากช่องแล้วก็ตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่ในพื้นที่นะคะก็เกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาน้ำหนาวรวมทั้งปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักที่สูงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีพื้นที่ทางการเกษตรค่ะได้รับความเสียหายอย่างหนักทีเดียวตอนนี้เองทางหน่วยก็ยังคงจัดกำลังพลนะคะพร้อมยุทโธปกรณ์เร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0: แล้วก็ต้องเฝ้าติดตามค่ะสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: มาเช็คสภาพอากาศภาพรวมทั่วประเทศกันสักหน่อยค่ะต้องบอกว่าวันนี้ยังคงมีหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักกันอยู่นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานฝนจะลดลงเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นเขาแผ่เข้ามาปกคลุมด้วยปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้วันนี้ทั่วไทยยังต้องรับมือกับฝนตกหนักกันอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศเลยจึงทำให้ในวันนี้ค่ะมีฝนตกหนักในบางแห่งจึงขอให้ประชาชนค่ะเพิ่มความระมัดระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมกันด้วยนะคะข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานว่าในวันนี้หลายพื้นที่นะคะมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินคลนถล่มได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะเนื่องจากว่าอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะดันให้ร่องมรสุมค่ะเลื่อนลงมาพาดผ่านที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะปกคลุมทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้เลยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะดังนั้นเรือขนาดเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้20กันยายนค่ะส่วนพื้นที่ของอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมมีกำลังปานกลางค่ะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือกันด้วยส่วนในช่วงวันที่21-26กันยายน พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนจะลดลงแล้วส่วนพื้นที่ภาคกลางกันบ้างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและล้นตลิ่งอย่างต่อเนื่องด้วยจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะคลื่นลมจะอ่อนลงไปบ้างแต่ภาพรวมค่ะคลื่นสูง 1-2 เมตรเอามาดูสภาพอากาศถ้าพื้นที่ที่มีฝนมากกว่า180ของพื้นที่ค่ะวันนี้พื้นที่ของกรุงเทพนะคะมีฝนมากถึง180ของพื้นที่บางพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมีโอกาสชุ่มฉ่ำได้ตลอดทั้งวันเลยเช่นเดียวกับพื้นที่ของภาคกลางเองแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะพื้นที่2พื้นที่นี้ก็ต้องรับมือกับฝนเหมือนกันนะคะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ส่วนพื้นที่อื่นๆค่ะเช่นภาคใต้ฝนจะลดลงไปบ้างแต่ภาพรวมยังถือว่าก็ต้องเฝ้าระวังค่ะเนื่องจากว่ามีฝน160-70ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคอีสานค่ะมีฝนประมาณ170ของพื้นที่ดังนั้นทั่วไทยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอยู่ดีค่ะ
0: แสดงว่าวันนี้ยังต้องพกร่มนะคะแต่พรุ่งนี้น่าจะคลี่คลายขึ้น
1: ลดลงไปบ้างค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมสิ่งที่เราเจอคือเวลาเกิดภัยพิบัติจะขาดแคลนเรื่องของน้ำดื่มอาหารตอนนี้เองนะคะที่จังหวัดน่านเขาเปิดตัวรถค่ะเป็นโครงการทันใจใส่กิ้งนะคะโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเนี่ยไปผลิตน้ำดื่มสามารถผลิตได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติค่ะไปดูโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเขาเปิดตัวที่บริเวณที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปเปิดโครงการทันใจใส่กิ้งค่ะรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคจะช่วยเพิ่มศักยภาพนะคะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วโครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันนะคะระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคแล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยดื่มโชว์แบบนี้เลยว่าดื่มได้จริงนะคะซึ่งสิ่งนี้จะช่วยยกระดับนะคะการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคก็มีแผนจัดหารถผลิตน้ำดื่มทันใจใส่กิ้งเนี่ยอีกจำนวน10คันภายในปีนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีรถผลิตน้ำดื่มทันใจใส่กิ้งพร้อมให้บริการแล้ว3คันค่ะแล้วในพื้นที่ตอนนี้อยู่ในภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยสำหรับรถผลิตน้ำดื่มทันใจใส่กิ้งนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยว่าสะอาดดื่มได้แน่นอนเพราะว่าใช้เทคโนโลยีการผลิตน้ำ7ขั้นตอนร่วมกับวัสดุนาโนอัจฉริยะซึ่งจะสามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงมีระบบเมมเบรนประสิทธิภาพสูงแล้วก็เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ค่ะ ทางนี้เพื่อเพิ่มความมั่น

0: ใจนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่จะใช้ดื่มซึ่งจะนำไปใช้อันดับต้นๆเนี่ยแน่นอนพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เขาบอกแล้วน้ำดื่มเนี่ยคือแปลงเป็นน้ำประปาเป็นน้ำดื่มนะคะคือน้ำประปาที่เราใช้เนี่ย 75% ที่เหลือเนี่ยเขาบอกว่าทิ้งเพียง 25% ค่ะเพราะว่ามันต้องมีการสกัดเนาะให้น้ำมันสะอาดขึ้นแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบนี้ได้เลยนะคะปีนี้10คันปีหน้าน่าจะเพิ่มกว่านี้แน่นอนค่ะ
1: มาดูสถานการณ์น้ำที่บอกว่าบางพื้นที่นั้นต้องมีการเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือเหมือนกันไม่ว่าจะพวกอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าหรือแม้แต่สารเคมีเขาก็กลัวว่ามันจะพอน้ำท่วมเนี่ยมันจะรั่วมันจะไหลออกมานะคะดังนั้นสภาอุตสาหกรรมค่ะเขาก็เลยมีการแจ้งเตือนในส่วนภาคอุตสาหกรรมวางแผนกันให้ดีทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสองความเสี่ยงนี้ต้องเฝ้าระวังถ้าเป็นน้ำแล้งเนี่ยต้องบริหารจัดการน้ำต้นทุนกันให้ดีแต่ถ้าเป็นน้ำท่วมเนี่ยต้องติดตามสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงกันด้วยค่ะข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมค่ะเขามีการแจ้งเตือนออกมาผ่านทางคุณปีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change ค่ะบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำณขณะนี้สะท้อนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะต้องรับมือกับความเสี่ยงการเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมควบคู่กับการวางแผนการใช้น้ำสำหรับฤดูแล้งด้วยเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วง 2-3 วันนี้ที่ผ่านมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขามีการแจ้งเตือนและรายงานมาพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นพิษณุโลกจันทบุรีตราดนครพนมน่านแพร่กระบี่ชุมพรตรังพังงาระนองสุราษฎร์ธานีทางสอท.เขาก็เลยเสนอแนวทางในการรับมือก็คือจะต้องมีการตรวจสอบการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมฉับพลันและแนวป้องกันน้ำท่วมจุดเสี่ยงภายในโรงงานป้องกันทั้งเครื่องจากพวกสารเคมีที่มันจะรั่วมันจะไหลออกมาหลังจากที่เกิดน้ำท่วมแล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสำรองระบบการสื่อสารส่วนกรณีที่ฝนตกสะสมน้อยกว่าปกติค่ะจะต้องวางแผนการใช้น้ำต้นทุนกันด้วยเพื่อให้เพียงพอก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้งเขายกตัวอย่างเช่นพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะเป็นฐานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญคือพื้นที่ EEC ขณะนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ68แต่พบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ13ค่ะจึงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนและสร้างสมดุลระหว่างปริมาณน้ำที่อยู่กับความต้องการการใช้น้ำนอกจากนี้ยังต้องติดตามสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงต่อทั้งอากาศร้อนแล้วก็แล้งเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีเขามีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าเราอาจจะต้องเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญด้วยดังนั้นค่ะจึงแนะนำให้สถานประกอบการผู้ประกอบการประเมินความต้องการการใช้น้ำเทียบกับน้ำต้นทุนที่สามารถเข้าถึงได้ตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำและแหล่งน้ำสำรองค่ะพร้อมกับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างน้อย3ระดับด้วยกันทั้งภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังแล้วก็ภาวะการขาดแคลนน้ำค่ะ
0: คุณผู้ชมไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างเมื่อวานท่านไปดูการแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะไปพร้อมภรรยาด้วยซึ่งก่อนไปดูแข่งขันเรือยาวเนี่ยท่านไปกราบสักการะพระพุทธชินราชค่ะแล้วก็ไปดูการแข่งขันเรือยาวที่ลำน้ำน่านที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะต้องบอกว่าท่านแต่งตัวสบายๆนะเสื้อยืดกางเกงยีนแบบนี้เลย คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือถ้าดูจากภาพข้างหลังเนี่ยไม่คิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรี คือท่านไปแบบสบายชิลจริงๆ
1: ประชาชนแบบว่าต้องหันมองอ่ะประชาชนหันมอง
0: คนหน้าเหมือนหรือว่านายกจริง
1: ท่านนายกหรือเปล่า
0: คือเมื่อวานเนี่ยท่านเดินทางไปนะคะกราบสักการะพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกก่อนหลังจากนั้นก็ไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดงานภายในงานค่ะก็มีขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำพร้อมขบวนเรือแห่ผ้าห่มพระพุทธชินราชแล้วก็พระป่าหัวเรือก่อนประกอบพิธีถวายและเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมชมสองฝั่งลำน้ำน่านปีนี้คุณผู้ชมมีเรือยาวกว่า50ลำจากทั่วประเทศค่ะเข้าชิงชัยรวม8ประเภทด้วยกันตั้งแต่เรือยาวใหญ่เรือยาวกลางเรือยาวเล็กไปจนถึงเรือสิงห์2แควร์7ฝีพายแล้วก็เรือจิ๋ว12ฝีพายโดยการแข่งขันรอบคัดเลือก60เที่ยวก่อนที่จะชิงชนะเลิศวันนี้แล้วนะคะวันนี้รอบชิงชัยแล้ว การแข่งขันเรือยาวประเพณีจัดขึ้นเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของชาวพิษณุโลกค่ะที่ผูกพันกับสายน้ำน่านมาอย่างยาวนานพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นี่แหละพอดิฉันอ่านจบไม่ได้สิ่งที่เราต้องได้ยินคือเสียงภาคฝีพายเรือแบบนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แหมนายกรัฐมนตรีท่านก็ยังกลับไปอยู่ภาคแรกเมื่อกี้ที่หลายคนเนี่ยหันหลังมองแบบพี่เพิ่งบอกเลยใช่ไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าหน้าเหมือน
1: ทำไมมาแบบว่าแบบเดินมาเหมือนคนธรรมดาคนทั่วไปไม่ได้มีคณะไม่ได้มีคนตามอะไรเนาะก็เป็นบรรยากาศที่คือจริงๆท่านน่ะไม่ได้มาเป็นประธงประธานอะไรหรอกท่านแค่มาสักการะ
0: พระพุทธ
1: ชินราชก็เลยเดินมาร่วมงานเดินมาดูตลาดอะไรสักหน่อย
0: แล้วก็ถือของกินอะไรเงี้ยนะสบายๆนะคะ
1: ไม่ได้มาแบบเป็นทางการ
0: เรียกว่าเป็นการน่ารักเอามาฝากกันละกัน
1: ใช่ค่ะมาดูในส่วนของการค้าการลงทุนกันสักหน่อยค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการพูดคุยกับทางทูตของอินเดียเรื่องของการลงทุนเรื่องของการสร้างขยายการค้าออกไปโดยจะมีการใช้เวทีของคณะกรรมการร่วมการค้าขยายเกี่ยวกับเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างกันค่ะนายสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็หารือกับทางเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยคือก็มีการเดินทางมาพูดคุยกันเกี่ยวกับความร่วมมือไทยอินเดียในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์คือเป็นการผลักดันการร่วมสร้างแล้วก็การร่วมลงทุนอย่างเช่นสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้คือเรื่องของการพัฒนาสมุนไพรการค้าการผลิตสมุนไพรเภสัชภัณฑ์แล้วก็มีเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงอาหารแปรรูปและยังมีอุตสาหกรรมสีเขียวยานยนต์ก่อสร้างและธุรกิจการต้อนรับด้วยเพื่อร่วมการผลิตแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินเดียเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายเขาตั้งเป้าว่าจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายใน45วันขณะนี้ก็มีนักลงทุนไทย 5-6 รายค่ะสนใจที่จะร่วมมือกับทางอินเดียด้วยขณะที่บริษัทของอินเดียก็อยู่ระหว่างการเตรียมที่จะลงทุน Data Center ในประเทศไทยแล้วก็หลายบริษัทค่ะก็ได้ร่วมทุนกับทางบริษัทในประเทศไทยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังเห็นตรงกันในเวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการหารือเกี่ยวกับกลไกการติดตามความร่วมมือการเปิดตลาดสินค้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันโดยทางอินเดียค่ะเสนอให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือว่า Plan of Action เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงิน UPI กับพร้อมเพย์แล้วก็ยังมีการหารือการใช้เงินบาทเงินรูปีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างกันมากยิ่งขึ้นสำหรับการค้าไทยอินเดียในช่วง7เดือนแรกของปีนี้นะคะเขาพบว่ามูลค่าการค้ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ8ค่ะไทยมีการส่งออกประมาณ 1,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก็มีการนำเข้าอยู่ที่ประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าไทยก็ได้ดุลการค้าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขาก็วางแผนกันว่าในส่วนของไทยแล้วก็อินเดียเนี่ยจะต้องมีการจับมือขยายตลาดการค้ากันมากขึ้นส่งออกสินค้ากันมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการขยายตลาดในหลายๆส่วนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางคุณสุภจียังพูดถึงเรื่อง FTA กันอยู่เลยนะคะก็อาจจะต้องมีการหารือกันเรื่องนี้ด้วยค่ะ
0: จากเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจไปเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะโดยกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะได้ส่งเยาวชนไทยเป็นทัพเยาวชน27ชีวิตเลยค่ะบินลัดฟ้าสู่เซี่ยงไฮ้สู้ศึกการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติอันนี้ครั้งที่48แล้วด้วยส่งเสริมยกระดับเรื่องของศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานไทยสู่มาตรฐานโลกค่ะนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเป็นหัวหน้าคณะนำตัวแทนเยาวชนไทยจำนวน27คนออกเดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือว่า World Skill เซี่ยงไฮ้2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่19ถึง28กันยายนนี้การเดินทางของคณะเยาวชนไทยครั้งนี้ค่ะออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเช้าวันนี้มุ่งหน้าสู่มหานครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับตัวแทนเยาวชนไทยทั้ง27คนค่ะจะลงแข่งขันเนี่ยรวมทั้งหมด22สาขาอาชีพคือจะครอบคลุมหลายกลุ่มเลยนะคะมีทั้งกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมและช่างฝีมือ กลุ่มงานก่อสร้างและงานไม้ตลอดจนกลุ่มงานบริการแล้วก็สุขภาพด้วยซึ่งทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยได้จัดเต

0: เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของสถานที่อุปกรณ์แล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็เน้นย้ำนะคะอยากให้เยาวชนทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงค่ะให้กับประเทศไทยแล้วก็นำเหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกลับมาเป็นของขวัญนะคะให้กับครอบครัวและประเทศไทยต่อไปดังนั้นค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยส่งแรงใจนะคะไปร่วมเชียร์ทัพเด็กไทยทั้ง27คนตลอดจนการแข่งขันโดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวง่ายๆค่ะของงานแข่งขันครั้งนี้ได้ทางเพจ Facebook นะคะแฟนเพจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็ World Skill Thailand นั่นเองค่ะดังนั้นร่วมเชียร์กันได้นะคะและเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดกันด้วยถึงการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
1: ส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันพักกันสักครู่
0: ค่ะ

0: 누님이
1: 아
2: แข็งมาก ลูก
3: ผมเอาแต่คิดว่า พ่อไม่อยากอยู่กับผม แต่จริงๆ แล้ว พ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์มาส่งเสริมมันดีขึ้นยังไงเอ้าอยู่นราธิวาสกรอบอร่อยหอมน้ำพริกมงอุ่นนี่หนักต้นหอมกับใบผักชีเนาะผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ไข่มันหวานครับคุณผู้ชม

0: คนในพื้นที่ชายแดนค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการนอกจากเรื่องของพวกสวัสดิการการดูแลอย่างเต็มที่แล้วกำลังใจก็สำคัญค่ะทางแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไปรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมกับการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลค่ะที่กองบัญชาการหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยค่ายอิงคยุทธบริการตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขและกองกำลังทหารผ่านจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้ประชุมและพบปะพูดคุยกับกำลังพลอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่ปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยโอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่4ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับกำลังพลซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนภารกิจพร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและยึดความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญรวมถึงยังเน้นย้ำการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจลดเงื่อนไขของความขัดแย้งและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขและความสงบอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นะคะยังได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลเพื่อแสดงถึงความห่วงใยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ไปดูเรื่องของการดูแลทรัพยากรป่าไม้กันบ้างค่ะกองทัพภาคที่2เองเขาไปผนึกกำลังเลยนะคะพี่พึ่งภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดินหน้าฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้แล้วก็จะขยายเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อค่ะที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พลโทวีรยุทธรักศิลป์แม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทณฤดลสุขมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและคณะสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่2ไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ชมนิทรรศการแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายคนรักต้นไม้ตามรอยพ่อโดยภายในงานค่ะได้จัดแสดงนิทรรศการ4โครงการฐานพันธุ์ดีโดยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23โครงการเลี้ยงผึ้งชายแดนโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแล้วก็โครงการป่าไผ่กินได้แล้วก็ยังมีการจัดเสวนาค่ะในหัวข้อปลูกต้นไม้เติมความรู้มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วยเครือข่ายที่เข้มแข็งโดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกป่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและก็การเลี้ยงผึ้งเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้ในพื้นที่ชายแดนจากนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่2ได้เป็นประธานมอบต้นกล้าไม้อย่างนาและไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติจำนวน400ต้นให้แก่หน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบักไดก่อนที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณแปลงผักโครงการฐานพันธุ์ดีที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นยางนาต้นตาลแล้วก็ต้นไผ่ในพื้นที่ช่องกลางอำเภอพนมดงรักเพื่อจัดทำแนวป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้พี่น้องประชาชนค่ะมีส่วนร่วมที่จะดูแลผืนป่าควบคู่กับการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้นำไปสู่การฟื้นฟูธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าชายแดนอีสานใต้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ในส่วนของกระทรวงกลาโหมค่ะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะจำนวน 25,000 นายเพื่อเป็นกำลังสำรองสนับสนุนภารกิจของกองทัพค่ะและยังเปิดโอกาสด้านอาชีพแล้วก็การศึกษาผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 25,000 นายค่ะเป็นการจ้างตามสัญญา4ปีนะคะเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันประเทศการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะโดยมาดูคุณสมบัติกันสักหน่อยคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็ได้แก่ทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550ถึง 2552ค่ะและทหารกองเกินอายุ 22-26 ปีบริบูรณ์ซึ่งผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ได้เข้ากองประจำการรวมถึงทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการและทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดและสมัครรับราชการต่อโดยมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์และไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครค่ะผู้สมัครจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทค่ะเงินตอบแทนพิเศษ 2,880 บาทต่อเดือนด้วยรวมไปถึงสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารได้ทั่วประเทศพร้อมโอกาสต่อยอดสู่การรับราชการมีโควต้าแล้วก็คะแนนเพิ่มพิเศษตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโอกาสในการศึกษาต่อและยกระดับวุฒิการศึกษาจนถึงปริญญาตรีมีทุนการศึกษาการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีผู้ที่สนใจค่ะสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะมาดูกันสักหน่อยว่าสำหรับการที่รับสมัครพลฐานอาสานั้นจะเป็นการเปิดรับสมัครตามโครงการของกระทรวงกลาโหมเพื่อทดแทนการรับสมัครทหารกองประจำการผ่านระบบออนไลน์ในส่วนนี้นะคะก็ทางพลฐานอาสานั้นเขามีการเปรียบเทียบความแตกต่างกับทหารอาสาประเภทอื่นๆค่ะก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในอัตราพลทหารทำสัญญาจ้าง4ปีและไม่สามารถต่อสัญญาได้และแม้ว่าจะมีคำว่าอาสาเหมือนกับทหารอาสาประเภทอื่นแต่จุดที่แตกต่างที่สำคัญคือสถานะของกำลังพลรูปแบบสัญญาระยะเวลารับราชการแล้วก็ภารกิจแต่ละประเภทด้วยสำหรับใครที่สนใจในเส้นทางชีวิตทหารนะคะก็ให้ตรวจสอบคุณสมบัติดูรวมถึงเงื่อนไขแต่ละประเภทให้ละเอียดค่ะเพราะว่าแต่ละเส้นทางนั้นมีโอกาสความก้าวหน้าที่แตกต่างกันออกไปรวมถึงลักษณะของงานก็มีความแตกต่างกันอีกด้วยนะคะ
1: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการค้ายาเสพติดนะพี่พึ่งคือซิ่งหนีตายเนี่ยคนร้ายเนี่ยกว่า100กิโลนะแล้วก็ไปเสียหลักพุ่งชนรถบรรทุกแล้วพอไปพบเนี่ยตรวจยึดเป็นยาบ้าเป็นของกลางกว่า600,000เมตรนอกจากนี้ยังไปพบอดีตตำรวจนอกราชการขับหน้าที่นะคะทำหน้าที่ขับรถนำทางด้วยค่ะไปดูปฏิบัติการนี้กันค่ะคือสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงชุมพรเนี่ยคือได้รับแจ้งนะคะว่ามีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ไปพบรถยนต์ต้องสงสัย2คันลักษณะเนี่ยตรงตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งทุกอย่างเลยคือคันแรกเนี่ยเป็นรถยนต์สีขาวอันนี้ขับนำหน้าแล้วก็ตามด้วยรถยนต์สีดำอีกคันขับตามมาเจ้าหน้าที่ก็ส่งสัญญาณเนี่ยแหละค่ะตามระบบระเบียบคือต้องส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจสอบแต่คนร้ายเนี่ยคือมันมีความผิดอ่ะเนาะมีของกลางอยู่ในรถก็ขับซิ่งหลบหนีการจับกุมคุณผู้ชมคิดดูนะคะจากอำเภอท่าแซะหนีข้ามไปยังอำเภอหลังสวนค่ะระยะทางนี่กว่า100กิโลเมตรนะตำรวจบอกใช้คำว่าซิ่งหนีตายได้เลยจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยเสียหลักค่ะไปเฉียวชนกับรถบรรทุกที่วิ่งสวนทางมาจนไม่สามารถขับหนีต่อไปได้พอเป็นแบบนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันทีไปพบนะคะผู้ต้องหาเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติแล้วก็ไปพบกระสอบภายในบรรจุยาบ้ารวมกว่า 612,000 เมตรวางอยู่บริเวณเบาะนั่งด้านหลังคนขับส่วนรถอีกคันที่บอกไปคือทำหน้าที่สำรวจเส้นทางแล้วก็แจ้งข้อมูลด่านตรวจให้กับรถที่ลำเลียงยาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกุมได้ค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรพบนายวรวุฒิคนนี้เป็นอดีตตำรวจที่ถูกออกจากราชการเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั่งข้างคนขับและยังมีนายพิทักษ์เป็นผู้ขับขี่จากการสอบสวนทั้งสองนะคะให้การรับสารภาพว่ารวมหัวกันทำหน้าที่เป็นรถสำรวจเส้นทางแล้วก็จะแจ้งข้อมูลด่านตรวจให้กับรถคันแรกซึ่งเป็นรถลำเลียงยาเสพติดเพื่อนำไปให้กับเครือข่ายค่ะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าสุดท้ายไม่รอดนะคะถูกจับกุมได้ในที่สุดค่ะก็ถือว่าเป็นยาบ้าล็อตใหญ่เลยนะกว่า 600,000 เมตรแล้วคุณผู้ชมคิดดูคือคนร้ายก็โอ้โหซิ่งตำรวจแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ซิ่งตามนะคะจนจับกุมได้แบบนี้ต้องชื่นชมค่ะ
0: มาเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าค่ะเช้าๆแบบนี้ถ้าเราได้เห็นภาพขนมครกนั้นอาจจะรู้สึกว่า
1: หิวนะ
0: มันอาจจะหิวอาจจะอยากกินแต่อันนี้ค่ะเขาทำเพื่อถวายพระไว้ใส่บาตรนะคะชาวบ้านบางคนที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเขาบอกว่าเขามีประเพณีเรื่องของการตักบาตรขนมครกค่ะถือว่าเป็นประเพณีอันเก่าแก่ค่ะ

0: เมื่อกี้จะเห็นได้เลยว่าภาพหยอดแป้งลงสู่เตาแล้วก็จะมีการแคะขนมครกแบบร้อนๆส่งกลิ่นหอมไปทั่ววัดเลยนะคะคือต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่รวมถึงเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญในช่วงวันสำคัญสำคัญแบบนี้ด้วยวันขึ้น8ค่ำเดือน10เขาทำแบบเนี้ยทุกๆปีโดยบรรยากาศที่นี่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะมีการนำเอาขนมครกพร้อมกับน้ำตาลทรายเนี่ยใส่บาตรถวายพระสงฆ์ไปมองว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองด้วยขนมครกภายในงานค่ะไม่ได้มีการกำหนดราคาแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมคือแล้วแต่จิตศรัทธาที่จะมอบให้แล้วก็เงินที่ได้เนี่ยก็นำไปทำบุญให้กับวัดต่อไปพัฒนาศาสนสถานต่อไปก็นับว่าเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการทำบุญแล้วก็การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความสามัคคีในชุมชนด้วยสำหรับประเพณีทำบุญตักบาตรขนมครกค่ะอย่างที่บอกไปก็จะจัดขึ้นในช่วงเวลานี้ขึ้น8ค่ำเดือน10ของทุกปีแนวคิดของเขาเป็นแบบโบราณเลยเป็นลักษณะของประเพณีตักบาตรขนมเบื้องเขาเรียนแบบมาแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพิธีตักบาตรขนมเบื้องเนี่ยจะทำเป็นพระราชพิธีของสำนักพระราชวังที่นี่เขาก็เลยเปลี่ยนเป็นตักบาตรขนมครกแทนซึ่งทางวัดแก่นจะเจริญก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสืบทอดการจัดงานเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2473นะคะ
1: พาคุณผู้ชมไปทำบุญมาแล้วนะคะพาไปเที่ยวค่ะที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นก่อนหน้านี้เขาได้รับชื่อเสียงเรื่องของการไปเจอฟอสซิลไดโนเสาร
0: ์
1: ครั้งแรกของโลกที่นี่เลยนะคะไปดูที่ของดีเมืองไทยวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูค่ะไปดูธรรมชาติที่งดงามจะน่าหลงใหลขนาดไหนไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: อุทยานแห่งชาติภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกจุดหนึ่งจากความโดดเด่นดังกล่าวทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักได้รับความสนใจมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาสัมผัสและพักผ่อนจากการรวบรวมสถิติในช่วงเพียง7เดือนมีนักท่องเที่ยวและรายได้เข้ามายังอุทยานมากกว่าปีพุทธศักราช2568ทั้งปีทำให้ยอดผู้มาเยือนอุทยานปีนี้คาดว่าน่าจะเกิน 100,000 คนทำรายได้มีมูลค่ากว่า5ล้านบาทถือว่าเป็นปีทองของการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีครบทั้งแหล่งชมธรรมชาติอย่างผาชมตะวันที่โดดเด่นเรื่องพระอาทิตย์ขึ้นและวิวป่าเขียวมุมกว้าง360องศาซึ่งช่วงนี้ในตอนเช้าจะมีหมอกลอยมาให้นักท่องเที่ยวได้ชมธรรมชาติเหมาะทั้งถ่ายรูปและรับบรรยากาศเงียบสงบในแหล่งบริเวณขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรก
1: ปี2569นะครับสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานชาติภูเวียงนะครับต้องยอมรับว่าคึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพื้นที่ประมาณเกินแสนซึ่งเป็นสูงสุดเท่าที่ประกาศอุทยานมานะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมแล้วก็ใกล้ชิดรวมถึงการที่จะมาลองเป็นนักบรรพชีวินนักสำรวจบุคคลด้วยนักท่องเที่ยวมาเกือบทุกภาคเยอะสุดที่เราเก็บข้อมูลก็คือมาจากกรุงเทพมหานครนะครับมาเป็นแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกเด็กๆได้มาสัมผัสการขุดฟอสซิลนะครับนอกจากนั้นเรายังมีพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับอย่างเช่นผาชุตวันที่เราสามารถมาชมทะเลหมอกสวยๆฟูๆได้เลยมีลานกลางเต็นท์ตาดฟ้าที่เราได้สมญานามว่าปังอุ๋งขอนแก่นนะครับช่วงไฮซีซั่นพฤศจิกาธันวาเนี่ยสามารถไอหมอกไอฟุ้งขึ้นตรงลำห้วยได้เลยนะครับถือว่าพื้นที่เราเขาต้องจะครบเครื่องในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวแบบธรณีวิทยาเรื่องการบันเรื่องสำรวจฟอสซิลไดโนเสาร์เรื่องบรรพชีวินเนี่ย

0: เราเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยที่มีการท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะ
1: อุทยานแห่งชาติภูเวียงมีพื้นที่มากกว่า 200,000 ไร่ตั้งอยู่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูเวียงเวียงเก่าหนองนาคำสีชมพูและอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นลักษณะภูมิประเทศของภูเวียงมีความแปลกตาน่าสนใจมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบพื้นที่เหมือนเป็นวงสองวงซ้อนกันและมีถนนเข้าเส้นเดียวเป็นเสมือนประตูเมืองตามธรรมชาติซึ่งสาเหตุที่ภูมิประเทศเป็นแบบนี้เกิดจากการกัดกร่อนตามธรรมชาติของกระแสน้ำเห็นได้จากลักษณะของธรณีวิทยาเป็นหินตะกอนแม่น้ำที่มีอายุในช่วงครีเทเซียมตอนต้นอายุ130ล้านปีก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเช่นผาชมตะวันน้ำตกวังสักลิ้วลานกลางเต็นท์ตาดฟ้าน้ำตกตาดฟ้ารอยเท้าไดโนเสาร์เส้นทางศึกษาธรรมชาติต้นยางใหญ่เส้นทางศึกษาธรรมชาติชมตะวันทั้งยังมีป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าชุกชุมท้าทายให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาสัมผัสและพักผ่อนเติมเต็มให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างลงตัวที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนอย่างมิรู้ลืมที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้สันติพลพลบุตรถ่ายภาพณรงค์ป้องเศร้าศูนย์ข่าวภูมิภาคกรบ5ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นรายงาน

0: ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะจะไปอุทยานแห่งชาติภูเวียงไปกันได้ทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งเลยค่ะ
1: เดินทางท่องเที่ยวกันได้นะคะวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ได้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
0: สักครู่ค่ะ

0: Nini!
1: Ah!
0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

0: ขอเชิญมาสัมผัสซีรีส์สารคดีสร้างสรรค์พวนพาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยพวนสู่เวทีโลกเราจะชวนคุณมาร่วมค้นหามาฟังเสียงหัวใจของชาวไทยพวน
1: โอ้โนไทยพวนเอ้ย
0: แล้วคุณจะหลงรักความเป็นไทยพวนที่บ้านปากพลีจังหวัดนครนายก
2: วีคนี้เชฟรุ่นจิ๋วจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนขอโชว์ฝีมือกับเมนูเด็ดหมูตุ๋นจอมเทพ
3: แต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
4: เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้คำว่าจอมเทพ
2: ที่ตุ๋นจนนุ่มละลายในปากฟีลเหมือนมีเชฟเทวดามาทำให้กินหมูนุ่มๆ น้ำซุปเข้มข้นถึงใจจะปังแค่ไหนมาลุ้นและชิมไปพร้อมกันวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา9โมงเช้าทางช่อง5กดรีโมทค้างไว้แล้วมาเชียร์น้องๆกันเยอะๆนะครับและสามารถแวะไปเก็บช็อตเด็ดย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Gen Z Chef

0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะรัสเซียเผยว่าพบว่ามีการโจมตีระบบการเลือกตั้งออนไลน์และเครือข่ายการสื่อสารระหว่างการเลือกตั้งรัฐสภาของรัสเซียค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าทางการรัสเซียรายงานมาว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพบการโจมตีระบบการเลือกตั้งออนไลน์และเครือข่ายสื่อสารหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะขณะที่การเลือกตั้งรัฐสภาของรัสเซียซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนโดยเอลล่าแพมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียระบุว่าระบบการลงคะแนนออนไลน์ในกรุงมอสโกเผชิญกับการโจมตีอย่างหนักในช่วงค่ำคืนแต่สถานการณ์ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมโดยการโจมตีค่ะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ทางเจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดกระทรวงดิจิทัลของรัสเซียยังระบุได้ว่าตรวจพบความพยายามในการก่อวินาศกรรมต่อสายสื่อสารในพื้นที่ตะวันออกไกลของประเทศและสามารถยับยั้งเหตุการณ์ได้รวมถึงระบบสื่อสารกลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้ชาวรัสเซียเริ่มลงคะแนนเสียงตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ในการเลือกตั้งรัฐสภาเป็นเวลา3วันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวหาว่ายูเครนพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งแต่ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานประกอบโดยผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ถูกจับตาค่ะว่ารัฐบาลรัสเซียอาจจะใช้เป็นหลักฐานในการแสดงถึงการสนับสนุนนโยบายของปูตินจากประชาชนโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนซึ่งเข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่อังกฤษค่ะไปดูสนามบินแห่งหนึ่งเขาใช้หุ่นยนต์เนี่ยช่วยจอดรถเขาบอกว่าหลายคนชื่นชอบมากนะคะไม่ต้องวนหาที่จอดรถได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับข่าว AP ค่ะพาไปชมนวัตกรรมสุดล้ำในอังกฤษนะคะที่ท่าอากาศยานลอนดอนเกตวิกในกรุงลอนดอนหนึ่งในสนามบินค่ะที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในยุโรปซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนมาใช้บริการถึง 43.2 ล้านคนโดยทางสนามบินได้นำบริการหุ่นยนต์จอดรถมาใช้ค่ะเพื่อลดปัญหาเรื่องของการวนหาที่จอดรถในสนามบินได้เป็นอย่างดีเพียงแค่ผู้ที่มาใช้บริการจอดรถทิ้งไว้นะคะที่ลานจอดรถแล้วก็ล็อกรถตามปกติเก็บกุญแจรถไว้กับตัวได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางได้อย่างสบายใจเพราะถึงต่อหุ่นยนต์จอดรถออกโรงโดยหุ่นยนต์เหล่านี้จะใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ให้จอดเข้าที่โดยไม่จำเป็นนะคะต้องเข้าไปในตัวรถยนต์เลยหลังจากนั้นก็จะลากรถยนต์ของเราเนี่ยเข้าไปในที่จอดรถได้อย่างง่ายดายตามภาพแบบนี้เลยโดยที่จอดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นพื้นที่เฉพาะนะคะที่ไม่ได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงแล้วก็มีการลาดตระเวนเรื่องของรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงด้วยมีระบบควบคุมทางเข้าออกด้วยเทคโนโลยีอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติรวมถึงมีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างค่ะแล้วก็มีรั้วกั้นโดยรอบพื้นที่อีกด้วยซึ่งผู้โดยสารที่ต้องการใช้งานระบบหุ่นยนต์จอดรถนี้ต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะซึ่งผู้ที่เคยใช้บริการเนี่ยต้องบอกว่าพูดเป็นเสียงกันเดียวว่าค่าใช้จ่ายในการจ่ายสำหรับหุ่นยนต์จอดรถนี้สมเหตุสมผลมากๆเพราะผลลัพธ์คุ้มกับเงินที่เสียไปค่ะ
0: พาไปที่สวนสัตว์อังกฤษค่ะไปดูลูกไฮแลกคือเพิ่งจะมาเผยโฉมให้เห็นหน้าให้นักท่องเที่ยวเขาได้ชมกันคือมีความน่ารักน่าเอ็นดูค่ะไปชม

0: กันค่ะโดยเจ้าไฮแลกค่ะเนี่ยค่ะที่สวนสัตว์เชสเตอร์ของอังกฤษนะคะเขาบอกว่ามาเผยโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมการมีทั้งหมด3ตัวเพศเมียหนึ่งตัวแล้วก็เพศผู้2ตัวค่ะก็คือไฮแลกนั้นเป็นสัตว์ขนาดเล็กเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยหน้าตาคล้ายๆกับหนูตะเภาเนี่ยแหละค่ะคือตอนแรกที่มาอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมนั้นตัวยังติดหนึบกับแม่อยู่เลยแต่หลังจากนั้นเริ่มชินและเริ่มเป็นตัวตึงและเอาลุยเลยก็เดินไปรอบๆในกรงค่ะโดยทั้ง3ตัวอายุประมาณแค่7สัปดาห์ค่ะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ350กรัมหน้าตาของเขาเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูเลยขนาดตัวจิ๋วเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ถือว่าเป็นแรงดึงดูดแล้วก็ความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีโดยทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ระบุเขาว่าโดยทั่วไปนั้นสัตว์ตระกูลไฮแลกนั้นเขาไม่ค่อยมีการเพาะพันธุ์ภายในสวนสัตว์แล้วก็มีระยะเวลาในการตั้งครรภ์ที่ค่อนข้างจะยาวนานค่ะเขาบอกว่าตั้งครรภ์ตัวสัตว์ชนิดนึงเนี่ยที่ตั้งครรภ์อ่ะประมาณ 7-8 เดือนเลยพอๆกับคนเลยนะคะกว่าที่จะได้ลูกๆตัวน้อยๆออกมาแบบนี้นะคะ
1: คุณผู้ชมไปปิดท้ายกันที่ผลงานการเคลื่อนไหวนะคะของดนตรีต่างประเทศใน Entertainment at 5กันต่อเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ของเอ็ดชีแรนนักร้องหนุ่มชื่อดังชาวอังกฤษที่เผชิญกับดราม่าครั้งใหญ่ในระหว่างเดินสายตัวคอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากที่แมคเคลมอร์แรปเปอร์ชื่อดังถูกถอดออกจากคอนเสิร์ตดังกล่าวหลังแสดงความเห็นสนับสนุนชาวปาเลสไตน์บนเวทีเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยแมคเคลมอร์เผยว่าเชีแรนได้บอกกับเขาว่าโรเบิร์ตคราฟซึ่งเป็นเจ้าของสนามกีฬาจิลเลตที่พวกเขามีกำหนดการแสดงในเดือนนี้ได้ติดต่อเชีแรนเพื่อแจ้งว่าไม่อนุญาตให้แมคเคลมอร์ขนอกจากนี้คราฟยังกดดันสนามกีฬาอื่นๆไม่ให้แมคเคิลมอร์ขึ้นแสดงด้วยหลังแมคเคิลมอร์พูดบนเวทีว่าหากคำว่าฟรีปาเลสไตน์และภาพธงชาติปาเลสไตน์ทำให้ผู้คนจำนวนมากเจ็บปวดมากกว่าการที่เด็กๆปาเลสไตน์นับหมื่นคนถูกสังหารเมื่อนั้นจุดยืนของเขากับของคนเหล่านั้นก็ต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากนั้นเชียร์เรนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างและได้ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นของผู้จัดและทางเจ้าของสนามกีฬาที่ใช้จัดคอนเสิร์ตเท่านั้นพร้อมทั้งปฏิเสธที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการถกเถียงสาธารณะเกี่ยวกับสงครามในฉนวนกาซาโดยเขาจะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตต่อไปเพราะไม่ต้องการให้แฟนๆที่วางแผนมาดูคอนเสิร์ตต้องผิดหวังและไม่อยากทอดทิ้งทีมงานเบื้องหลังรวมไปถึงเหล่านักดนตรีที่ทำงานตรงนี้เพื่อหาเลี้ยงชีพแล้วออกมาชี้แจงเชียร์เรนยังคงเจองานเข้ารัวๆเพราะศิลปินที่เดิมทีต้องร่วมสแตมป์เปิดคอนเสิร์ตหลายคนไม่ว่าจะเป็นฟินเนสซึ่งเป็นศิลปินและพี่ชายของบิลลี่ไอริชนักร้องสาวชื่อดังรวมไปถึงวงลูคัสเกรแฮมวงโบเอกาและแอรอนโรนก็ได้ออกมาประกาศถอนตัวเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับแมคเคลมอร์ค่ะแล้วมาต่อกันด้วยความเคลื่อนไหวจากงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้กันบ้างค่ะล่าสุดมีรายงานว่ามาดอนน่านักร้องสาวตัวแม่ระดับตำนานที่ปีนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆจากเวทีแห่งนี้ไปถึง11รางวัลกำลังเตรียมขึ้นแสดงโชว์เปิดงานดังกล่าวซึ่งจะเป็นการแสดงสดในงานแห่งนี้ครั้งแรกในรอบ23ปีของเธอหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอเคยสร้างตำนานด้วยการแสดงร่วมกับ Britney Spears และ Christina Aguilera เมื่อปี2546ค่ะและมาปิดท้ายก็ยิ่งความนิยมชมชอบในตัวดอลลี่พาร์ตันราชินีเพลงคันทรีที่เสียชีวิตด้วยวัย80ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการออกแบบไร่ข้าวโพดที่เป็นเขาวงกตรูปใบหน้าของพาร์ตันซึ่งผลงานดังกล่าวสร้างขึ้นภายในไร่ข้าวโพดแห่งหนึ่งในรัฐคอนเนตทิคัตของสหรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่มีชื่อว่า Get Lost with Dolly ที่จัดทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ31ปีของการก่อตั้งโครงการ Imagination Library โครงการการกุศลที่พาร์ตันจัดตั้งขึ้นซึ่งที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในเขาวงกตไร่ข้าวโพดในเมืองบรูคฟิลด์จากทั้งหมด20แห่งที่สร้างขึ้นตามฟาร์มต่างๆใน15รัฐของสหรัฐและ2แคว้นของแคนาดาภายใต้ธีมพาร์ตันและเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปได้พวกเขาสามารถหาทางออกได้ดังนั้นก็ดีแคมเปญครั้งนี้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนที่พาร์ตันจะเสียชีวิตสำหรับเขาวงกตไร่ข้าวโพดที่ฟาร์มแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: ต้องขอบคุณล่ามภาษามือค่ะคุณธัญพรปองทองนะคะและสำหรับวันนี้ข่าวเด่นเช้านี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็งบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการGen Z Chef รายการที่จะมาเปิดครัวเปิดไอเดียเพิ่มความสนุกให้กับน้องๆในสถานศึกษาทั่วประเทศไทยได้ปลดล็อกสกิลเชฟแล้วก็ครีเอทเมนูสุดว้าวกันค่ะวันนี้ค่ะทุกคนเราอยู่กันที่โรงเรียนราชวิทย์บางเขนค่ะแต่เราไม่ได้มาดูฟุตซอลนะคะที่นี่นะคะนอกจากกีฬาจะเด่นแล้วเรื่องทักษะอาชีพการทำอาหารก็ไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปตามหาเจนซีเชฟประจำโรงเรียนแล้วมาดูซิว่าเด็กราชวินิตบางเขนเนี่ยเขาจะทำเมนูอะไรพี่ๆชิมหรือว่าเขาจะพาพี่ไปเตะฟุตซอลนะ
2: ไปหาน้องๆกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ
0: โรงเรียนราชวินิตบางเขนสถานศึกษาคุณภาพที่ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินเขตบางเขนกรุงเทพมหานครที่นี่คือโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและร่มรื่นจุดเด่นของที่นี่คือมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการคุณธรรมและความสำคัญกับทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาผ่านการเรียนรู้แบบ Project Based Learning ตลอดจนทักษะวิชาชีพเลือกที่เปิดกว้างส่งเสริมให้น้องๆได้ค้นพบความชอบและความถนัดของตัวเองอย่างแท้จริงครับ
3: บริบทของเราคือดนตรีกีฬาอาชีพเน้นผู้เรียนตามความถนัดส่งเสริมตามศักยภาพของผู้เรียนครับผู้ถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ชุมชนผู้ปกครองจะรู้จักเป็นอันดับแรกเลยในเรื่องของฟุตซอลครับโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับในปีที่แล้วไปชิงแชมป์ฟุตซอลระดับโลกนะครับซึ่งเราได้ที่3ของโลกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวแทนของกทม.ผ่านมาล่าสุดกีฬานักเรียนนะครับเราได้แชมป์แล้วก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับระดับประเทศรายการไอมาเน่นะครับเราก็จะได้แชมป์ทั้งรุ่น15ปี18ปีส่วนของดนตรีเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเราจะมีวงโยธวาทิตนะครับที่จะออกงานให้กับในเรื่องของงานในพระราชวัง
0: และถ้าพูดถึงจุดเด่นของโรงเรียนราชวินิตบางเขนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือทักษะอาชีพและงานคหกรรมโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่เขาไม่ได้สอนแค่ในตำราเพียงเท่านั้นแต่เน้นลงมือทำจริงสร้างรายได้จริงและปูทางสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับ
3: โรงเรียนราชวินิตบางเขนเราเนี่ยนะครับจะมีแผนที่เป็นแผนการสอนในเรื่องของวิชาที่เป็นอาชีพซึ่งจะเป็นรายวิชาผู้ประกอบการเบื้องต้นซึ่งนักเรียนเนี่ยนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องของการซื้อประกอบทำอาหารกำไรต้นทุนนะครับจะเป็นหนึ่งรายวิชานะครับที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสไปแข่งที่จังหวัดอยุธยาแล้วเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายของระดับประเทศเป็นการแข่งขันในเรื่องการประกอบอาหารครับ
0: คุณผู้ชมครับและด้วยหลักสูตรที่หลากหลายและแรงผลักดันรอบด้านทำให้ในวันนี้น้องๆจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนพร้อมเต็มร้อยที่จะออกมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารในรายการ Gen Z Chefไปลุ้นกับเชฟกลุ่มนี้กันครับว่าจะสร้างสรรค์อาหารสุดพิเศษอะไรออกมาจะน่ากินและสนุกสนานขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ Gen Z Chef
4: Hey are you ready

0: เผ็ดน้อยต้องภูเขาทองสูตรนี้แหละใช่เลย
1: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
1: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
3: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
1: คุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
4: รู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู
1: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน
5: เจนซีเชฟ
3: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: จนซีเชฟป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เจอพอดีเลยขอนั่งด้วยหน่อยนะ
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าต้องสามคนเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร
2: วิทย์คณิตค่ะ
0: เฮ้ยของหนูเราวิทย์คณิตไหมคะ
3: ไม่ค่ะ
0: สรุปเป็นอะไรเอ่ย
3: ห้องหนูธุรกิจค่ะ
0: บอกว่าเรียนสายวิทย์คณิตอีกคนนึงเรียนบริหารธุรกิจถามก่อนบริหารธุรกิจนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ
3: เรียนเกี่ยวกับการค้าค่ะทั้งเป็นพนักงานแล้วก็เป็นทั้งเป็นผู้บริหารค่ะ
0: แล้ววิชานี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการทำอาหารบ้างเอ่ย
3: ก็เราจะมีกิจกรรมค่ะทางวิชาการโรงเรียนเขาจะจัดกิจกรรมค่ะให้เราได้ลองทำอาหารแล้วก็ขายค่ะ
0: วิทย์คณิตค่ะ
2: ครับผม
0: เกี่ยวอะไรกับการทำอาหารนะคะพี่ถามหน่อย
2: ว่าไ
4: ป ถ้าพูดถึงแบบหลักๆการทำอาหารไม่ใช่แค่แบบผัดๆทอดๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็จะมีเรื่อง
0: สูตร
4: โครงสร้างบลาๆต่างๆใช่
2: แล้วเคยเป็นตัวแทนไปแข่งทำอาหารข้างนอกด้วยก็เป็นพวกศิลปะหัตถกรรมแล้วก็มีของระดับภาคนิดหน่อย
0: แล้วได้รางวัลไหมตอนน
2: ั้นพอมีรางวัลติดไหมติ
0: ดจะมีรางวัลติดไหมติดมือเราไม่ขิงมากเราพอกุบกิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคเลยแหละแล้วทำไมน้องๆทั้ง3คนถึงชอบการทำอาหารคะ
2: จริงๆผมชอบเพราะว่าอย่างแรกคือเราได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็เวลาเราอยากแบบทำเมนูอะไรเนี่ยเราก็เอามาทำใช้ความคิดสร้างสรรค์เราให้ได้เป็นประโยชน
0: ์เยี่ยมเลย
4: ชอบทำอาหารอะไรแบบนี้แล้วอยากเข้าเรียนต่อทางนี้ด้วย
0: แล้ววันนี้ล่ะจะทำอะไรให้พี่ชิมคะ
4: หมูตุ๋นค่ะแต่ไม่ใช่หมูตุ๋นธรรมดาเพราะมันคือหมูตุ๋นจอมเทพ
0: มันคือยังไงคะหมูตุ๋นจอมเทพเนี่ย
2: มันก็คือเป็นหมูตุ๋นที่แบบเราจะพรีเซนต์เสิร์ฟแบบฟิลไฟดิเน็ง
0: แล้วจอมเทพเนี่ยค่ะเอามาจากไหนคะจอมเทพ
2: ก็เป็นเมนูหมูตุ๋นใช่ไหมครับมันต้องใช้เวลานานใช้เวลาตุ๋นจัดเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันดูยิ่งใหญ่สมยศสักหน่อยก็ขอใช้เป็นคำว่าจอมเทพ
0: โอ้คอนเซ็ปต์ดีมากเลยแล้ววัตถุดิบหมูตุ๋นจอมเทพเนี่ยค่ะเราจะไปหาที่ไหนคะ
3: เดี๋ยวเราจะไปตลาดค่ะ
4: ตลาดชินมณี
0: ชินมณีไกลไหมคะ
4: ไม่ไกลค่ะ
2: 200-300
0: เอาไปดูกันเดี๋ยวพี่วินับเลยนะถ้าเกินโดนแน
2: ่ได้ผมจ
0: ะไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตลาดกันดีกว่าค่ะ
5: บอกว่าอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้โรงเรียนก็เลยเดินมาตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้อง
2: ๆตลาดชินมณี
5: ตลาดชินมณีนะคะห่างจากโรงเรียนแค่300เมตรแบบที่น้องๆบอกเลยใกล้นิดเดียวค
4: ่
5: ะ
4: ใกล้มาก
5: ใกล้มากเราจะไปซื้ออะไรกันวันนี
2: ้จะซื้อผักเป็นผักที่ใช้แล้วก็
5: หมูใช่ไหมคะอยู่ในนี้เลยใช่ไหม

0: โอเคงั้นเดี๋ยวพาพี่ไปเลยค่ะไหนซื้ออะไรบ้างตรงไหนบ้าง
1: อย่างแรกขอ
0: แป้งข้าวโพด
1: เลยเป็นแป้ง
0: แป้งข้าวโพดอ่ะหยิบมาเลยหยิบมาเลย
2: ต่อไปเป็นหน่อไม้
3: ฝร
2: ั
3: ่ง
0: อ่ะน้องเลือกมาเลยวันนี้มีหน่อไม้ฝรั่งแล้วมีอะไรคะที่ต้องใช
2: ้มีขิงด้วยค่ะ
0: ขิง
3: ต
0: ้
3: นหอม
0: ต้นหอมใช่ไหมคะต้องเลือกหน่อไม้ฝรั่งแบบไหนคะ
2: เขียวไม่ช้ำ
0: ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแห้งไม่มีความเหี่ยวหรือหักโค้งงอนะคะแบบนี้ใช้ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้อันนี้อันนี้อ่ะ
0: โอเคค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าค่ะคนนี้เลยจ้ะคุณพี่
3: จ้าน
0: ี่ผักมาแล้วเหลืออะไรตอนนี
2: ้เหลือหมู
0: เหลือหมูเดี๋ยวไปซื้อหมูกันดีกว่าค่ะทุกคนอันนี้เราจะใช้ส่วนไหนคะน้องก้า
1: ส่วน3ชั้นครับผม
0: 3ชั้นวิธีการเลือก3ชั้นเป็นยังไงบ้าง
1: 3ชั้นก็อยากเลือกชิ้นที่แทรกมันตรงกลางนะครับแล้วก็มันไม่หนาจนเกินไปสัก2เส้นครับผม
0: 2เส้นโหแจ๋วเลย
2: โอเค
1: ค่ะขอบคุณครับ
0: ใส่ลงมาในนี้เลยค่ะโอเคแล้วตอนนี้นะคะเราได้วัตถุดิบครบแล้วเหลือเครื่องปรุงรสนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันดูซิว่าน้องๆเนี่ยจะทำภารกิจของภูเขาทองสำเร็จไหมกลับไปที่โรงเรียนกันค่ะ
4: ช่วงกล่องจุ่มสุ่มซอสกติกาของเกมนี้บอกเลยว่าท้าทายมากซึ่งน้องๆจะต้องโชว์เมนูอาหารสุดปังร่วมกับดาวเด่นประจำวันอย่างซอสปรุงรสอาหารตราภูเขาทองในวันนี้จากนั้นต้องใช้สกิลมือทิปล้วงลงไปหยิบขวดซอสที่ถูกต้องที่ใช้ทำเมนูในวันนี้ขึ้นมาให้ได้โดยด้านในกล่องมีขวดซอสตราภูเขาทองซ่อนอยู่มากถึง12รายการเลยทีเดียวถ้าล้วงปุ๊บจับได้ขวดที่ใช่ปั๊บรับไปเลยกิฟต์เซตสุดพิเศษจากภูเขาทองคนละ1ชุดทันทีแต่น้องๆมีโอกาสคว้ารางวัลได้เพียง3ครั้งเท่านั้นครับถ้าทำได้2ใน3ครั้งได้รับกิฟต์เซตกลับบ้านกันไปเลยครับคนละ1ชุด
0: หลังจากที่เรานะคะได้ไปตลาดจนได้วัตถุดิบในการทำอาหารเรียบร้อยแล้วเหลือผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารชั้นเยี่ยมอย่างซอสภูเขาทองค่ะถามน้องๆก่อนเลยว่าวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองชนิดไหนตัวไหนบ้างเอ่ย
1: เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองครับ
0: นี่นะคะน้องๆเลือกใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยม
1: โอเค
0: หมักโดยวิธีธรรมชาติ
1: 100% ต่อกันเลยน้ำส้มสายชูกัน 5% นะผม
0: ใช่แล้วค่ะใช้เป็นน้ำส้มสายชูกัน 5% จากภูเขาทองจะบอกว่าล้างผักก็ได้เอาไปทำอาหารก็อร่อยนะคะนี
5: ่นี่เลยค่ะซอสพริกเผ็ดน้อยค่ะ
0: โอเคใช้เป็นซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยนะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่เจือสีที่สำคัญเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะค่ะ
5: ก็จะเป็นซอสหอยนางรมค่ะ
0: ใช้เป็นซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูค่ะ
2: อย่างใช้เมนูของเราขายไม่ได้เลยค่ะซีอิ๊วดำค่ะ
0: นี่น้องๆใช้เป็นซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพตราภูเขาทองสีสวยกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมค่ะ
2: ครบแล้วค่ะ
0: ครบแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยนะคะเกมของเรานั่นคือจับสุ่มๆซอสตะกี้ทราบแล้วว่าใช้อะไรใช่ไหมคะพี่ใจน้องๆเนี่ยสุ่มให้ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในวันนี้3ครั้งแบ่งกันคนละครั้งเลยนะคะถ้าทำสำเร็จรับไปเลยกิฟต์เซตน่ารักน่ารักจากภูเขาทองแต่ถ้าไม่สำเร็จนี่มีชาเลนจ์ในการทำอาหารพี่จะให้ดอกฟุตซอลไปด้วยทำอาหารไปด้วย
2: โอ
0: เคนะเริ่มกันเลยดีกว่านี่ในนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์จากภูเขาทองเยอะมากมายเลยนะออกก็เป็น
1: ยังไม่อยู
0: ่ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะรอบนี้ยังไม่ใช้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ยังไม่ใช้นะคะโถเอ้ยลองคนดูดีๆว่ามันมีหลายอย่างมากเลยปึ๊บออกมาเป็นปึ๊บอะไรคะ
5: ซีอิ๊วดำค่ะ
0: ซีอิ๊วดำคือมืออาชีพ1คะแนนนะคะเอาใส่ลงมาก่อน
2: ได้แล้ว
0: มาเลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได
2: ้อันนี้ปึ๊บเป็นไงคะ
0: ซอสหอยนางรม
2: หอยนางรม
0: ได้2ใน3แสดงว่าน้องทำสำเร็จค่ะนี่เอาไปก่อนคนละ1เซตเลยนี่รับไปก่อนเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมแล้วนะคะในการทำอาหารพร้อมที่จะทำอาหารได้ยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วไปทำอาหารกันค่ะ
4: Gen C Chefคุณรู้ไหมว่าอะไรมีส่วนช่วยทำให้รสชาติแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองเข้มข้นเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าไปในเนื้ออาหารเข้าเนื้อ

0: อร่อยไม่เคยเปลี่ยนเพราะชีวิตทุกคนต้องการรสชาติน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราบเขาทองลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง

0: คุณว่าอะไรที่จะทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นลูกชิ้นดีมีคุณภาพคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: เริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดือดบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายหั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
2: เจนซีเชฟ
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็งบะหมี่นายหั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
3: อย่างยิ่งใหญ่หลังจากที่เรานะคะได้ไปจ่ายตลาดซื้อของมาแล้วเรียบร้อยและก็เล่นเกมจนทำภารกิจสำเร็จนะคะได้เครื่องปรุงชั้นเยี่ยมมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการปรุงอาหารกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูวันนี้เราจะนำเสนอเมนูที่มีชื่อว่า
4: หมูตุ๋นจองเทค่ะ
3: แค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำวัตถุดิบกันหน่อยดีกว่าว่าเมนูหมูตุ๋นจอมเทพเนี่ยใส่อะไรใช้อะไรบ้าง
1: สำหรับส่วนผสมและวัตถุดิบเมนูหมูตุ๋นจอมเทพมีดังนี้ครับ
3: อันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในการทำอาหารใช่ไหมคะ
5: ใช
3: ่แล้ววัตถุดิบที่เราจะใช้ในการปรุงรสอาหารวันนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของภูเขาทองบ้างคะ
5: ซีอิ๊วดำค่ะ
3: ใช้เป็นซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพตราภูเขาทองสีสวยกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมนั่นเองค่ะใช้อะไรอีกคะ
6: ซอสหอยนางรมค่ะ
3: ซอสหอยนางรมตราภูเขาทองที่มีส่วนผสมของเนื้อหอยนางรมมากถึง 30% เข้มข้นเติมความอร่อยทุกเมนูค่ะ
5: ซอสพริกเผ็ดน้อยค่ะ
3: ซอสพริกสูตรเผ็ดน้อยนะคะบอกเลยว่าเผ็ดน้อยอร่อยได้อีกเยอะเพราะว่าเขาไม่แต่งสีไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ใส่ FSG ด้วยนี่
6: ซีอิ๊วขาวค่ะ
3: น้องๆใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราภูเขาทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองและข้าวสาลีชั้นเยี่ยมหมักโดยวิธีธรรมชาติ 100% นั่นเองค่ะ
6: น้ำส้มสายชูค่ะ
3: นี่ใช้เป็นน้ำส้มสายชูกลั่น 5% นะคะจากภูเขาทองใช้ล้างผักก็ได้ปรุงอาหารก็ดีนั่นเองค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเป็นจอมเทพไปพร้อมกันนะคะเริ่มขั้นตอนแรกเราจะทำยังไงคะ
5: ต้มน้ำ
7: ต้มน้ำ
3: เชิญเลยจ้า
7: ต้มน้ำแล้วก็ใส่หมู
6: 2รอบค่ะ
3: 2 รอบใช่ไหมคะ
6: ไม่ให้เขารอบนึงแล้วก็ตุ๋นรอบนึง
3: ตุ๋นอีกรอบนึงนะคะ
6: แต่จริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วเพราะว่าเราล้างด้วยน้ำส้มสายชูไปแล้วรอบนึง
3: นี่นะคะทุกคนบอกแล้วประโยชน์เขาเยอะแยะมากมาย
5: เดี๋ยวระหว่างรอน้ำเดือดเรามาผัดกันดีกว่าค่ะ
3: ผัดอะไรบ้างจ๊ะ
5: ผัดกระเทียมขิงนะคะแล้วก็
6: ต้นหอม
3: อันนี้ทำไมเราต้องทำการผัดก่อนคะเราไม่สามารถใส่ลงไปตุ๋นพร้อมเขาเลยไม่ได้เหรอคะ
5: เพื่อที่จะได้ความหอมของเครื่องเทศด้วยค
7: ่
5: ะ
7: ก็น้ำเดือดแล้วครับก็ต่อไปก็ลงหมูเลย
3: หมูลงไปเลยโอเคอันนี้เราจะทำการผัดจนให้เป็นลักษณะยังไงคะ
6: เกรียมนิดนึงค่ะไม่ถึงกับไหม้เกรียมเหลือง
3: ใช่ค่ะเหลืองพอ
6: ให้พอมีกลิ่นหอม
5: เดี๋ยวเราจะเอาหมูออกค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เราผัดเสร็จแล้ว
0: ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำเพื่อจะทำการตุ๋นหมูนะคะ
1: จะมาปรุงน้ำตุ๋นหมูกันนะคะ
0: โอเคค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่คืออะไรคะ
1: ซีอิ๊วขาวค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ซอสหอยนางรมค่ะ
0: โอเคค่ะต่อไปค่ะ
1: ซีอิ๊วดำ
0: ซีอิ๊วดำสูตรมืออาชีพ
1: ซอสหวานค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำซอส
2: มาใส่
1: เครื่องเทศที่เราผัดนะคะเอาไปตุ๋นด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใส่ลงไปได้เลยค่ะในนั้นก็จะมีอะไรบ้างเอ่ย
1: มีกระเทียมขิงแล้วก็ต้นหอมค่ะ
0: โอเคค่ะใส่ลงไปเลยเรามาถามถึงเทคนิคการตุ๋นหมูบ้างเรามีเทคนิคอะไรบ้างคะในการตุ๋นหมูให้อร่อย
1: ไฟกลางค่อนอ่อน
0: อ๋อกลางค่อนอ่อน
1: ใช่
0: แล้ว
1: มีอ
0: ีกคะ
2: ก็ช่วงแรกที่ตุ๋นไปครับก็เราก็จะลงไปทับปกติแล้วพอหลังจากผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะเริ่มกลับเอาส่วนด้านหนังลงแล้ว
0: เพื่อให้
2: แบบเพื่อให้หนังมันแบบคือซี่อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้โหทุกคน
1: รอชั่วโมงชั่วโมงกว่า
0: เฮ้ยระหว่างที่รอให้หมูตุ๋นของเรานะคะสุกเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันเอ่ย
1: น้ำซอสค่ะ
0: น้ำซอสนั่นเองค่ะน้ำซอสทำยังไงคะ
1: เราก็ตักน้ำซุปของน้ำตุ๋นออกมาสักประมาณ2กระบวย
0: โอเคผ่านไป40นาทีนี่คือน้ำเริ่มงวดลงแล้ว
1: เราผสมแป้งก่อนค่ะ
0: เราจะใช้แป้งข้าวโพดเพื่อเสริมความข้นหนืดของซอสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะค่อยๆใส่แป้งก่อนต้องรีบคร้น
0: รีบคนเลยนะคะนี่โอ้โหทำงานแข่งกับเวลา
1: ใช่
0: แป๊บเดียวเองค่ะต่อไปเราจะทำอะไรกันคะ
1: น้ำจิ้มค่ะ
0: ทำน้ำจิ้มนั่นเองโอเค
1: เราจะใช้พริกส้มนะคะ
0: ใส่นะคะ
1: 2เม็ด
0: 2เม็ดลงไป
1: แล้วก็กระเทียมนะคะ3กลีบ
0: 3กลีบ
1: ตั้งค้างไว้
0: ตอนนี้ได้ที่หรือยังคะ
1: ตอนนี้ละ
3: ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ละเอียดมากทุกคนนี่ต่อไปเราทำอะไรคะ
1: เดี๋ยวใส่น้ำส้มสายชูต่อค่ะ2ช้อนครึ่งจำได้แล้ว
0: 2ช้อนครึ่ง
1: แล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ
0: ตาลทรายโอเคน้ำต้มสุกเราจะใช้เท่าไหร่คะ
1: 5ช้อนค่ะ
0: ที่สำคัญเราขาดไม่ได้เลยซอสพริกค่ะเอ้านี่ไงซอสพริกทีเด็ดซอสพริกสูตรเผ็ดน้อย
4: กลิ่นนี่คือหอมถูกต้องมากนะคะ
2: มีความ
0: เปรี้ยวกำลังดี
1: เปรี้ยวหวาน
0: แล้วก็มีแบบหวานนิดๆนะคะจากซอสพริกอร่อยลงตัวมากเลยนะคะอ่ะน้ำจิ้มเสร็จแล้วน้ำซอสเสร็จแล้วหมูเสร็จยังจ๊ะ
1: หมูเรียบร้อยแล้วค่ะมาต้มหน่อไม
0: ้ต่อไปต้ม
1: หน่อไม้จ
0: ั
1: ดจานแล้ว
0: ใกล้ได้กินแล้วค่ะทุกคนมามาไปกันต่อเลยไปกันต่อเลย
1: ต้องประมาณนาทีครึ่งมันจะได้แบบ
0: ครึ่งนะคะ
1: กรุบ
0: ๆกำลังดี
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเราเลยดีกว่าพอได้ลงมือทำอาหารแล้วอย่างเงี้ยเรามีแบบความคิดความรู้สึกยังไงบ้างกับการทำอาหารกับอาชีพเชฟ
1: เหนื่อยนะแต่ว่ามันมีความสุข
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีความสุขมันสนุก
0: แล้วของน้องก้าล่ะรู้สึกไงบ้าง
2: ก็ถ้าเราได้ใช้เวลากับสิ่งที่เราชอบครับมันก็
0: มันก็มีบ้างใช่มันก็มีบ้างแต่มันก็เป็นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใครเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกทำอาหารเราบ้าง
1: ครอบครัวค่ะ
0: ครอบครัวใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ของน้องแอมนะคะมีไหมคะแรงบันดาลใจเป้าหมายในการทำอาหาร
1: แม่เลยค่ะ
0: แม่เลย
1: ใช่
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าแม่จะเป็นคนแบบทำกับข้าวกินที่บ้านกินด้วยกันในครอบครัวอย่างนี้หนูก็ชอบไปดู
0: กล้าล่ะมีไหมคะแรงบันดาลใจหรือเป้าหมายในการทำอาหารมีไหม
2: ก็จริงๆก็ชอบนะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารกินเองนะมันจะแบบลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเราซื้อ
0: เด็กเจนซีหลายๆคนเดี๋ยวนี้ชอบฝึกทำอาหารหนึ่งเลยนะมันถูกใจกว่าด้วยเราอยากกินรสไหนแล้วก็ปรุงได้เองเลยใช่ไหมคะหน่อไม้ฝรั่งของเราใกล้ได้ที่แล้วนะคะเลยใช่ไหมดึงดึงดึงดึงดึงดึงเลย
1: ช้ำแค่ไหน
0: เห็นสีสันอย่างนี้ตอนแรกนะคะหวานแน่แต่จริงๆคือไม่หวานเลยรสชาติกำลังดีนะคะที่สำคัญคือน้ำซอสที่ตุ๋นเนี่ยมันแทรกเข้าไปในตัวหมู3ชั้นจนแบบว่าโอ้โหนุ่มแล้วก็เปื่อยอย่างที่ทุกคนเห็นภาพคือมันเปื่อยจนแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะอร่อยมากปรบมือให้เลย

0: รอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวละเดี๋ยวเราจัดจานกันเลยดีกว่าจัดจานในรูปแบบของไฟน์ไดนิ่งนะคะตะกี้พี่วี่กับน้องๆชิมแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเรามีท่านผู้ชิมวันนี้นะคะเป็นท่านรองและท่านผอนั่นเองพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาเลยหลุดมาเลยให้ท่านผอชมสักนิดหนึ่งนะคะ
1: ชิมได้เลยใช่ไหม
0: ชิมได้เลยค่ะ
1: โอเค
0: นี่นะคะท่านรองบอกของเขาสวยนะคะ
1: ได
0: ้นี่มาแล้วค่ะหนึ่งนิ้วนะคะ
1: ก็ให้พวกเรานะครับผ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อมีเมนูใหม่ๆนะครับมานำเสนอให้ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยท่านผอบอกว่าผ่านนะคะวันนี้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆแล้วก็แรงสนับสนุนของทางโรงเรียนนะคะทางรายการมีผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทองมามอบให้เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีซอสภูเขาทองของเราได้นะคะมอบให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดนี้เลยค่ะต้องถามท่านรองแล้วก็ผอ.นะคะว่าเราจะนำไปต่อยอดด้านไหนได้บ้างคะ
1: ก็เบื้องต้นก็จะให้นักเรียนนะครับไปทำในเรื่องของการปรุงอาหารนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอามาขายให้กับนักเรียนในวันเปิดบ้านวิชาการ
0: มีกิจกรรมใช่ไหมคะ
2: ค่ะจริงๆแล้วของเราเนี่ยค่ะจะทุกๆปีแล้วก็จะมีกิจกรรมอะค่ะเด็กๆก็จะออกร้านนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เราก็จะได้นำให้เด็กๆค่ะเอาไปปรุงอาหารแล้วก็จำหน่ายในวันเปิดบ้านวิชาการเรา
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคะพอเห็นลูกๆของเรามาร่วมกิจกรรมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ดีใจแทนเด็กๆนะครับวันนี้ได้มีเวทีได้แสดงความสามารถนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
2: การทำอาหารก็เป็นทักษะอาชีพเนา
0: ะ
2: ก็สามารถตามไปต่อยอดในอนาคตเขาได้ค่ะโรงเรียนก็มีการบรรจุอยู่ในหลักสูตรแล้วก็รายวิชาที่จะต้องทำอาหารในตรงนี้
0: ค่ะท่านรองอีกท่านมีอะไรจะฝากถึงเชฟของเราไหมคะวันนี
3: ้ลูกๆทุกคนก็เต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ภูเขาทองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่ครัวเรือนคนไทยมาอย่างยาวนานค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะและรายการดีๆอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอสภูเขาทองอย่างนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะและขอฝากถึงเจนซีทุกคนเลยนะคะท่านใดมีไอเดียสุดเจ๋งสุดแจ๋วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนตั้งแต่ชั้นเล็กไปจนถึงชั้นโตติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวพี่วี่จะไปทำอาหารกับน้องๆเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านนะคะท่านรองท่านผอ.นะคะรวมถึงเชฟทั้ง3คนตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆและพี่ม.6นั่นเองขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนราชวินิตวางเขนสำหรับสถานที่ในการถ่ายทำครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะลาแล้วค่ะบ๊ายบาย
4: ไม่มีภูเขาทองก็ไม่อะไรนะ
0: เนี่ย
5: มันนุ่มมากครับ
0: นุ่มมากนะคะ
5: รสชาติอร่อย
0: โอ้โห
4: จอมเทพเลยครับ
0: ว้าว
6: 3เชฟคะวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างเอ่ย
0: สนุกมากมากเลยค่ะ
6: ยังดีอยู่ที่ว่าเหนื่อยแต่ว่าสนุกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
6: ่ะเป็นไงบ้างครั้งแรกเลยไหมแบบนี้
0: ครั้งแรก
7: เลยที่มีการถ่ายรายการโอกาสแบบนี้ครับไม่ได้มีบ่อยๆต้องขอบคุณพวกเขามากๆเลยที่มาให้โอกาส

ความสนุกในรายการเจนซีเชฟสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าเมนูหมูตุ๋นจอมเทพเนี่ยได้ขึ้นแท่นเป็นเมนูในดวงใจพี่วิวแล้วเรียบร้อยนะคะด้วยกรรมวิธีในการทำที่พิถีพิถันและการหยิบยกเอาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากภูเขาทองมาใช้ถึง5อย่างด้วยกันนะคะรังสรรค์ออกมาแบบไฟน์ไดนิ่งสวยงามอัพมูลค่าได้อีกเยอะแยะเลยค่ะทุกคนขาบอกเลยนะคะว่ารายการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะหากขาดผู้สนับสนุนใจดีขอขอบคุณบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนและขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมแชมป์จำกัดคิดถึงลูกชิ้นหมูคิดถึงในห้างเพ็งหรือลูกชิ้นเนื้อแชมป์ความอร่อยในตำนานค่ะตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนสัปดาห์หน้ารอชมนะคะว่าวีวีจะไปที่โรงเรียนไหนทำเมนูอะไรติดตามชมพวกเรารายการ Gen Z Chef ผ่านทางช่อง5และช่อง YouTube นะคะทุกคนตอนนี้นี่เขาซ้อมฟุตซอลอยู่เด็กลาดวีดีต้องเตะบอลมาเลยค่ะทุกคนมา

ลมหายใจของพวนคือวัฒนธรรมที่ยังเต้นอยู่จากผืนผ้าสู่อาหารจากเสียงเพลงสู่รอยยิ้มรากของพวกเขากำลังกลายเป็นพลังใหม่ของชาติจากเมืองเล็กๆที่ชื่อปากพลีจากรากวัฒนธรรมของพวนในแคว้นเชียงขวางวันนี้รากนั้นกำลังแตกหน่อกลายเป็นพลังใหม่ของไทยพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์

0: การขับเคลื่อนนี้เริ่มต้นจากการสร้างพวน Creative Hub ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีในชุมชนความภูมิใจในรากเหง้าคือทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็งและพลังขับเคลื่อนที่ยั่งยืนที่สุด
1: สำหรับการผลักดันขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้อัตลักษณ์หรือความโดดเด่นของพี่น้องไทยพวนในพื้นที่อำเภอปากพลีนั้นสามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งที่จะให้บุคคลภายนอกนั้นได้เข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ไทยพวนของอำเภอปากพลีนะครับก็มีแผนมีแนวคิดที่จะผลักดันนะครับในเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะครับก็คือเรื่องของสุกี้ไทยพวนนะครับที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าท่านผ่านไปผ่านมานะครับท่านจะเห็นได้ว่าร้านสุกี้ไทยพวนของอำเภอปากพลีนะครับจะมีประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวแวะเข้ามาลิ้มลองรสชาติกันเป็นจำนวนมากนะครับหรือแม้แต่ข้าวกะยาคูนะครับซึ่งเป็นอาหารนะครับที่หาทานได้ยากนะครับ
0: ทุนทางสังคมนี้ถูกแปลงเป็นสินค้าที่มีเรื่องเล่าผ่านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่วัฒนธรรมพวนจะยังคงมีชีวิตชีวาและเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกลายเป็นพลังใหม่ของไทยพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ความภูมิใจในรากเหง้าคือทุนทางสังคมที่สร้างความเข้มแข็งและพลังขับเคลื่อนที่ยั่งยืนที่สุด

0: อาหารพวนคือภาษาที่โลกเข้าใจได้จากหม้อน้ำเต้าหู้ยี้ในครัวเล็กๆสู่โต๊ะอาหารในเมืองใหญ่มันคือการเล่าวัฒนธรรมผ่านรสชาติการผลักดันเชิงรูปธรรมโดยมีเชฟรุ่นใหม่เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญเพื่อนำรสชาติของพวนไปนำเสนอในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ
1: ในจังหวัดนครนายกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุกี้ไทยพวนเกือบทุกร้านแต่ถ้าเกิดเป็นแบบสมัยใหม่ก็จะเป็นสุกี้กวางตุ้งอะไรลักษณะแบบนี้ค่ะความพิเศษของสุกี้ของเราก็คือน้ำเต้าหู้ของเราจะเป็นลักษณะเนื้อเนียนสีชมพูพาสเทลใส่กับน้ำพริกเผาเพื่อเป็นการปรุงรสท่านลูกค้าบางท่านจะไม่ชอบใส่พริกหรือว่าไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เต้าหู้ก็ได้แต่เพื่อความเพิ่มรสชาติเราก็จะใส่แคบหมูเพิ่มประกอบลงไปในชามยำของเราก็จะเป็นยำสูตรพิเศษที่จะไม่เหมือนที่อื่นของเราจะใส่พริกเผามียำเนื้อยำไก่ยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นของเราก็จะใส่แคบหมูควบคู่กับวุ้นเส้นซึ่งจะแตกต่างจากร้านอื่น

ขั้นตอนการทำขนมข้าวกยาคูเนี่ยการปลูกข้าวสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวนาปีนะครับ1ปีจะปลูกได้1ครั้งเท่านั้นนะครับช่วงระยะข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับเริ่มปลูกถึงเดือนที่3เนี่ยข้าวก็จะตั้งท้องแล้วก็ออกรวงนะครับก่อนจะเป็นเม็ดข้าวสารเนี่ยก็จะเกิดน้ำนมข้าวขึ้นในช่วง3เดือนนะครับคนพวนก็จะไปเก็บเกี่ยวข้าวช่วงที่เป็นน้ำนมข้าวเนี่ยมาประกอบทำอาหารเป็นขนมข้าวกระยาคูโดยใช้น้ำนมข้าวเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุดิบหลักนะครับขนมเนี้ยมันก็เลยผูกพันอยู่กับจารีตประเพณีความเชื่อของชาติพันธุ์ไทยพวนเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมารับประทานขนมข้าวกยาคูซึ่งเป็นออริจินอลนะครับที่ชุมชนเรานะครับทุกวันนี้ก็มีป้าหนูนะครับซึ่งได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำขนมข้าวกยาคูเนี่ยมานะครับเป็นปราชญ์ชุมชนนะครับที่ทำขนมจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับยังเหลืออยู่เจ้าเดียวในชุมชนของเราครับ

0: จากผ้าในเรือนทอสู่รันเวย์ในกรุงเทพและต่างประเทศผ้าพวนกำลังสานรอยต่อระหว่างรากเหง้าและอนาคต
1: ผ้าไทยพวนเนี่ยสมัยก่อนนะครับตั้งแต่เราอพยพมาจากเมืองเชียงขวางเนี่ยคนพวนจะมีอัตลักษณ์ในเรื่องการแต่งกายนะครับผู้ชายจะใส่เสื้อม้อห้อมอย่างที่ผมใส่เสื้อผู้หญิงนะครับเป็นเสื้อคอกลมแขนกระเช้านะครับห่มสบายนะครับผ้าถุงเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับผ้าถุงพวนเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนมีหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นนะครับผ้าถุงของคนพวนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้เข็มขัดนะครับเขาเรียกว่าเน็บชายพกนะครับทีนี้ลวดลายของผ้าเนี่ยมันเป็นลวดลายมัดหมี่ตั้งแต่มาโบราณเนี่ยคนโบราณเชื่อว่าถ้าผู้หญิงพวนเนี่ยใครทอผ้าไม่เป็นเนี่ยจะหาสามีไม่ได้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการทอผ้าก็ใช้ในครัวเรือนนะครับผ้าที่มีลวดลายสวยงามเนี่ยเขาจะใส่ในช่วงเทศกาลที่จะไปทำบุญเช่นสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงอย่างเงี้ยนะครับลวดลายผ้านะครับจะผูกพันอยู่กับความเชื่ออยู่3เรื่องนะครับพวนจะเชื่อเรื่องพุทธนะครับเรื่องผีเรื่องพราหมณ์นะครับเพราะนั้นลวดลายผ้าเนี่ยก็จะผูกพันอยู่กับคือความเชื่อทั้ง3เรื่องนี
0: ้การผลักดันเชิงรูปธรรมคือการสร้างพวนดิจิทัลอาร์ชีพเพื่อให้ดีไซเนอร์และเยาวชนเข้าถึงลวดลายโบราณได้ง่ายเป็นการส่งต่อองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: สำหรับผ้าเรานะครับที่เราได้ถักทอโดยสมาชิกเราเนี่ยเป็นผ้าทอมือนะครับการแปรรูปนั้นสามารถแปรรูปได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยก็ใช้ผ้าทอเราซึ่งเป็นผ้าลายโบราณทั้ง4ลายเราเอามาผนวกกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลร่ำรวยนะครับใครถือกระเป๋านี้ก็คือเป็นคนโชคดีมีความร่ำรวยนะครับมี4ลายอยู่ในนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับเราสามารถเอาเป็นผ้าขาวม้านะครับมาทำเป็นกระเป๋านะครับนี่ก็เป็นสไตล์วัยรุ่นนะครับนอกจากเครื่องมือของใช้แล้วเนี่ยเรายังสามารถเอามาทำเป็นของที่ระลึกต่างๆได้อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจลายมยงชิดนะครับซึ่งใช้ผ้าที่ผลิตจากเรานะครับ

0: ันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าเรานะครับที่มีอยู่ในชุมชนเราเราสามารถจะแปรรูปแล้วก็เป็นความหลากหลายของเราครับ
1: อนาคตวัฒนธรรมไทยพวนถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของผู้ที่กล้าสร้างสรรค์จากรากเหง้าวัฒนธรรมไม่ได้เป็นภาระแต่เป็นทุนทางสังคมที่มีมูลค่ามหาศาล

0: ก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็พยายามจะแปรรูปเนาะจากขนมข้าวกายาคูเราก็ทำเป็นไอศกรีมไอศกรีมข้าวกายาคูรสชาติก็ยังคงเดิมนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะสกัดให้เป็นผงนะเวลารับประทานก็ง่ายๆเหมือนโอนตีนชงโอนตีนอ่ะก็คือน้ำร้อนใส่คนๆๆใส่กะทิทานได้เลยนะความรสชาติความอร่อยก็ยังคงเดิมเนาะ
1: ก็เป็นคนรุ่นใหม่เขาจะได้เข้าถึงง่าย
0: ใช่ใช่ใช่

เมื่อภูมิปัญญามาบรรจบกับเทคโนโลยีสินค้าชุมชนจึงกลายเป็นแบรนด์ที่มีชีวิต Made in พวนจึงไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์โอท็อปแต่คือการรีแบรนดิ้งวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวนวัตกรรมการออกแบบจากการสืบทอดงานฝีมือดั้งเดิมสู่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบโลโก้และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยแบรนด์พวนจึงเป็นศูนย์รวมของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่น

0: ในส่วนตลาดของเราเนี่ยก็เรามีตลาดนะครับหนึ่งก็คือเรามีร้านค้าของกลุ่มเองนะครับมีทั้งผ้ามัดหมี่ผ้าขิดแล้วก็ที่แปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นสบายนะครับต่างๆมีขายอยู่ในกลุ่มที่อยู่ที่วัดปทุมวงศาวาสเรานอกจากร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มเราแล้วเนี่ยเราก็มีตลาดซาวแฮงซึ่งเป็นช่องทางการขายนะครับเราจะเปิดทุกวันศุกร์นะครับในนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นขนมข้าวกะยาคูปลาดูนะครับข้าวปุ้นนะครับสุกี้ไทยพวนต่างๆนะครับที่เราเอาผลิตสินค้าจากชุมชนเนี่ยออกมาจำหน่ายตลาดของเราเนี่ยอยู่ที่ในวัดปทุมวงศาวาสของเราเลยจะมีอยู่หน้าตึกช้างเขาเรียกตึกช้างนะครับอันที่3ก็คือเรามีช่องทางในสื่อโซเชียลมีเดียเรามี Facebook ชื่อว่าผ้าทอไทพวนบ้านใหม่จังหวัดนครนายกนะครับสามารถจะสั่งออเดอร์ผ่านช่องทาง Facebook หรือว่ากลุ่ม LINE ของเราก็ได้นะครับ
1: ในส่วนของการนำเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI นะครับมาช่วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการนำมาประชาสัมพันธ์นะครับทำเรื่องของการโฆษณานะครับแล้วก็เรื่องของการเผยแพร่นะครับในช่องทางที่สามารถสื่อสารไปให้กับคนภายนอกได้รับรู้รับทราบได้โดยง่ายนะครับผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งการใช้ AI เข้ามาช่วยนั้นก็จะทำให้เนื้อหานะครับหรือวิธีการนำเสนอนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและก็เป็นที่ติดตามของผู้คนที่อยู่จากภายนอกนะครับได้รับรู้รับทราบความเป็นมาและก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวเทสวอร์ดได้เป็นอย่างดีครับ

ควร Creative Hub คือแนวทางผลักดันที่สร้างผู้มีส่วนร่วมจากทุกวัยตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงนักการตลาดดิจิทัลสัมผัสเสน่ห์ของงานฝีมือไทยพวนที่เติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Made in พวนวันนี้และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมให้ก้าวต่อไป

0: สำหรับการสืบทอดในเรื่องของวัฒนธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของการแต่งกายและการทอผ้านั้นเราก็จะปลูกฝังให้ลูกหลานเราเนี่ยได้ใส่ชุดไทยพวนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเรานะครับส่วนการส่งต่อนะครับการสืบทอดภูมิปัญญานั้นเราก็เข้าสู่สถาบันการศึกษาในอำเภอปากพีเรามีโรงเรียนมัธยมเป็นโรงเรียนหลักก็คือโรงเรียนปากพีวิทยาคารเราก็จัดให้มีหลักสูตรในเรื่องของการทอผ้าไทยพวนของเราเนี่ยเข้าสู่สถาบันการศึกษานะครับผลสำเร็จก็คือวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยได้กลับมาให้ความสนใจในผ้าทอมือของเรานะครับแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยสามารถจะทอผ้าเองได้นะครับถึงแม้ว่าณปัจจุบันเขาไม่สามารถจะเข้ามาสู่ในระบบการผลิตผ้าของเราแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรายังมีความหวังอยู่ว่าจะสามารถสืบทอดตรงนี้ได้ผ่านคนรุ่นใหม่ครับ
1: สำหรับความคาดหวังในอนาคตเกี่ยวกับการสืบทอดในเรื่องของผ้าทอมือไทยพวนอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยและหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ทำผู้ใช้นะคะอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยค่ะอย่างกรณีผู้ไทยผู้ทำเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการสืบทอดอันนี้เท่าที่ตั้งแต่เริ่มลงพื้นที่ค่ะเราจะพบว่ามีอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะที่น่าสนใจขออนุญาตแนะนำเอ่ยถึงนะคะก็คือโรงเรียนปากพีวิทยาคารซึ่งในปีที่เราไปลงพื้นที่ค่ะเราจะพบว่าโรงเรียนเนี่ยค่ะร่วมที่จะสืบทอดด้วยการมีรายวิชาในการเรียนรู้เกี่ยวกับการทอผ้าด้วยมือเนี่ยค่ะโดยใช้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไทยพวนนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็ต้องบอกว่าต้องขยับมาในเรื่องของผู้ใช้เพื่อให้กระบวนการทอผ้านะคะยังคงอยู่นะคะเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนะคะการดำรงชีวิตก็ต้องพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสถานะด้วยนะคะการที่มีผู้ทำนะคะแล้วออกมาผลิตออกมาแล้วแล้วก็เกิดกระบวนการจัดจำหน่ายก็จะทำให้เขาอยู่ได้ด้วยดังนั้นผู้ใช้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะยังใช้หลักของการตลาดก็คือในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเกิดการรับรู้แล้วก็เกิดการใช้งานด้วยการซื้อหามาเป็นสิ่งของที่ต้องมีครอบครองไว้นะคะโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวเองมีความคาดหวังว่าถ้าเทรนด์ควรค่ะจะต้องใช้คำว่าworldwide เหมือนผ้าของจังหวัดอื่น
2: ในส่วนของการร่วมกับหน่วยงานภายนอกนะครับก็มีการพูดคุยนะครับเพื่อที่จะขอรับการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะครับหรือว่าเรื่องของช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือเครือข่ายนะครับเราก็พูดคุยกับทางสำนักงานท่องเที่ยวนะครับและกีฬาจังหวัดนครนายกนะครับและสำนักงานททท.นะครับรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านจะมีนโยบายนะครับที่จะผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับซึ่งถ้าในจังหวัดนครนายกเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของที่น้องไทยพวนเนี่ยถือเป็นจุดโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดนะครับในพื้นที่จังหวัดนครนายก

0: ตอนเด็กๆพี่ชอบชวนเพื่อนมาเล่นน้ำนี่แหละโดนแม่ด่าประจำพอโตขึ้นก็เลยถึงเวลาเย็นๆไม่ก็จะมานั่งเล่นกับเพื่อน
1: บรรยากาศดีนะคะตรงนี
0: ้พี่ถามหน่อยนี่ทำไมเราถึงอยากมาที่นี
1: ่หนูก็เห็นจากโซเชียลมีเดียค่ะแต่ว่าเห็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนที่นี่แล้วรู้สึกว่าชอบอยากจะลองศึกษาด้วยตัวเองดูก็เลยมาค่ะ
0: พี่ก็แปลกใจนะที่แบบเห็นคนรุ่นใหม่ๆเด็กใหม่ๆเขาแบบอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวิถีวัฒน

0: นธรรมของบ้านน่ะพี่อ่ะก็เกิดแล้วก็โตที่นี่แล้วก็รักที่นี่มากๆพี่อยากให้คนข้างนอกเขามาเห็นแบบพี่แล้วก็มารู้สึกมีความสุขเหมือนพี่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องกลับไปแล้วมีเวลาก็มาเที่ยวอีกนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: ชวนเพื่อนมาเที่ยวด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่จะพาเที่ยวเลยเป็นไง
1: สนุกมากชอบมากผู้คนน่ารักแล้วก็อาหารอร่อยมากเลยหนูชอบมาก
2: ไทยพวนไม่ใช่แค่ชาติพันธุ์แต่คือแรงบันดาลใจที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลาบทสรุปของซีรีส์นี้คือการให้ความรู้ผ่านชีวิตจริงว่าทุกองค์ประกอบของวัฒนธรรมสามารถสร้างเศรษฐกิจได้เมื่อมีความจริงใจเป็นทุนและความต่อเนื่องเป็นพลังและวันนี้พวกเขากำลังส่งเสียงของรากให้โลกทั้งใบได้ยิน

0: ปิดจะกลับแล้วเหรอนี่พวกพี่มีของมาฝาก
1: นี่อันนี้เป็นของฝากจากพี่กับพี่หมวยนะเวลากลับไปเนี่ยจะได้คิดถึงพวกพี่นี่แล้วก็ถ้ามีโอกาสว่างๆก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกพี่นะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สีเข้ากับน้องมาก
1: พี่หมวยเลือกเองเลยสวยไหม
2: สวยค่ะ

0: านีวิจัยเพชรบูรณ์มาส่งเสริมมันดีขึ้นยังไงเอ้าอยู่นราธิวาสกรอบอร่อยหอมน้ำพริกมงอุ่นนี่หนักต้นหอมกับใบผักชีเนาะผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ไข่มันหวานครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมกลับไปทำที่บ้านอร่อย
1: สัปดาห์นี้พบกับ
2: ก็อยากให้ทุกท่านนะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบนะครับพวกนี้ส่งผลกระทบต่อการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทุกอย่างเลยครับผม
3: ท่านอธิการบดีจุฬานะคะหรือท่านวิชัยทองแตงนะคะทางบริษัทนะคะก็พูดถึงอันนี้นะคะว่าเราต้องขับเคลื่อนสังคมนะคะให้ตระหนักในสิ่งนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ขับเคลื่อนประเทศของเราไปด้วยอะค่ะ
4: ถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่มีโลกให้เหลืออยู่ให้กับรุ่นเราแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับเพราะงั้นผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดการคาร์บอนแล้วก็ภาวะโลกร้อนว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเผชิญแล้วก็ช่วยกันสร้างให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ

0: ขอบคุณครับ
1: วันอาทิตย์นี้เวลา 10:35 น.
2: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
3: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่
4: ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
5: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
6: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
2: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

0: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเหลือลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
2: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
3: สมรภูมิด้านข่าวสาร
4: We will proceed as we always have to compile the evidence
5: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
6: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
7: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
2: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
8: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
9: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
10: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
11: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
12: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่ครับ
2: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
13: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
14: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
13: ้
14: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
15: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
15: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
13: ใช่อยากขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
2: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

0: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว10นาฬิกานะคะกีฬาเอเชียนเกมส์กับไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่น2026เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยเจ้าภาพจัดพิธีเปิดไว้อย่างเรียบง่ายค่ะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดฉากแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งพิธีเปิดจัดขึ้นที่สนามกีฬาพาโลมามิซูโคโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและจักรพรรดินีมาซาโกะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีซึ่งครั้งนี้มีนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ชาติเข้าร่วมชิงชัย43ชนิดกีฬารวม469เหรียญทองโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาส่งนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามมีนายเฉลิมชาญยศวิริยพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นผู้ถือธงไตรรงค์ซึ่งครั้งนี้ไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด690คนโดยหลังจากที่นักกีฬาเจ้าภาพเข้าสู่สนามปิดท้ายขบวนสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะมีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นได้มีการเชิญธงการแข่งขันขึ้นสู่ยอดเสาก่อนที่นักกีฬาจะกล่าวปฏิญาณตนต่อด้วยการแสดงของเจ้าภาพภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงต่างๆก่อนที่จะปิดท้ายด้วยวิธีวิ่งคบเพลิงโดยคู่พ่อลูกนักกรีฑาแชมป์เอเชียนเกมส์หลายสมัยชิเงโนบุและโคติมุโรฟูชิเป็นผู้จุดไฟในกระถางคบเพลิงเปิดฉากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อย่างเป็นทางการโดยการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเมื่อเช้านี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะทีมอินโดนีเซียไปได้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ3-0เซตได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วและในวันนี้ไทยมีลุ้นอีก3เหรียญทองในกีฬาเทคบอลพลตรีชาคริตอุจารัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินทางลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดและลอบยิงซ้ำเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบริเวณหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้พูดคุยสอบถามอาการด้วยความห่วงใยพร้อมทั้งมอบกระเช้าเยี่ยมไข้และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวและยังได้เน้นย้ำนะคะให้ทางโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ดูแลรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเต็มกำลังความสามารถทางนี้กองทัพภาคที่4จะดูแลเรื่องของสิทธิประโยชน์และการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บทุกนายอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
0: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมชันข่าวช่วงต่อไป 11 นาฬิกาค่ะรับชมช่อง 5 กฎหมายเลข 5 ช่วงนี้ดิฉันชลดารัตน์สมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ซ่า Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยาแคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์แก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอมีจำหน่ายใน 7-Eleven Nestle Good Food Good Life Betagrow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์มาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
1: วีรยุทธ์วีรยุทธ์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์
1: โอ้โหเล่นจ่าเอกกันแบบนี้เลยเหรอนี่อยู่ท่ามกลาง

0: ต้นหอมญี่ปุ่นครับ
1: คุณผู้ชมครับสุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ข้างผมนี
2: ้ผมกำลังจะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบในคำขวัญที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉลาดมากเอาคนพื้นถิ่นเอาคนชนเผ่าที่เกิดอยู่ที่นี่แล้วเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแล้วเป็นนักวิจัยคนหนึ่งแล้วไปสื่อสารกับประชาชนและชาวบ้านแถบนี้คุณวีรยุทธ์ครับเกิดที่นี่เลยหรือเปล่า
0: ผมเกิดที่เขกน้อยครับ
2: เขกน้อยแต่ตรงนี้มันคือ
0: ทับเบิกครับอาจารย์
2: ทับเบิกเนาะ
0: ครับ
2: แต่ก็เป็นพื้นที่อันเดียวกัน
0: เป็นชุมชนเผ่าม้งเหมือนกันครับอาจารย์
2: เป็นชุมชนเผ่าม้งเราเรียนจบอะไรเนี่ย
0: ผมจบปริญญาตรีพืชสวนครับ
2: อาจารย์ที่ไหนฮะ
0: ราชมงคลน่านครับอาจารย
2: ์ราชมงคลน่านแล้วเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยเพชรบูรณ
0: ์ครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2: ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคภูมิใจไหมฮะ
0: ภาคภูมิใจครับ
2: แล้วหน้าที่ของวีรยุทธ์คืออะไรครับ
0: ผมรับผิดชอบงานหลักๆก็คืองานส่งเสริมครับส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โดยที่เรามีงานวิจัยที่ผลิตทำที่นี่นะครับก็อย่างเช่นก็จะมีพวกพรับท้อพรำบ้วยอะไรพวกนี้ตัวนี้คือเราก็แนะนำในเรื่องของการฝึกอบรมนะครับอาจารย
2: ์
0: ฝึกอบรมในเรื่องของพลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเกษตรกรที่สนใจแล้วก็มีต้นตอเตรียมต้นตอไว้ให้เขาไปปลูกพอปลูกเสร็จเขาเปลี่ยนยอดไม่เป็นเราก็ตามเข้าไปเปลี่ยนยอดคือเอายอดพันธุ์ดีเข้าไปเสียบใส่ให้เขาในต้นที่เขาปลูก
2: เรียกว่าตั้งแต่ตอนเริ่มมีความรู
0: ้
2: แล้วก็มีทักษะในการปลูก
0: แ
2: ล้วก็ติดตามไปดูจนกระทั่งงอกผลออกมา
0: จนได้ผลผลิตนำออกไปจำหน่ายในตลาดได
2: ้ถามจริงๆวิรยุทธ์ทำงานชิ้นนี้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานานกี่ปีละ
0: 23ปีครับ
2: 23ปี
0: ครับ
2: จุดที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เป็นผลงานของวิริยุทธ์ด้วยที่ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวม้งที่นี่ได้ปลูกต้นอะไร
0: หอมญี่ปุ่นครับอาจารย์
2: หอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นกลิ่นก็เหมือนหัวหอมเฮ้ยอันนี้เป็นพืชไม้เมืองหนาวใช่ไหม
0: จริงๆหนาวไหมก็ไม่ประมาณนั้นครับอาจารย
2: ์
0: เพราะว่าปลูกในอย่างสภาพพื้นราบก็ปลูกได
2: ้ก็ปลูกได้เหมือนกัน
0: ปลูกได้เหมือนก
2: ัน แต่ผลผลิตน่าจะต่างก
0: ัน ใช่ครับในเรื่องของความอวบการเจริญโตอะไรพวกนี้อาจจะสู้บนที่อากาศเย็นไม่ได้
2: ต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยปลูกเนี่ยใช้เวลาประมาณนานสักเท่าไหร
0: ่คือก็จะมีขั้นตอนในการผลิตของเขานะอาจารย์ก็คือเพาะเมล็ดใส่ต้นใส่ถ่านนะครับอาจารย์
2: เมล็ดนี้เอามาจากไหน
0: เมล็ดตัวนี้ก็จะเป็นของบริษัทนะครับอาจารย
2: ์แล้วก็เพาะ
0: ใส่ถ่านเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือนครับอาจารย
2: ์โอเค
0: พอต้นกล้าอายุ2เดือนแล้วก็ย้ายนำ
2: ย้ายลงแปลง
0: ลงแปลงปลูก
2: แล้วจากแปลงใช้เวลานานเท่าไหร่
0: จากแปลงก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนเราก็ทำการคูนโคนต้นเพื่อที่จะให้ลำต้นเขาขาวในส่วนของขาวขึ้นตรงนั้นคือส่วนที่มันฝังใต้ดินนะอาจารย
2: ์
0: คือพูนโคน
2: ต้องขาวๆนี่แหละคือส่วนที่กินได้ใช่หรือไม่
0: ใช่ครับคือจริงๆกินกินได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่า
2: ใบได้ป
0: ่ะใบก็ได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะนิยมรับประทานก็ในส่วนของลำต้นวิธีเก็บก็ดึงต้นเลยครับจังดึงตึงเราเลือกต้นพวกนี้เราก็สามารถดึงขึ้นมาได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้แข็งมาก
2: อ๋อแค่นี้เองครับคุณผู้ชม
0: แล้วก็อาจจะมีการแต่งนิดนึงลอกกาบตัวนี้ออกลอกกาบที่มันเปื่อยๆอย่างนี้ออก
2: อ๋อครับ
0: ให้มันได้แบบสะอาดนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็บรรจุลงในถุงได
2: ้แล้วถ้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยผมเห็นตามแถบภูเขาเต็มไปหมดเต็มไปด้วยหอมญี่ปุ่นเข้าไปทำอะไรกินฮะ
0: อย่างบ้านเราก็ไปผัดไปอะไรพวกนี้จ้ะ
2: เอาไปผัดใส่หมูผัดน้ำมัน
0: ใช่ครับ
2: กลิ่นมันจะหอมออกมาปกติแล้วเราขายส่ง
0: ตัวนี้ก็14บาทครับจ้ะ
2: 14บาทแต่พอไปขายในตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตจริงๆแล้ว
0: น่าจะแพงกว่าน
2: ะแพงกว่า14แน่นอนคำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวม้งหลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงไปส่งเสริมอาชีพแล้วเนี่ยขึ้นดีขึ้นยังไง
0: ความเป็นอยู่นะอาจารย์ในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของมีการกินการอยู่อย่างเงินใช้จ่ายอะไรพวกเนี้ยเขาดีขึ้นกว่าแต่เดิมเยอะครับอาจารย
2: ์ครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของบ้านพงบ้านพักอะไรเงี้ยเขาก็ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเพราะแต่ก่อนที่ตอนผมมาเนี่ยก็ยังมีบ้านทรงเก่าๆ
2: uh-huh. อ
0: ะไรอย่างนั้นนะครับอาจารย
2: ์บ้านช่องดูดีขึ้น
0: ใช่ครับ
2: คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้น
0: ใช่ครับ
2: นี่คือผลพวงของการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปส่งเสริมคนอีกต่อหนึ่งแล้วในที่สุดแล้ว

0: คือการสร้างให้คนในชุมชนแถบนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณวีรยุทธ์มากๆขอบคุณที่คุณเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของคนชนเผ่าและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนทั้งกลายเป็นครูให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคุณขอบคุณมากๆเลยครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์มาส่งเสริมมันดีขึ้นยังไงเอ้าอยู่นราธิวาสแล้วน้องเอิญส่งยังไงกรอบอร่อยหอมมั่นใจว่าได้กินของดีแน่นอน
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
5: ์บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บ่อยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
6: ละก่อน
7: ไปอาบน้ำ
5: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
8: ์ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B 1 B 2 B 6และนิโคตินามายช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัว NSL Food Nestle Good Food Good Life Beta Grow ใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดี Mama เอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: สวัสดีครับป้าเยียป้าเยียกำลังทำอะไรอยู่
3: อ๋อกำลังดูแลเต้าหอมอยู่
2: ป้าเยียของป้าเยียเองหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: แล้วเจ้าหน้าที่ของสถานีวิจัยเพชรบูรณ์เนี่ยแห่งนี้เนี่ยมาสอนอะไรป้าเยียบ้าง
3: เขาก็สอนหลายอย่างนะ
2: เอออะไรเช่นอะไร
3: เช่นวิธีปลูก
2: ไหนวิธีปลูกเอาอะไรมันมาปลูกเอาเม็ดมันหรือเอาต้นมัน
3: มะเล็ดค่ะเอาไปพอต
2: แล้วต้นขนาดนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้ว
3: อันนี้เหรอพอ2เดือนปลูกได้2เดือน4เดือนแล้วจ้ะ
2: 4เดือนแล้วเก็บได้เลยไหม4เดือน
3: ยัง
2: ไม่เก็บ
3: อีก2เดือนด้วย
2: อีก2เดือน
3: เป็น6เดือน
2: 6เดือน
3: จ้ะ
2: โอ้โหแล้วปีพอปลูกครบ6เดือนแล้วถอนเอาไปขายเนี่ยขายกิโลเท่าไหร
3: ่40บาทแล้วก็บางครั้งมันก็สูงกว่านั้นบางครั้งมันก็ต่างกว่านั้น
2: อยู่ที่ตลาด
3: จ้ะครับ
2: ก่อนหน้าที่จะปลูกต้นหอมญี่ปุ่นป้าเยียปลูกอะไร
3: ปลูกกะหล่ำ
2: เกิดมาเจอกะหล่ำปีเลยไหม
3: ใช่เป็นเสาแล้วก็ปลูกกะหล่ำมา10กว่าปีแล้ว
2: 10กว่าปีตอนสมัยที่ผมมาที่ภูทับเบิกกะหล่ำปีเต็ม

0: ภูเขาหมดเลยฝีมือป้าเยียแน่ๆเลยแล้วใช้ยาฆ่าแมลงเยอะมาก
1: สมัยนู้นก็เลยเลิกปลูกแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ปลูกแล้วกลายมาเป็นต้นหอม
1: ต้นหอมนี้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลย
0: ไม่ได้ใช้สารเคมีเยอะเลย
1: ไม
0: ่นะฮะ
1: เราส่วนมากเราจะใช้ขี้ไก่นะ
0: เอาเหรอฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะโอ้เพราะนั้นการเปลี่ยนจากสารเคมีทางการเกษตรมาเป็นขี้ไก่มาเป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์จ้ะ
0: ป้าเยียคิดว่ามันดียังไงเอ้า
1: ก็ประหยัด
0: หนึ่งประหยัด
1: จ้ะ
0: สองคืออะไร
1: ก็สุขภาพดี
0: จ้าทำไมสุขภาพดี
1: เอาก็ไม่มียาสุขภาพดี
0: จังเลยเกษตรอินทรีย์ไม่มียาฆ่าแมลงสุขภาพดีขึ้นการเจ็บป่วยน้อยลงใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วที่สำคัญที่สุดเวลาเราเอาไปขายให้คนกินคนกินก็ไม่มียาฆ่าแมลง
1: เขาก็มีคนซื้อเขาก็ไม่เป็นโรค
0: เขาก็มีความสุขเขาไม่เป็นโรค
1: ส่วนเราก็สบายใจ
0: เราก็เลยสบายใจด้วย
1: ก็เลยปลูกมาเรื่อย
0: ๆป้าเยียคนลุกอ่ะอยากให้เกษตรกรเหมือนป้าเยียตัวแบบนี้ทุกคนเลย
1: ใช่
0: สรุปแล้ววันนี้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตของป้าเยียและครอบครัวหลังจากปลูกต้นหอมญี่ปุ่นปลูกสารพัดอย่างที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์มาส่งเสริมมันดีขึ้นยังไงเอ้า
1: ก็ดีขึ้นค่ะมีตังใช
0: ้เยอะชอบมีตังซื้อตั้งหู
1: ใช่แล้วก็มีตังซื้อรถขี่ด้วย
0: มีตังซื้อรถขี่ด้วยมีปิกอัพขี่ด้วย
1: ค่ะก็ขอบคุณนะที่มีศูนย์วิจัยแล้วก็มีหัวหน้าที่ดีๆให้เราพื้นที่ให้เราทำปลูกต้นหอมญี่ปุ่นให้ชีวิตของเราดีขึ้น
0: ป้าเยียคอหอมหน่อยได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เอาทำไมอ่ะ
1: ก็เขามีสามีแล้ว
0: ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นผมขอต้นหอม
1: อ๋อแล้วผมจะเอาไปหมวดทั้งไร่นี้ก็ได้เลย
0: ว้าว สำคัญ
1: ต้องน้อยต้องใหญ่ต้องยังไงก็เอาไปได้เลย
0: ไม่หอมป้าแน่นอนป้ามีเนื้อคู่เรียบร้อยแล้วมีไว้สำหรับสามีคนเดียวเท่านั้นเอาล่ะผมจะเอาหอมทั้งทุ่งของป้าเยียกลับกรุงเทพวันนี้ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเย็นทุกคนนะคะ
0: น้องเอิญนี่กำลังทำ TikTok อยู่ใช่หรือเปล่า
2: ใช่ใช่ถูกต้องค่ะ
0: แล้วทำแบบนี้ทุกวันไหม
2: ก็ทุกวันค่ะวันหนึ่งก็จะมา2รอบค่ะรอบเช้ารอบเย็น
0: แล้ว follower หรือคนติดตามครั้งหนึ่งประมาณ
2: มันแล้วแต่อ่ะบางคนก็บางรอบก็ร้อยกว่าคนบางรอบก็เป็นหลักหน่วยก็มีค่ะต้นใหญ่และก็ต้นกล้า
0: จ้าเอสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สง่าดามาพงครับจากรายการล่องสลานจานสง่านะครับต้นหอมที่ผมถืออยู่นี้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นซึ่งหาซื้อไม่ได้ง่ายๆเลยแต่จะบอกว่าต้นหอมญี่ปุ่นที่ปลูกสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ลมเก่าแห่งนี้เป็นต้นหอมที่กินเข้าไปแล้วปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะไม่ได้ใช้สารเคมีที่ฟุ่มเฟือยและใช้เกษตรอินทรีย์ต่างหากกรอบอร่อยหอมซื้อกันเลยครับมั่นใจว่าได้กินของดีแน่นอน
2: ใครที่สั่งรอบเมื่อเช้านี้นะส่งไปเรียบร้อยแล้วทุกบ้านเลยนะคะ
0: น้องเอิญยกตัวอย่างคนที่กำลังติดตามอยู่ซิเขาพูดว่าอะไร
2: พี่ฟาดาค่ะพี่ฟาดาก็เข้ามาสวัสดีนะคะ
0: พี่ฟาดาอยู่ที่ไหนคะ
2: รู้สึกว่าพี่เขาจะอยู่นราธิวาสเขาจะเป็นลูกค้าที่สั่งประจำค่ะ
0: อยู่นราธิวาส
2: ใช่
0: แล้วสั่งผ่านติ๊กต็อกแล้วน้องเอิญส่งยังไง
2: ก็ส่งปกติธรรมดาเลยแต่เนื่องจากว่าต้นหอมเนี้ยทุกคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะคือไม่ต้องกังวลเลยว่าต้นหอมเนี้ยมันจะเสียหายเพราะว่าเขาจะมีความทนในตัวของเขาอยู่แล้วเวลาที่เราส่งไปเนี้ยมันไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องเน่าเรื่องเสียแทบไม่มีหรือว่าถ้ามีเนี้ยก็สามารถที่แจ้งเข้ามาได้เราก็มีการส่งเคลมไปให้ลูกค้าเนาะ
0: คุณผู้ชมครับผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ผมมาหาน้องเอิญที่กำลังทำไลฟ์สด TikTok เพื่อทำการตลาดเทคโนโลยีแนวใหม่นั้นเป็นความสวยงามที่ชาญฉลาดมากๆปลูกเองขายเองไดเรกเซลล์โดยตรงนี่คือการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเข้ามากลมกลืนอยู่กับวิถีชีวิตของชนเผ่าชาวม้งแห่งนี
2: ้ต้องขอบคุณค่ะที่สถานีให้เราทำพื้นที่ของเขาค่ะให้เราแบบมีอาชีพเนาะเพราะถ้าสมมติว่าเขาไม่แบ่งปันพื้นที่ให้เราทำดีนะคะก็จะไม่สามารถทำให้เอิญแล้วก็ทั้งป้าเยียเน
0: า
2: ะที่เราจะได้มี
0: อะไรได้ถูกแล้วเป็นหลานป้าเยีย
2: ใช่ค่ะเป็นหลานจริง
0: แต่ทำไมสวยกว่าป้าเยีย
2: ก็แบบธรรมดาค่ะเพราะหนูก็จะดูดีกว่านิดนึงเนาะต้องพูดจริง
0: แต่กับราคาที่นี่ต่างกันแน่นอน
2: ก็คือนอกจากที่เราจะปลูกแล้วก็คือทางสถานีก็ให้ความรู้ตรงนี้ค่อนข้างที่จะแบบคือเอาง่ายๆคือเขาให้คำแนะนำเราตลอดค่ะเวลาที่เราแบบไม่รู้อะไรเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้พวกปุ๋ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็แบบว่าให้คำแนะนำดีอย่างถ้าสมมติว่าพวกเคมีอะไรเงี้ย

0: เนาะเขาก็จะให้เราช่วยในเรื่องของเขาเรียกว่าพวกอินทรีย์แล้วมาช่วยตรงนี้
1: พยายามปลูกเกษตรอินทรีย์ให้ได้
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: คุณผู้ชมครับนี่คือประจักษ์พยานและเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ผมไม่ได้พูดและโม้เองแต่เกิดจากการกระทําแล้วคนที่เป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนที่สุดคือน้องเอิญแล้วก็ป้าเยียตกถึงมือประชาชนจริงๆนี่คือการตอบโจทย์ศาสตร์แห่งแผ่นดินสร้างคนให้ไปสร้างแผ่นดินวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอิญครับขอบพระคุณครับขายดีๆรวยเป็นเทน้ำเทท่าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะข
1: อบคุณมากครับบายๆครับบายๆไปแล้วนะครับสวัสดีครับน้ำพริกมงอุ่นนี่หนักต้นหอมกับใบผักชีเนาะผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ไข่หวานครับคุณชม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร
5: ์บอยหล่อแต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิดด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
3: ้แซนด์วิชอบร้อนรสชาติที่คุณเคยคุณรู้ไหมใครผลิตอย่าเดาเลยครับหนังเราสั้นคลิกดูหลังสองครับบริษัท NSL Foods เราอยู่เบื้องหลังรสชาติความสุขที่หลากหลาย NSL Foods
4: น้ำมันถั่วเหลืองกุ๊กคัดสรรถั่วเหลืองคุณภาพดีมีโอเมก้า3ทำให้ความสุขไม่ใช่เรื่องบังเอิญน้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันศุกร์
6: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: น้ำมันพืชกุ๊กทุกวันคือวันสุขสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นกายผดผื่นคันสิวฝ้ามีจำหน่ายแล้วที่ CJ ซูเปอร์มาร์เก็ตเนสเล่กู๊ดฟู้ดกู๊ดไลฟ์เบทาโกรใส่ใจเพื่อชีวิตที่ดีมาม่าเอาใจสายรักสุขภาพโซเดียมน้อยอร่อยเหมือนเดิมลองเลย
2: คุณป้าสวัสดีครับ
3: ค
2: ุณป้าเป็นแม่บ้านที่นี
3: ่ค่ะ
2: เป็นมาหรือยัง
3: มา3ปีแล้ว
2: สามปีแล้วเป็นคนพื้นเพที่นี่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เกิดที่นี่เลย
3: เกิดที่นี่เลยค่ะ
2: มาทำงานที่นี่แล้วมีความสุขไหม
3: มีค่ะเพราะว่าเป็นงานที่แบบเราชอบ
2: เราชอบทำหน้าที่อะไรบ้าง
3: เป็นแม่บ้านแล้วก็แม่ครัว
2: แม่บ้านและแม่ครัวแสดงว่าทำกับข้าวเก่งวันนี้ป้าจะทำอะไรให้ผมดู
3: จะมาตำน้ำพริกมงค่ะ
2: น้ำพริกมง
3: ค่ะ
2: มีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับ
3: มีพริกแล้วก็กระเทียมเกลือแล้วก็มะเขือส้
2: ม
3: แล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะ
2: วันนี้เราจะใช้ต้นหอมญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมนะครับอ้าวเราเริ่มบรรเลงเลยอันนี้เราใช้เกลือนิดเดียวน้ำพริกแบบนี้ป้าจำได้ไหมว่ากินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยหรือเปล่า
3: ตั้งแต่ตอน

0: น้ำพริกได้ค่ะ
1: เออก็เจอน้ำพริกแบบนี้เลย
0: ใช่
1: ปู่ย่าตายายสอนมาพ่อแม่สอนมาส่วนมากกินกับผักอะไร
0: กินกับผัดลวกแล้วก็ผัดต้มใส่หมูใส่เนื้อ
1: ผักลวกผักต้ม
0: ใส่ต้นหอมค่ะ
1: อ๋อเอาใส่ต้นหอมอ๋อนึกว่าเอามาโรยหน้าอุ่นนี่หนักต้นหอมกับใบผักชีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ต้นหอมก็คือต้นหอมญี่ปุ่นครับคุณชมเพียงแต่ว่าหั่นให้มันละเอียดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะเอาใส่ไปพร้อมกันเลยกับมะเขือส้ม
0: ใส่ไปพร้อมกันแล้วก็ตำให้ละเอียด
1: มะเขือส้มกับมะเขือเทศต่างกันยังไงมะเขือส้มส่วนมากจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองครับคุณผู้ชมวิตามินซีจะเยอะกว่าความเปรี้ยวจะมากกว่าแล้วถ้าเอาไปทำส้มตำแล้วใส่น้ำพริกแบบนี้ต้องใช้มะเขือส้มถ้าใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆรสชาติจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะป้าเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะอร่อยสู้มะเขือส้มไม่ได้เริ่มได้กลิ่นความอร่อยเริ่มมา
0: ถ้าเราชอบเปรี้ยวก็ใส่มะเขือให้เยอะหน่อย
1: มะเขือส้มมะนาวไม่ใส่
0: ไม่ใส่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวผมจะกลับไปทำที่บ้าน
2: ว้าว
1: อร่อยมันเหมือนน้ำพริกขี้กาบ้านเราแต่น้ำพริกขี้กาบ้านเรานั้นเขาเอาพวกพริกพวกกระเทียมหอมไปเผาและที่สำคัญที่สุดไม่มีหัวหอมไม่มีหอมแดงแต่เป็นกระเทียมและก็ไม่เยอะแล้วที่สำคัญที่สุดกลิ่นหอมมันออกมาก็คือหอมสดๆก็คือต้นหอมญี่ปุ่นใส่เข้าไปหน้าตาดีมากๆเลยภูมิใจนำเสนอครับ
0: ต้องได้กินน้ำพริกม้ง
1: ถ้ามาที่นี่ต้องกินน้ำพริกม้งถ้ามาไม่ได้กินน้ำพริกม้งแสดงว่ามาไม่ถึงครับคุณผู้ชมต้องกินกับไข่ต้ม
0: ใช่ค่ะ
1: เข้ากันปุ๊บเลยไข่เจียวก็ไม่เข้าต้องเป็นไข่ต้มเนา
0: ะ
1: แล้วต้มแบบยางมะตูมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับวันนี้ขอบคุณป้ามากมากเลยครับเอาละครับน้ำพริกต้องกินกับผักวันนี้ไม่มีผักลวกผักต้มก็จะขอกินน้ำพริกม้งกับผัดกะหล่ำปลีสังเกตวิธีการผัดกะหล่ำปลีของเขานั้นเขาจะแกะกลีบออกมาคงล้างสะอาดแล้วก็ไปผัดน้ำมันเฉยๆไม่มีเนื้อสัตว์นะฮะกินเป็นผักก็แล้วกันการกินน้ำพริกคือการที่ได้กินวิตามินและแร่ธาตุที่ได้จากผักแล้วน้ำพริกนั้นเป็นเพียงแค่ตัวชูโรงที่จะทำให้เกิดรสชาติแต่พอมากินกับไข่ต้มแล้วเพิ่มโปรตีนเข้ามานะฮะพร้อมกับข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับคุณผู้ชมครับกะหล่ำปลีนั้นเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะวิตามิน A แคลเซียมแล้วก็วิตามิน C ไฟเบอร์มีแน่นอนพบโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่ในกะหล่ำปลีแต่เราเคยบอกหลายครั้งนะครับว่ากะหล่ำปลีนั้นควรจะกินสุกถ้าเรากินกะหล่ำปลีดิบในปริมาณที่เยอะๆสารไกลโตเจนนั้นมันจะไปบล็อกการทำงานของโฮอร์โมนหลายตัวนะฮะโดยเฉพาะไทรอกซินแล้วก็จะนำพาไปสู่โรคขาดสารไอโอดีนได้เกิดคอพอกขึ้นมาได้เรามาดูผัดต้นหอมญี่ปุ่นใส่ไข่จะเค็มหรือไม่เค็มอันนี้เป็นอาหารที่ขึ้นเหลาขึ้นภัตตาคารได้เลยนะฮะมันหวานครับคุณผู้ชมประโยชน์ของต้นหอมสีก็เห็นอยู่แล้วมีแคลเซียมแน่นอนไฟเบอร์มาแล้วมีสารหอมระเหยอยู่ในต้นหอมเขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นแก้หวัดมันก็เหมือนหอมแดงของบ้านเรานั่นเองนะฮะคุณค่าทางโภชนาการที่เติมลงไปในผัดต้นหอมญี่ปุ่นก็คือไข่ขอชื่นชมอาหารของคนม้งจริงๆครับคุณผู้ชมรสชาติออกจืดรสชาติออกไม่เค็มโซเดียมไม่สูงนะฮะ3เมนูนี้ออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่สูงจริงๆอร่อยครับพิซซ่าม้งเป็นเหมือนจะเป็นอาหารประเพณีในช่วงปีใหม่ของชาวม้งเขากรรมวิธีก็คือเอาข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวขาวก็ได้โดยเฉพาะข้าวเหนียวใหม่มาตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนแล้วก็ทำแบนๆอยู่บนใบตองแล้วก็ห่อแล้วก็เอาไปปิ้งไม่ได้ใส่อะไรนะฮะเป็นข้าวเหนียวอย่างเดียวแต่คุณป้าเขาบอกว่าจะต้องกินกับนมข้นหวานความหอมของข้าวเหนียว

0: โดยเฉพาะข้าวเหนียวดำแล้วมาตำให้ละเอียดกลิ่นหอมมันฉุยขึ้นมาแล้วยิ่งเอาไปปิ้งกับใบตองกลิ่นหอมของใบตองผสมกับข้าวเหนียวดำหอมจริงๆแล้วพอไปจิ้มกับนมข้นหวานแล้วกินเข้าไปมันทำให้รู้สึกมันไม่จืดอร่อยครับคุณผู้ชมครับแต่อย่าลืมนะครับพิซซ่าม้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งถ้าเราคิดว่าเราจะกินพิซซ่าม้งต่อจากการกินข้าวอาหารมื้อหลักเราต้องลดแป้งลงเพราะถ้าเรากินข้าวเยอะแล้วมากินพิซซ่าม้งต่อก็คือแป้งกับแป้งมันเป็นการกินคาร์โบไฮเดรตที่ซ้ำซ้อนก็ต้องระวังยิ่งมาจิ้มกับนมข้นหวานแคลอรี่ก็ยิ่งเพิ่มกินได้ครับแต่ไม่ควรจะอยู่ในปริมาณที่มากแนะนำว่าพิซซ่าม้งนั้นควรจะเป็นอาหารว่างที่กินระหว่างมื้อดีกว่าจะมากินหลังอาหารมื้อหลักเพื่อแคลอรี่จะได้ไม่เยอะนะครับ
1: เรื่องน่ารู้สนับสนุนโดยน้ำมันพืชกุ๊ก

ู้ชมครับหลังชมรายการจบแล้วหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR Code บนหน้าจอเพื่อแอดไลน์กลุ่มร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลจากรายการสแกนได้เลยครับสนุกแน่นอน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็อยากให้ทุกท่านนะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบนะครับของการทิ้งขยะไม่เป็นที่การไม่คัดแยกขยะหรือแม้กระทั่งการใช้วัสดุที่ไม่ให้มันไม่เกิดคุ้มค่าที่สุดนะครับพวกนี้ส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทุกอย่างเลยครับผม
2: ท่านอธิการบดีจุฬานะคะหรือท่านวิชัยทองแตงนะคะทางบริษัทนะคะก็พูดถึงอันนี้นะคะว่าเราต้องขับเคลื่อนสังคมนะคะให้ตระหนักในสิ่งนี้แล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องธุรกิจด้วยในต่อไปนะคะคือจะมีความสามารถจะมีการแข่งขันทางการค้าได้ถ้าผู้ประกอบการ1 2 3 4นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ขับเคลื่อนประเทศของเราไปด้วยอะค่ะ
3: ยังมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบใช้ประจำนะครับแล้วก็ได้ยินมาประจำก็คือคำพูดมาจากประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งที่ชื่อว่าบารักโอบามานะครับท่านกล่าวไว้ว่าเราเป็นรุ่นแรกที่เผชิญกับภาวะโลกร้อนและเราอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ทำบางสิ่งบางอย่างได้กับมันนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่มีโลกให้เหลืออยู่ให้กับรุ่นเราแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับเพราะงั้นผมอยากจะเชิญทุกท่านให้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดการคาร์บอนแล้วก็ภาวะโลกร้อนว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเผชิญแล้วก็ช่วยกันสร้างให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ
4: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0: เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชน
1: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100% วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยนานาชาติซึ่งเปิดสอนทางด้านปิโตรเลียมปิโตเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์แห่งแรกของประเทศไทยเรามาเยี่ยมชมที่นี่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตเคมีเองเนี่ยก็มีการเรียนการสอนนะครับครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับพลังงานจนถึงปิโตรเคมีแล้วก็วัสดุหรืออุตสาหกรรมต่ออื่นๆนะครับช่วงประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้รู้จักกับดร.ก้องนะครับซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษที่วิทยาลัยเราก็เลยมีการคุยกันถึงสถานการณ์ของอุตสาหกรรมซึ่งตอนนี้มันจะไปแนวโน้มที่มันจะต้องกรีนขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดดำริที่จะทำงานร่วมกันในด้านมิติของสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของ MOU ฉบับนี้นะครับผมในเบื้องต้นเองเนี่ยอาจจะมี2กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกเนี่ยซึ่งน่าจะอยู่ระยะใกล้เนี่ยก็จะเป็นการจัดอบรมนะครับเรื่องของการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งคนที่จะอบรมผ่านหลักสูตรเราเนี่ยก็เราคาดหวังว่าจะได้รับการเซอร์ติฟายจากองค์การบริหารการจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ TGO เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจุดถัดไปเนี่ยพอทราบถึงการปริมาณการปล่อยเนี่ยก็จะมาดูที่ว่าต้นทางเนี่ยมันปล่อยยังไงวิทยาลัยเองเนี่ยเข้าใจกระบวนการการปลดปล่อยต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาดูว่างานวิจัยยังไงบ้างเพื่อจะไปลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ครับผมก็วันนี้เองเป็นครั้งที่2ที่มีโอกาสได้พบกับคุณวิชัยทองแตงนะครับครั้งแรกเองที่พบท่านเนี่ยรวมถึงครั้งเนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครั้งที่แล้วเนี่ยเราพบท่านแล้วก็ลงนามความร่วมมือกันจะเป็นเรื่องของการจัดกีฬาซีเกมนะครับที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับครั้งนี้เองก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโอกาสที่ได้พบท่านรู้สึกท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะส่งมอบโลกดีๆต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่นะครับผมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดูฟังคำยิ่งใหญ่นะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นว่ามันกระทบกับชีวิตประจำวันเราเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเราเห็นว่าเวลาฝนตกทีน้ำก็จะท่วมตลอดอากาศร้อนก็จะร้อนมากนะครับเพราะหนาวมันจะหนาวจริงๆอันนี้เป็นผลจากการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศนะครับผมทีนี้ทำยังไงเพื่อทำให้ภาวะพวกนี้มันไม่รุนแรงขึ้นนะครับเราก็ต้องมาดูที่สาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งคือการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกนะครับสู่สิ่งแวดล้อมก็อยากให้ทุกท่านน่ะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านลบนะครับของการทิ้งขยะไม่เป็นที่การไม่คัดแยกขยะหรือแม้กระทั่งการใช้วัสดุที่ไม่ให้มันไม่เกิดคุ้มค่าที่สุดนะครับพวกนี้ส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกทุกอย่างเลยครับผมครับ
4: คือวิทยาลัยเราเนี่ยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะไม่ได้มีปตรีนะคะเราก็จะมีการเรียนการสอนใน3สาขาหลักๆนะคะปิโตรเลียมปิโตรเคมีแล้วก็พอลิเมอร์ซึ่งพอลิเมอร์นี่ก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพลาสติกนะคะจากการลงนาม MOU เมื่อเช้าก็มีคนพูดถึงว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนเนี่ยมันมาเยอะก็มาจากอุตสาหกรรมเหล่านี้แหละนะคะทั้งในเซกเตอร์ของพลังงานหรือว่าปิโตรเคมีหรือแม้กระทั่งพลาสติกที่เป็นในที่สุดเป็นเวสนะคะที่เราใช้กันนะคะถามว่าที่วิทยาลัยสอนอะไรที่วิทยาลัยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะคะก็จะเข้าใจกระบวนการผลิตการผลิตพลังงานผลิตปิโตรเคมีหรือ ผลิตพอลิเมอร์ชนิดต่างๆที่มีการใช้นะคะทีนี้หลักสูตรของวิไลเองเนี่ยนอกจากสอนเรื่องกระบวนการแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการเสริมพวกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะให้นิสิตมีความตระหนักสิ่งแวดล้อมมีการคำนวณคาร์บอนเครดิตต่างๆนะคะหรือว่าหลักสูตรที่มีวิชาเกี่ยวกับความยั่งยืนนะคะทีนี้ถามว่าพอมีความร่วมมือกับ Green Standard นะคะก็เป็นจุดดีเลยที่จะทำให้เราสามารถจะพัฒนาตรงนี้ให้มันต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการหรือว่าสู่ภาคสังคมได้มากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็พูดกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับว่ามันกระทบกับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เราต้องร่วมมือกันนะคะแต่ว่าความรู้องค์ความรู้ที่เป็นความรู้ที่แท้จริงนะคะเราก็ต้องมีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็มีการนำไปปฏิบัติ ด้วยนะคะอย่างเมื่อเช้าใน MOU นะคะก็มีท่านอธิการบดีจุฬานะคะหรือท่านวิชัยทองแตงนะคะทางบริษัทนะคะก็พูดถึงอันนี้นะคะ

0: สูตรที่2นะคะก็คือเทคโนโลยีปิโตรเคมีนะคะก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการของปิโตรเคมีคือหลังจากปิโตรเลียมแล้วนะคะกันแยกออกมานะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะคะส่วนสาขาที่3ก็จะเป็นดาวสตรีมไปนะคะก็จะเป็นทางด้านเราเรียกว่าสาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์นะคะก็จะสอนทางด้านการผลิตพลาสติกชนิดต่างๆนะคะคุณสมบัติที่ต่างๆของพลาสติกที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็น3หลักสูตรปริญญาโทนะคะส่วนปริญญาเอกเนี่ยเราก็จะมีเทคโนโลยีปิโตรเคมีแล้วก็วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์นะคะเป็น2สาขานะคะสำหรับที่วิทยาลัยนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่จบปริญญาตรีนะคะทางสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือว่าวิศวะสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าสนใจเรียนเทคโนโลยีปิโตรเลียมปิโตรเคมีแล้วก็วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์นะคะของเราเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็เรียนเชิญนะคะ
1: จาก MOU ที่เราเริ่มกันนะครับก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับอย่างที่เราทราบกันเนี่ยครับวิทยาลัยปิโตรเลียมก็คือสถาบันการศึกษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเป็นหลักในส่วนของบริษัท Green Standard เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษารวมถึงการคำนวณCarbon Footprintดังนั้นเนี่ยการที่2สถาบันหรือว่า2หน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมกันก็จะเป็นการ merge กันระหว่างทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสถาบันการศึกษารวมถึงหน่วยงานเอกชนเนี่ยที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้ในส่วนที่เราสามารถทําได้นอกเหนือจากการจับมือกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการ upskill reskill ให้กับตัวนิสิตเองก็ดีหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทนะครับให้เขาสามารถตระหนักรู้ถึงวิธีการคำนวณหรือวิธีการจัดการคาร์บอนได้อย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นในส่วนหนึ่งก็คือว่าการที่เราสามารถผลักดันตรงนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นกลไกสำคัญเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ต้องเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยแล้วก็ต้องการกำลังคนเยอะๆอย่างหน่วยงานองค์กรบริหารการเงินกระจกหรืออุปกรณ์เนี่ยก็พยายามผลักดันตรงนี้แต่ว่าด้วยหน่วยงานหลักอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอครับอาจจะต้องมีกำลังเสริมจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมเพราะฉะนั้นกลไกที่เราจับมือร่วมกันผ่าน MOU เนี่ยจะเป็นจุดผลักดันที่จะสร้างคนแล้วก็พัฒนาสกิลซึ่งเนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางหน่วยงานอวก็คือหน่วยงานกระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการพัฒนาหรือว่าการประกาศเรื่องของตัวมาตรฐาน Green Skill ก็คืออยากจะให้นิสิตหรือว่านักศึกษาเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการจัดการคาร์บอนหรือว่าการเรียนรู้เรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีบทบาทร่วมกันระหว่างบริษัทGreen Standardกับวิทยาลัยปิโตรเลียมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างบุคลากรที่มีทักษะทางเรื่องของGreen Skillต่อไปให้ช่วยประเทศชาติได้พัฒนาเรื่องของการจัดการภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกลไกหลากหลายมากมายหลายประการที่เราจะพยายามที่ทำให้เรื่องของการเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือการเรื่องของ Net Zero หรือว่าการกำจัดตัวพวกการเรือนกระจกทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ากลไกทางอุตสาหกรรมหรือว่ากลไกการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจัดการยากเพราะฉะนั้นการที่เราตระหนักรู้ตอนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่ายิ่งช้าเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียเปรียบครับเพราะว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเคยตั้งเป้าหมายในซีโร่ไว้ประมาณปี2060คศ2065ใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกปรับให้เข้ามาเป็น2050เพราะว่าเราตระหนักแล้วว่ายิ่งช้าก็จะยิ่งไม่ทันด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะผลักดันตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะสามารถสร้างโลกหรือว่าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับลูกหลานได้หรือไม่ยังมีคำพูดนึงที่ผมชอบใช้ประจำนะครับแล้วก็ได้ยินมาประจำก็คือคำพูดมาจากประธานาธิบดีสหรัฐคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอบรักบารักโอบามานะครับท่านกล่าวไว้ว่าเราเป็นรุ่นแรกที่เผชิญกับภาวะโลกร้อนแล้วเราอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ทำบางสิ่งบางอย่างได้กับมันนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ทำอะไรตอนนี้เราอาจจะไม่มีโลกให้เหลืออยู่ให้กับรุ่นเราแล้วก็รุ่นถัดไปนะครับเพราะงั้นผมอยากจะเชิญทุกท่านให้ตระหนักแล้วก็เรียนรู้ถึงเรื่องของการจัดการคาร์บอนแล้วก็ภาวะโลกร้อนว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเผชิญแล้วก็ช่วยกันสร้างให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ
2: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: ความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีเกษตรกรไทยที่ไว้ใจให้เราดูแลถ้าไม่มีลูกค้าที่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าเราถ้าไม่มีซัพพลายเออร์ ที่คอ

0: นับสนุนการทำงานเราให้ราบรื่นและถ้าไม่มีทีมที่ร่วมมือกันตั้งใจพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกรไทยก็คงไม่มีรอยยิ้มที่สวยงามแบบนี้ผลผลิตที่งดงามแบบนี้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันและเดินร่วมทางมาตลอด60ปีและต่อจากนี้ไปมาร่วมสร้างความสุขใจปลอดภัยและยั่งยืนไปด้วยกัน
1: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
2: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%

0: นับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุกสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: สนับสนุนรายการโดยดินดีต้นดีชีวิตดีล้านเปอร์เซ็นต
0: ์สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%
2: เตรียมพร้อมเพราะบางทีผลผลิตได้บางทีผลผลิตเลอะทีนี้เลอะไปแล้วอะตั้งแต่ปลายฝน เข้าหน้าหนาวใหม่ทำยังไงเกษตรกรแบบโอ้โหเรียกร้องพี
3: ่
2: ป
3: ้
2: าเตรียมอะไรไว้ดีล่ะ
3: อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ที่ททบ5ใช่ไหมฮะนะครับหลับตานึกนิดเดียว
4: อย่าหลับนานนะแม
3: ่อย่าเพิ่งหลับเลยอย่าเพิ่งหลับลึกหลับตานึกถึงลำแม่น้ำโขงนะจะมีหลายจังหวัดอยู่แถบนั้นนะครับพอช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะฮะน้ำโขงมันก็จะลดลงมันก็จะเหลือพื้นดินไว
4: ้
3: พื้นดินไว้ริมแม่น้ำโขง
2: ริม
3: ไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเป็นที่ดินทองใช
4: ่
3: นะครับเราก็จะเห็นเนี่ยบรรดาพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ตามริมแม่น้ำโขงเนี่ยเขาไปใช้พื้นที่ตรงนั้นในการปลูกพืชผักพืชผักที่เขาปลูกเป็นพืชอายุสั้น
4: ค่ะก็จะเกี่ยวได้ไว
3: เป็นผักสลัดจังเกตไหมเคยเห็นข่าวป่ะ
2: เยอะเลย
3: เยอะเลย
2: สร้างหลายอย่างเก็บเกี่ยวเร็ว
3: ถูกต้องฮะริมแม่น้ำโขงเนี่ยมันหลายจังหวัดไงมันต่อเนื่องกันไปใช่ไหมหนองคายนครพนมหนองบัวอะไรประมาณนี
2: ้
3: นะครับเยอะแยะเลยเขาก็จะใช้ดินที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเนี่ยตอนที่น้ำมันท่ว
4: ม
3: นะครับแม่น้ำโขงนะหน้าน้ำนี่นะนะครับเนี่ยน้ำก็จะซัดปุ๋ยนะครับซัดอาหารเนี่ยครับขึ้นมาเกยไว
4: ้
3: บริเวณริมฝั่งใช่ไหมฮะธรรมชาตินะธรรมชาติให้มานะ
2: ธรรมชาติน
3: ะครับก็จะมาริมฝั่งพอน้ำมันลดปั๊บนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่บนฝั่งเนี่ย
4: แร่ธาตุต่างๆ
3: แร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่เต็มเลยนั่นแหละครับเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับบรรดาเกษตรกรก็ใช้

0: บริเวณนี้ทำกินมาตลอดและก็ถึงช่วงเวลานี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยคือเรียกว่าถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนะครับจากพ่อจากปู่จากมาถึงรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเนี่ยก็ปลูกกันนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าปลูกอะไรในหน้าฝนในหน้าหนาวเนี่ยจะดีที่สุดนี่แหละครับนะฮะปลูกพืชระยะสั้นอายุสั้นนี่แหละ
1: พืชผักสวนครัวพืช
2: ไ
1: ร่รั้วพืชง่ายง่าย
0: ถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลย
1: ผักสลัดผักพัดได้หมด
0: โดยเฉพาะนะครับตรุษจีนนะตรุษจีนจะเริ่มประมาณสักเดือนปีใหม่ใช่ไหมเลยไปนิดนึงนะครับ
1: ประมาณกุมภา
0: พันธ์กุมภาพันธ์นะครับช่วงนั้นน่ะต้องการผักแบบนี้เยอะ
1: ช่วงนั้นผักแพงมาก
0: ถูกเลยน้องผักต้องรีบเลยนะไปปลูกเลยเตรียมการเลย
1: อุ้ยคือ3เดือนออกผล
0: ผลิตใช่ไงใช่ไง
1: ขายเลยคราวนี้
0: นี่เห็นไหมเนี่ยผักสลัดมีอะไรบ้างฮะกรีนโอ๊กเกรดโอ๊กอะไรต่างๆที่ว่านี้นะครับเนี่ยแบบนี้ในช่วงตรุษจีนเขาต้องการมากเลย
2: สวย
0: แล้วก็ราคาดี
2: ใช่
0: ราคาดีนะ
2: ทำราคาได้
0: ใช่ใช่ใช่
2: ถ้าหมูแล้วปลูกออกมาสวย

0: ับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุกสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: สนับสนุนรายการโดยดินดีต้นดีชีวิตดีล้านเปอร์เซ็นต
0: ์สนับสนุนรายการโดยหงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ 100%
2: ตั้งแต่วันนี้นะครับเนี่ยพอฝนเหือดปั๊บนะครับอีกไม่นานฝนก็จะเหือดละนะครับฝนก็จะน้อยลงละเราเตรียมพื้นที่เลย
3: ฝนเหือดนี่เป็นคนจังหวัดไหนคะเน
4: ี่ยไม่เหือด
2: พอดีพี่เกิดที่เท็กซัส
3: นี่เอาผลละยากยากเอ็นดูเอ็นดูพอฝนเหือดขอพายที่แปดต่อได้เลยค่ะ
2: ฝนเหือดฝนแห้งฝนหายใช่ไหมครับเราก็เตรียมการเลยอันดับแรกนะครับท่านผู้ชมฮะเตรียมดินก่อนนะอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะครับอันดับแรกเตรียมดินก่อนนะครับนี่ทำแปลงก่อนแบบนี้ทำแปลงทำแปลงเสร็จปั๊บยกแปลงขึ้นมาแล้วก็เตรียมดินฮะนั่นแหละครับเตรียมดินเสร็จเอาเลยฮะเอาที่ไปบำรุงดินเนี่ยนะครับดูแลดินเนี่ยเอาไปใส่ก่อนเลยนี่นะฮะ
3: แบบนี้เริ่มต้นด้วยตัวสูตรแก้ดินก่อน
2: ใช่ใช่เอาสูตรแก้ดินก่อนเนื่องจากว่าดินมันถูกน้ำชะไงเอาสูตรแก้ดินไปจัดการก่อน
3: ปรับระบบโครงสร้างดินก่อน
2: แล้วก็ปลูกเลยพืชผักผลไม้ที่เตรียมไว้ปลูกเลยพอปลูกเสร็จปั๊บเนี่ยก็ใช้ได้แหละสูตร A นะครับสูตร B
3: ผสมกันเลย
2: ฝาเขียวฝาแดงผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นตามไปเท่านั้นเองนะครับแบบพ่นฉีดพ่นครั้งเดียวนะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเนี่ยอายุสั้นไง
3: ค่ะแป๊บเดียวนิดเดียว
2: พวกนี้ใช่ครับเนี่ยใบเขียวงามที่สำคัญครับซื้อคุณภาพรับประทานความปลอดภัย
4: นี่ไม่ต้องกลัวปุ๋ยไม่ต้องกลัวเคมีอันนี้ใช้แบบนี้จุลินทรีย์เอาลงไปได้ใบสวยๆออกผลผลิตแน่นๆแล้วมันโตพอดีในช่วงระยะเวลาที่คนต้องการนี่ราคาตลาดเราได้แล้ว
2: ใช่ครับใช่ครับราคาดีตุ๊ดกินเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวว่าเลยนะฮะนอกจากจะได้ไปขายน
3: ะ
2: การกินเองก็ไม่ต้องไปซื้อเขา
3: ปลอดภัยด้วยประหยัดเงินได้เยอะแหมอันนี้ครบเครื่องเลยนะคะยังไงไปเตรียมการกันได้เลยแล้วก็ไปเตรียมดินกันก่อนได
0: ้และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เป็นสาระความรู้มาให้คุณผู้ชมแบบจัดเต็มการจากรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนนะคะสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกอย่าลืมรับชมกันให้ได้นะคะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วค่ะอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 10:35 นทางช่อง5นะคะวันนี้ชัดและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สนับสนุนรายการโดยประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก

0: สนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรยักษ์เขียวบำรุงดินใช้กับพืชได้ทุกชนิดทำให้พืชโตไวสุขภาพแข็งแรงช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดลงดินใช้ได้ประมาณ 5-7 ไร่ใช้ได้ทุก7วันหรือ15วันสนับสนุนรายการโดยเจิมเกษตรจุลินทรีย์ธรรมชาติศักยภาพสูงสูตรหายเหม็นบำบัดน้ำเสียกำจัดกลิ่นสลายตะกอนไขมันในท่อน้ำทิ้งสำหรับใช้ในครัวเรือนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดบรรจุ1ซอง200กรัมผสมน้ำได้200ถึง500ลิตรใช้ได้ในทุก7วันหรือ15วัน
1: หงฟ้ายาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Mix Night พลัง 5-in-1 จากน้ำมันสกัดธรรมชาติ
2: 100%
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKOถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึงเวลา 20:00 นทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
5: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
6: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว 11:00 นนะคะรัฐบาลเผยค่ะยอดใช้จ่ายไทยช่วยแทพลัสทะลุ 161,000 ล้านบาทพยุงกำลังซื้อส่งรายได้ถึงร้านค้าช่วยเศรษฐกิจฐานรากฐานวิกฤตพลังงานค่ะนางสาวลดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าวันที่18กันยายนเวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 161,555.6 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ26,46,623 รายแล้วก็ร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,528 รายสะท้อนการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากมาตรการไปสู่ประชาชนร้านค้าและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 161,555.6 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินภาครัฐร่วมจ่าย 92,900.7 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 68,654.9 ล้านบาทโดยเป็นการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติรวม 155,335.8 ล้านบาทแล้วก็ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่รวม 6,219.8 ล้านบาททั้งนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังเผชิญแรงกดดันจากราคาพลังงานโดย Fitch Ratingประเมินว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อกำลังซื้อและต้นทุนของภาคธุรกิจขณะที่เศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนจากการบริโภคและมาตรการภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประคองกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การทรุดตัวของดินบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่ออาคารเรียนและก็พื้นที่โดยรอบโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์จากผู้ราชการจังหวัดน่านพร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมทั้งนี้เพื่อ

0: การทรุดตัวของชั้นดินเพื่อวางแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากดินสไลด์หรือว่าการเคลื่อนตัวของดินที่เพิ่มเติมพร้อมกับมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทั้งด้านความปลอดภัยโดยประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดหากจุดใดมีความเสี่ยงสูงให้กั้นเป็นพื้นที่อันตรายทันทีและพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็เตรียมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวรวมถึงจัดหาสถานที่เพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ต่อไปพันเอกรัชพลทองอารีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำพิธีส่งมอบโครงการซ่อมแซมเส้นทางผิวจราจรหินคลุกกว้าง5เมตรไม่มีหลายทางจำนวน2เส้นทางให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอยที่บ้านหนองบัวหมู่ที่15แล้วก็บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายหมู่ที่6ตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ส่วนท้องถิ่นค่ะนำไปดูแลรักษาแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบทางนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนด้านการเดินทางให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีเส้นทางคมนาคมที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วขึ้นด้วยรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการของภาครัฐส่งผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุไปยังสถานพยาบาลได้ทันท่วงทีซึ่งประชาชนในพื้นที่นะคะจะได้รับประโยชน์จำนวน401ครัวเรือนรวม 1,224 คนค่ะ
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
2: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ็งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็ง
2: รับชมทันข่าวช่วงต่อไป12นาฬิกาค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ช่วงนี้ดิฉันชลดิษฐ์รสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Triple M Magazine on Air ค่ะรายการดีๆที่พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอิชชูที่สำคัญนะคะรวมไปถึงการยึดหลักความพอเพียงของพี่น้องประชาชนนำเสนอเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 11:05 นถึง 11:30 นทางทบ5กับดิฉันกิติภาไรราอินทรพลดำเนินรายการนะคะผู้ชมคะวันนี้นะคะความสุขที่หลายๆคนทวินหาบางทีไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินมากนะคะหนึ่งในแนวทางสำคัญนะคะในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้นั้นก็คือการรู้จักพึ่งพาตนเองนะคะใช้ชีวิตอย่างพอดีแล้วก็สร้างรายได้จากสิ่งที่มีอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ

ความหมายของสายพระราชาในหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของการระเบิดจากข้างในการที่เข้าใจในธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของดินรู้ว่าดินแต่ละช่วงของอุณหภูมินั้นให้สีอะไรสีเทาสีดำหรือสีส้มการปั้นดินยังไงไม่ให้แตกการอบหรือว่าการเผาดินที่มีมานานนับร้อยปีนี่แหละครับเกิดความเป็นภูมิปัญญาเกิดความเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนปั้นดินเนี่ยสืบสานต่อยอดมาถึง4ชั่วอายุคนนะครับ

แสดงให้เห็นถึงว่ามีความมั่นคงและยั่งยืนที่สามารถสร้างรายได้อาชีพให้กับครอบครัวชุมชนจนกระทั่งเกาะเกร็ดมีชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องของการปั้นดินเนี่ยซึ่งมีความวิจิตรปราณีตบรรจงจึงได้เป็นสัญลักษณ์ตาประจำจังหวัดของจังหวัดนนทบุรีนะครับ

0: นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ66ปีภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจ PEA เติมพลังให้ทุกชีวิต66 Year of Trust PEA Powering Every Life โดยมีคณะผู้บริหารพนักงานและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานโดยในปีนี้เป็นปีที่ PEA มุ่งสานต่อภารกิจการดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงพร้อมยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ตลอด66ปี PEA ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนพร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การเป็นองค์กรพลังงานที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเติมพลังให้ทุกชีวิตและร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงต่อไป
1: วันนี้ก็ถือว่าครบรอบ66ปีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรามีบทบาทเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเรารับผิดชอบทั้งหมด74จังหวัดทั่วประเทศเราขยายเขตไปแล้ว 100% เราลงทุนสร้างโครงข่ายที่มีความมั่นคงเข้มแข็งโดยมีการลงทุนเรื่องของสมาร์ทกริดเรื่องของสกาดาเรื่องของ AMR รวมทั้งแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของการให้ประชาชนคนไทยมีไฟฟ้ามีแสงสว่างมีเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ
0: รู้หรือไม่โดป้าเซอร์วิสเซ็นเตอร์หรือศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองให้บริการอะไรบ้างศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเปิดให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครหรือประกอบธุรกิจในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามประเภทงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองโดยแบ่งตามประเภทงานที่ให้บริการได้แก่งานอาวุธปืนให้บริการในการขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือใบอนุญาตป.4งานขายทอดตลาดและค้าของเก่าให้บริการขอตั้งใหม่ต่ออายุแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและอื่นๆของผู้ประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่าเช่นรถยนต์มือสองพระเครื่องเครื่องทองขยะรีไซเคิลงานพนันให้บริการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันและแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคงานเรียรัยให้บริการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรียรัยและทำการเรียรัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครงานโรงแรมให้บริการขอตั้งใหม่ต่ออายุใบอนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมการออกใบรับแจ้งผู้จัดการโรงแรมการรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมงานโรงรับจำนำให้บริการขอตั้งต่ออายุใบอนุญาตโรงรับจำนำแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงรับจำนำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมณศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองวังชัยยาถนนนครสวรรค์แขวง4แยกมหานาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023569582หรือ LINE Official ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองและ Facebook Fanpage ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

สเด็จสู่ทิพสถานคลัยลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่องประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะ

0: องค์ธรรมรงค์นิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
2: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
3: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
4: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
5: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะ
1: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

0: กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะวันนี้ดิฉันกิติภาอินทรผลนะคะพร้อมกับพี่เล็กวาสนานานุ่มนะคะเรามาอยู่ที่กรมควบคุมโรคพี่เล็กคะวัณโรคนี่เขาบอกว่าเป็นภัยเงียบนะกรมควบคุมโรคนี่เขาทำงานเชิงรุกมากเลย
1: คือเราก็รู้จักวัณโรคมานานแล้วเนอะแต่คืออันนี้ความที่แบบไม่รู้ของเราเองเราคิดว่าวิวัณโรคตอนนี้คงไม่ค่อยมีแล้วมั้งหรือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแล้วมั้งแต่ว่าเท่าที่เราทราบเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหนอกจากเป็นภัยเงียบแล้วคือยังคงมีคนติดเชื้อโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยแต่ละปีเนี่ยยังอยู่ในปริมาณที่สูงอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราต้องมาพูดคุยนะคะสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคในเรื่องของการเฝ้าระวังการยุติรวมไปถึงเป้าหมายต่างๆทำอย่างไรให้ตัวเลขมันลดลงนะคะต้อนรับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์กันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เรียกพี่หมอเทียนนะคะ
2: ขออนุญา
0: ตวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่านะคะวัณโรคเป็นภัยเงียบมากค่ะวันนี้ทิศทางนะคะในเรื่องของวัณโรคในปัจจุบันเนี่ยนะคะรวมไปถึงการขับเคลื่อนการป้องกันนะคะควบคุมโรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่เทียนคะ
2: ครับก็กรมควบคุมโรคนะครับเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งท่านมีแนวคิดที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยปลอดจากวัณโรคทางกรมก็ได้นําแนวคิดนี้มาเร่งในการที่จะยุติวัณโรคให้ได้เร็วที่สุดแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีการติดต่อกันทางเดินหายใจนะครับการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วก็ยิ่งถ้าใกล้ชิดนานเท่าไหร่ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าวัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าเรารู้เร็วนะครับเราสามารถป้องกันแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เพราะฉะนั้นนโยบายจากตรงนี้นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการที่จะคัดกรองเชิงรุกแล้วก็เน้นในส่วนที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็คือ AI ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเรามีการคัดกรองผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงประมาณ3ล้านคนถ้าเรามีเทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยก็จะทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เรียกว่าเยี่ยมมากเลยทีเดียวเพราะว่าทุกวันนี้ภัยเงียบก็คือวัณโรคนะคะถ้าเกิดมันแพร่กระจายแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยนะคะตัวเลขมันก็จะนับวันเติบโตขึ้น
1: เพราะเห็นบอกว่าปีนึงเนี่ยเรามีคนติดวัณโรคเป็นล้านคนเลย
2: เป็นระดับโลกนะฮะหมายถึงว่าตัวเลขทั้งโลกเนี่ยเขามีข้อมูลว่าปีนึงพบผู้ป่วยประมาณสัก10ล้านคนนะครับประเทศไทยเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขคาดการนะฮะที่ทางองค์การอนามัยโลกคาดการเนี่ยคิดว่าประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยประมาณ146ต่อแสนประชากรก็จะประมาณสักมา 104,000 คนแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเรายังค้นหาได้ไม่ครบอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มานะครับว่าเราจะหาแนวทางหรือมาตรการยังไงที่จะทำให้การค้นหาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ค้นหาผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด
0: แต่ถึงยังไงวันนี้กรมควบคุมโรคเขาก็มีมอตโต้นะพี่เล็กนะคะมอตโต้ที่บอกว่ารู้เร็วรักษาหายไม่แพร่กระจายไม่ตีตรานะคะ
1: คืออันนี้สนใจคำสุดท้ายเลยคำว่าไม่ตีตราเนี่ยคือหมายถึงไงคนที่เขาเป็นโรคอยู่รู้สึกว่าเขามีปัญหาหรือว่ายังไง
2: ฮะใช่ครับอย่างที่เรียนฮะว่าเนื่องจากโรควัณโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีการติดต่อได้นะทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วเนี่ยใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางกรณีที่เวลาผู้ป่วยที่เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นทราบว่าเป็นเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกอาจจะไม่ค่อยกลัวที่จะอยู่ใกล้เพราะว่ากลัวจะรับเชื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าเราป้องกันดีๆแล้วก็ทางผู้ป่วยเขาทานยาได้ต่อเนื่องเนี่ยตามที่ทางแพทย์ได้ให้ยาไว้เนี่ยผมว่าพวกเรานะฮะคนที่อยู่รอบข้างนะฮะก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจอย่างไรนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกำลังใจที่จะรักษาจนครบ
0: ค่ะนะคะมาถึงนะคะในเรื่องของโจทย์ใหญ่สถานการณ์ปัจจุบันโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในการเร่งยุติ

0: ติวัณโรคเนี่ยทางกรมควบคุมโรคเนี่ยจะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าส่วนแรกเนี่ยคือผู้ป่วยที่มีอาการซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้จะมาโรงพยาบาลแต่ว่าจะมีกลุ่มนึงที่อาจจะมีอาการไม่มากนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมซึ่งกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่เราต้องมีมาตรการที่จะไปค้นหาเชิงรุกนะให้ได้มากกว่าที่ผ่านมาเพื่อจะได้นำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบให้ได้มากขึ้น
2: เอาแบบว่าให้สังเกตตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะว่าอาการเช่นไอติดต่อกันประมาณ2สัปดาห์แล้วก็ที่ชัดๆเลยคือมีเสมหะเสมหะแล้วปนเลือดออกมาด้วย
1: คือถ้าเป็นไประยะหนึ่งก็อาจจะทำให้มีไอแล้วมีเลือดออกมาได้แล้วก็อาจจะมีอาการอื่นเพิ่มเติมถ้ามีไข้มีอ่อนเพลียมีน้ำหนักลดอาการต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านอาจจะมีเชื้อวัณโรคอยู
0: ่ถ้าตรงนี้เนี่ยทางกรมควบคุมโรคจะดำเนินการยังไงให้มันเป็นไปตามนโยบายของท่านที่บอกว่าจะสร้างความเข้าใจยังไงให้เขามาร่วมรักษากับเราให้มันครบ
1: ก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับไปในหลายๆช่องทางให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของตัวโรควัณโรคให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรการของเราเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเราก็มีหน่วยงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับตำบลนะฮะก็คือรปสตนะครับระดับอำเภอนะฮะเรามีโรงพยาบาลอำเภอนะครับโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะซึ่งอันนี้เราก็ทำงานร่วมกันในการที่จะเอานโยบายในเรื่องของการเน้นการค้นหาแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายของเราอย่างที่ผมเรียนแล้วก็พยายามที่จะเอาเข้ามาเข้าสู่ระบบการคัดกรองการเอ็กซเรย์ปอดนะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้อคือตอนนี้นอกจากเรื่องของการที่เราพยายามให้คนไข้เนี่ยได้ทานยาต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญอันนึงนะฮะที่ตอนนี้ทางกรมพยายามจะมุ่งเน้นก็คือเราพยายามที่จะมีการตรวจหาเชื้อดื้อยานะครับตั้งแต่ก่อนเริ่มรักษาอย่างที่ผมเรียนไปฮะว่าตอนนี้เราพยายามจะใช้การตรวจหาเชื้อวัณโรคจากเสมหะเนี่ยด้วยการตรวจทางโมเลกุลาร์ก็คือการตรวจด้วยวิธี PCR ก็จะเอาเสมหะมานะฮะแล้วก็ไปเข้าสู่เข้าเครื่องที่ตรวจนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยก็จะสามารถที่จะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ต้นเลยว่าคนไข้คนนั้นน่ะมีโอกาสที่จะดื้อยาหรือเปล่านะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำนายเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็หาสูตรยาที่เหมาะสมในการรักษาเขาแล้วจริงๆอย่างนี้ด้วยคือที่เราพบเนี่ยคือผู้ป่วยเนี่ยคนที่จะมีความเสี่ยงอย่างที่ผมเรียนนะก็คือคนที่อยู่ด้วยใกล้ชิดต้องเรียนผู้ป่วยทุกท่านว่าถ้าท่านรักษาให้รีบหายเร็วเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ท่านชิดท่านนะครอบครัวนะครับก็จะปลอดภัยไปด้วย
0: ในช่วงท้ายค่ะอยากให้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคฝากถึงพี่น้องประชาชนกันค่ะ
1: อยากจะฝากถึงประชาชนทุกท่านนะครับว่าวัณโรคไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นโรคที่ป้องกันได้ควบคุมได้และรักษาให้หายขาดได้ครับนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้เร็วเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงคืออยากจะย้ำว่าถ้าท่านมีผู้ป่วยวัณโรคในบ้านท่านคือกลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดท่านเป็นโรคเบาหวานที่ระดับน้ำตาลคุมไม่ได้ท่านทานยากดภูมิท่านเป็นโรคไตเรื้อรังหรือท่านมีเชื้อ HIV เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านมีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคมากขึ้นก็อยากให้ท่านเนี่ยไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบในการคัดกรองเพื่อตรวจหาเชื้อ
0: ปี2570นะว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะจะยุติวัณโรคซึ่งถือว่าเป็นภัยเงียบซึ่งพวกเราเองต้องให้ความร่วมมือด้วยในการที่จะไปรักษาสำหรับใครที่รู้ว่าตัวเองได้รับเชื้อหรือว่าอยู่ในบ้านแล้วก็มีใครอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นวัณโรคจะต้องรีบไปรักษาค่ะ
2: เพราะฉะนั้นงานในปี2570นะเป็นปีที่กรมควบคุมโรคนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเริ่มสู้นะกับวัณโรคแบบจริงจังนะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องร่วมมือกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้อง together

0: พบกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ
1: เราจะมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที
2: ่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนก็เป็นเรื่องใหญ
3: ่เราปราบปรามเครือข่ายก็คือกลุ่มจีนเทา
4: ด้านในก็จะเป็นรังสแกมเมอร์นะคะ
0: เรื่องเด่นประเด็นดังได้ที่นี่ Triple M Magazine on Air ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ทางช่อง 5 HD

รับเข้าสู่รายการของเรานะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมคะช่วงชีวิตดีๆวิถีพอเพียงนะคะเราก็ไปติดตามชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ยึดหลักความพอเพียงนำเสนอเป็นประจำแล้วก็นำไปรีรันอีกครั้งหนึ่งในช่อง YouTube ของเราอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe เมื่อมีเรื่องใหม่ๆในการที่จะอัพขึ้นแล้วก็จะได้แจ้งเตือนเราจะ

ไม่พลาดเรื่องดีๆนะคะเอาละค่ะวันนี้ในช่วงของชีวิตดีๆนะคะเราพาทุกท่านไปพบกับคุณนายนายังเกิดค่ะเจ้าของกระท่อมเห็ดฟาร์มไซน้อยนี่เองนะคะเริ่มต้นจากการมองหาอาชีพเสริมค่ะเหมาะกับตนเองนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเพาะเห็ดนะคะจากงานที่แบบว่าเสริมเป็นรายได้เล็กๆนะคะสู่การพัฒนาเป็นฟาร์มอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการเก็บผลผลิตจำหน่ายแล้วก็แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มอีกด้วยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่ามีความสุขอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะคะไปติดตามชมกันค่ะ

0: 14ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นเราก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งถ้าบอกว่าเป็นสถาบันการเงินทุกคนก็คิดว่ามันคงมีความมั่นคงนะคะแต่เรามองว่าจริงๆแล้วว่ามันทุกอย่างมันก็จะต้องมีเรื่องของเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเราก็เลยมองว่าถ้ามันมีวิกฤตเกิดขึ้นในมนุษย์เงินเดือนหรือว่าการทำงานของเราเนี่ยเราจะทำอาชีพอะไรก็เลยมาเห็นว่าอาชีพพ่อเห็ดนะคะก็น่าจะเหมาะกับผู้หญิงไม่ต้องลงแรงอะไรมากนะคะแล้วก็ไม่อยู่กลางแดดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไปค่ะแรกๆก็ไปซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ดอยู่แถวๆชลบุรีนะคะแล้วก็เอามาเพาะเลี้ยงข้างบ้านดูเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพในวันนี้เลยนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะเพาะเห็ดตัวนางรมฮังการีสีขาวพอออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเราก็ตกหลุมรักเห็ดขึ้นมาทันทีเลยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราหาความรู้ช่วงนั้นก็เลยไปเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนค่ะเป็นหลักสูตรสั้นๆค่ะประมาณ5วันนะคะซึ่งเป็นการนั่งเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไปลงพื้นที่จริงแค่1วันก่อนจบพอเราเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลงทุนแล้วก็หาพื้นที่เช่าพื้นที่อยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อจะได้ดูแลแล้วก็ควบคู่กับงานประจำไปค่ะเราเริ่มวางแผนการตลาดว่าเราจะต้องไปติดต่อแม่ค้าคนไหนยังไงตามแผงผักที่เขาขายเห็ดเราก็เลยเดินไปแล้วก็ไปบอกว่าแม่ค้านะคะที่ตลาดเราทำฟาร์มเห็ดนะเราต้องการที่จะเอาเห็ดมาขายสนใจรับซื้อไหมเดี๋ยวเรามาส่งอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าแผงผักทั้งหมดปฏิเสธเราหมดเลยเพราะเขาบอกว่าเขาใช้ไม่เยอะตอนนั้นก็รู้สึกเฟลนะคะแล้วก็จะทำไงดีแต่เราก็ไม่ท้อค่ะเราก็มองว่าของเราดีจริงนะคะเราก็เลยไปเช่าแผงในตลาดยืนขายเองตั้งแต่3-4 ตีอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่ค้าเขาจะไปทำอาหารขายตอนเช้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นว่าของเราพอไปวางขายมันมีความต่างกับตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็มีความสดนะคะราคาก็สามารถแข่งขันได้ทำให้เราขายหมดนะคะ100 กว่าถุงในเวลาประมาณไม่เกิน2 ชั่วโมงค่ะเห็ดเนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าต่างๆได้มากมายอย่างเงี้ยค่ะเรามีคาเฟ่เมนูเห็ดนะคะคาเฟ่ของเราก็เป็นคาเฟ่เมนูสุขภาพนะคะก็จะมีทั้งน้ำเอนไซม์เห็ดมีทั้งเฟรนช์ฟรายเห็ดมีเห็ดสีชมพูนะคะที่อบกรอบอร่อยมากนะคะมีข้าวตังหน้าเห็ดมีแคบเห็ดหอมนะคะมีน้ำพริกเห็ดแล้วก็จะเป็นแหนมเห็ดที่ลูกค้าชอบรวมทั้งอาหารที่เป็นแพลนเบสนั่นก็คือหมูกรอบจากเห็ดอันนี้ก็จะอร่อยมากลูกค้าเวลาทานยังไม่รู้เลยว่ามันคือเห็ดคิดว่าเป็นหมูกรอบอะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะมีนวัตกรรมและเรื่องของอาหารเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราได้รับรางวัลนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรค่ะเวลาคนเดินเข้ามาที่ฟาร์มเนี่ยบางครั้งเขาต้องการหาว่าตัวเขาเหมาะไหมกับอาชีพนี้การที่เราได้เปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์ว่าเอาไปเพาะดูซิคุณทำได้ไหมถ้าเขาทำได้แล้วเขาค่อยมาเรียนเราก็เลยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้คนนะคะได้มาเรียนรู้ที่ฟาร์มเพราะว่าเรามองว่าการที่เราเผยแพร่องค์ความรู้ออกไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาชีพเพาะเห็ดมันสามารถทำเป็นอาชีพได้จริงเราก็จะได้เปิดประสบการณ์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะเผยแพร่ให้กับคนที่ต้องการอยากรู้เหมือนเราตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะให้คนมาเปิดรับอบรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนได้มาเรียนรู้ที่ฟาร์มนะคะช่วงนั้นเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9ท่านบูมมากๆนะคะแล้วเราก็เลยมองว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยค่ะดินน้ำค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สิ่งนี้ถ้าเราได้มาพัฒนาเพื่อที่จะทำให้การเพาะเห็ดหรือว่าอาชีพเพาะเห็ดเนี่ยสามารถที่จะมีความยั่งยืนมากขึ้นเป็นเกษตรที่เป็นมืออาชีพไม่ใช่เป็นเกษตรยั่งชีพถ้าเราทำผลผลิตของเราให้ดีให้อยู่ในคุณภาพที่ได้มาตรฐานก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่อยากที่จะเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทำเกษตรไม่จำเป็นต้องเป็นเห็ดก็ได้ค่ะเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันฟิตกับตัวเราก็ต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งค่ะการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะทำให้ทุกๆอย่างในเรื่องของอาชีพมันถูกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ที่สำคัญคือคุณภาพต้องดีด้วยนะคะเพราะลูกค้าตอนนี้ค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารที่ดีแล้วก็ปลอดสารนะคะ
1: ความอดทนความมุ่งมั่นนะคะก็จะสร้างความมั่นคงให้กับเราในที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกครัวเรือนนะคะที่กำลังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างอาชีพเสริมและในอนาคตอาจจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกับรายการที่เป็น M Magazine on Air ได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าดิฉันกิติภาไลลาอินทรพลต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเหลือลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: ให้ทุกก้าวเดินของผู้ป่วยไม่ต้องเดียวดายอีกต่อไปขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อเทียมและส่องกล้องรองรับการรักษาผู้ป่วยราชการสนามและสังคมผู้สูงอายุร่วมส่งต่อพลังใจได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าพิเศษบริจาค 2,000 บาทรับกระเป๋าผ้าหม้อห้อม 4,000 บาทรับกระเป๋าแคนวาสร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุกก้าวเดินให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคง
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบิลและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันช่วงฤดูฝนนะครับกับจังหวัดที่บอกว่าเขียวขจีเขียวชอุ่มมากๆในช่วงนี้นะครับและที่สำคัญมีวิถีแบบสโลไลฟ์ครับที่นี่คือจังหวัดพะเยาครับสำหรับการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทยครับคุณผู้ชมครับและจุดที่บินยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดพะเยานะครับที่นี่คือลานพญานาคคู่นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมกว้านพะเยาแห่งนี้นะครับดังนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเริ่มต้นเช็คอินตรงนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่ามาถึงจังหวัดพะเยาแล้วนะครับและที่สำคัญบรรยากาศยามเช้าแบบนี้เราได้เห็นผู้คนออกมาใช้ชีวิตมาออกกำลังกายมาพบปะพูดคุยกันและที่สำคัญที่นี่ต้องบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยดังนั้นเช้าวันนี้เดี๋ยวบินจะต้องขออนุญาตไปหาของกินกันก่อนและที่สำคัญเราจะมาเติมบุญกันก่อนในยามเช้านะครับที่กาดระเบียงสุขนั่นเองส่วนเรื่องราวความพิเศษของทริปนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้ครับ

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบ
3: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it you can do it you can do it ไม่ไหวก็แค
1: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อโดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ว่าบรรยากาศยามเช้าที่ริมกวานพะเยานะครับนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆให้เราเนี่ยได้มาเดินออกกำลังกายได้มาพบปะแล้วนะครับตรงนี้คือเป็นตลาดนะครับเรียกว่ากาดระเบียงสุกนั่นเองนะครับซึ่งที่นี่มีอาหารหลากหลายทั้งอาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็อาหารที่เราสามารถนะครับมาทานกันได้ในยามเช้าเลยริมกวานพะเยานั่นเองที่สำคัญที่นี่เรายังมีการใส่บาตรนะก็จะมีพระเนี่ยแจวเรือมารับบิณฑบาตทางน้ำนะครับดังนั้นวันนี้มาที่ทั้งทีเดี๋ยวบินจะมาหาของอร่อยๆนะครับแล้วก็มาหาของใส่บาตรกันช่วยกันรักโลกของเราหน่อยนะครับบินก็เลยมีถุงผ้าแก้วน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการทานอาหารเช้านั่นเองนะครับเพื่อช่วยรักโลกของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างเราเดินมานะครับปรากฏว่ามาเจอร้านนี้ซึ่งเป็นกินส้มกินส้มคืออะไรฮะ
8: คล้าย
7: ๆแหนมหมูและที่สำคัญร้านนี้เนี่ยเห็นไหมเขาช่วยรักโลกของเราด้วยนะครับใช้ใบตองงดใช้พลาสติกเดี๋ยวลองทานกินส้มหมกไข่ดาวดีกว่านะครับหน้าตาน่าทานดีข้าวต้มหัวงอกนี่คืออะไรครับ
9: ข้าวต้มเปล่าๆนี่แหละครับผมมีไส้กล้วยกับไส้ถั่ว
7: เดี๋ยวเราจะซื้อไปทานกันนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะซื้อใส่บาตรนะครับของดีสีจอมเรืองอันนี้คือ
10: ภาษาขยายคือข้าวเหนียว
7: ข้าวเหนียว
10: แต่ทางเหนือจะเรียกข้าวกันจีน
7: จีนนี่คือ
10: เนื้อหมูค่ะ
7: เนื้อหมูอันนี้เป็นเนื้อหมูล่ะ
10: ค่ะแล้วก็มีเลือดมีหมูแล้วก็ผสมปรุงรสแล้วก็ไปนึ่ง
7: อ
10: ะค่ะ
7: ห่อละเท่าไหร่ครับเนี่ย
10: ห่อ10 บาท
7: ห่อละ10 บาทถูกมากเรามีอาหารแล้วมีกับข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมีน้ำดื่มสักหน่อยนะครับและแน่นอนครับเช้าๆแบบนี้ต้องกาแฟนะครับที่พะเยาเนี่ยมีกาแฟหลากหลายแบรนด์นะครับที่ขึ้นชื่อเอาโน่ฮะโน่เย็นไม่หวานเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องใส่แก้วของทางร้านโผแก้วมาเองได้ไหมฮะ
8: ได้ค่ะ
7: มีส่วนลดไหมเนี่ย เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้เห็นพระเนี่ยนั่งมาในเรือแจวด้วยนะครับมีคนที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยตลาดเนี่ยก็พากันใส่บาตรทางเรือว่ากันอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้บินก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญด้วยนะครับหลังจากอิ่มบุญแล้วต่อไปต้องอิ่มท้องแล้วนะครับด้วยเมนูอาหารที่เราเลือกซื้อในกาดระเบียงสุขแห่งนี้นั่นเองนะครับขออนุญาตอิ่มท้องกันบ้างนะครับหลังจากอิ่มบุญแล้วกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ก่อนที่เราจะเดินทางไปลุยกันต่อในอัปเดตไทยแลนด์วันนี
11: ้ก่อนที่เราจะเดินทางออกนอกเมืองนะครับพะเยายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เปี่ยมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ห้ามพลาดครับเริ่มต้นกันที่บริเวณหน้าลานพญานาคคู่แห่งนี้นะครับกับการเข้ามากราบสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองอดีตกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองภูกามยาวอันเกรียงไกรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นทริปในวันนี้จากนั้นไม่ไกลกันนะครับเราก็จะนั่งเรือพายพื้นบ้านไปสักการะหลวงพ่อศิลาณวัดติโลกอารามวัดกลางกว้านพะเยาที่มีอายุกว่า500 ปีจากนั้นไปกราบขอพรพระเจ้าตนหลวงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่ใหญ่ที่สุดในล้านนาที่วัดศรีโคมคำและแวะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของเมืองพะเยาอันยาวนานกันต่อที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์ครับเอาละครับจุดหมายต่อไปของเราในวันนี้นะครับจะขยับออกนอกเมืองไปสัมผัสพลังแห่งธรรมชาติบำบัดที่อำเภอเชียงคำกันครับ
7: และตอนนี้นะครับบินก็เดินทางมาที่

0: ีกรมทยานแล้วก็จะมีทศจจังหวัดคร
1: ับ
0: แล้วก็จะมีหน่วยงานของกรมรถโลกร้อน
1: ครับ
0: ครับเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับชุมชนเป็นหลัก
1: นั่นหมายความว่าเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชน
0: ใช่
1: ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: แต่บริหารจัดการร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ที่มาถึงจุดเด่นของป่าชุมชนที่นี่กันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นว่ามีกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับ
0: ใช่ครับในป่าชุมชนนะครับจุดเด่นหนึ่งนะครับจะเป็นการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตเป็นที่แรกของจังหวัดพะเยา
1: ที่นี่นะ
0: ครับแล้วก็มีที่เดียวของจังหวัดพะเยาด้วยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีกิจกรรมคืออาป่า
1: อาป่า
0: ครับผม
1: อาป่าคืออะไร
0: อาป่าก็คือกิจกรรม forest bathing นะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้จักครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นบวชป่าครับมีพิธีสืบชะตาแม่น้ำ
1: คร
0: ับเราเป็นทำประจำทุกปีก่อนเข้าพรรษาเราจะมีฐานการเรียนรู้อยู่ที่8ฐานแต่ละฐานนี้ก็จะให้ความรู้แตกต่างกันไปครับระยะทางในการเดินที่เราฟิกไว้ก็อยู่ที่ประมาณ3โลกว่า
1: แต่วันนี้เหมือนผมมาเนี่ยจะให้เดินสักกี่กิโลดีฮะ
0: ป่านี้เราจะใช้ระยะทางประมาณ500เมตร
1: 500เมตร
0: ครับผมอันดับแรกครับเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะเจ้าพ่อขุนน้ำห้วยโป่งแห่งนี้ก่อนครับที่ท่านดูแลป่าชุมชนแล้วก็เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านปีแห่งนี้ครับผม
1: โอเค
0: Welcome drink ครับ
1: Welcome drink
0: ครับผม
1: คืออะไรครับเนี่ย
0: เป็นน้ำอัญชันครับผมอัญชันเราเก็บมาจากในป่าชุมชนครับผม
1: โอ้ไม่หวาน
0: ครับผม
1: ไม่หวานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมือนจะมีน้ำผึ้งลงไปด้วย
0: น้ำผึ้งครับผม
1: Welcome drink ได้สดชื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันในป่าแล้วข้างๆเนี่ย
0: ฮะข้างๆนี้จะเป็นเมี่ยงคำครับเมี่ยงคำจะเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับที่นำมาจากในชุมชนของเราเองเลยนะครับ
1: นะครับอันนี้คือน้ำราดที่นี่จะเป็นแบบแข็งๆนะปกติเนี่ยเมี่ยงมันจะเป็นน้ำราดแบบเหนียวๆ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นก้อนกินกันก่อนจะได้มีพลังนะ
0: อืมอร่อยไหมคร
1: ับ เอ้ยอะไรอ่ะ
0: ภาษาเหนือจะเรียกบักเวน
1: บักเวนอันนี้อร่อยก็อยู่ในป่านี่แหละ
0: ครับผม
1: ผัดมาข้างๆนี่คืออะไร
0: สเปรย์ตะไคร้หอมไร่ยุงครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งตะไคร้เนี่ยเราก็ปลูกในป่าชุมชนเหมือนกันครับจะมีกระเป๋าครับอาป่า
1: อาป่า
0: ครับผมอันนี้จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาในป่าครับผม
1: ครับ
0: ข้างในกระเป๋าก็จะมีโปสการ์ดครับ
1: นี่คือ
0: เป็นคือรูปของ
1: ข้างในป่า
0: ข้างในป่าเลยครับแล้วก็จะมีตะไคร้หอม
2: อ๋ออันนี้สำคัญเนาะ
0: ใช่ครับ
2: ไปข้างในเผื่อไปเจอยุง
0: ใช่ครับ
2: ป้องกันฉีดเอาไว้
0: แล้วก็จะมีเป็นกระดาษครับเอาไว้เล่นกับแสงและเงาในกิจกรรมของอาป่า
2: อ
0: ๋
2: อข้างในจะมี
1: กิจกรรมอีก
0: ครับผม
1: ตอนนี้พร้อมแล้วอิ่มท้องเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ต่างๆพร้อมแล้วนะครับสำหรับที่จะป้องกันยุงด้วยแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการอาบป่าด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปอาบป่ากันอาป่าคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปดูกันข้างในครับ
0: ครับผม
3: ธนาคารออมสินชวนทุกครอบครัวส่งต่อความรักกับเงินฝากออมสินออมรักบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทแต่ให้ความคุ้มค่าคูณ3ต่อที่1พ่อแม่หรือเครือญาติปู่ย่าตายายสามารถเปิดบัญชีให้เด็กได้ต่อที่2เพิ่มความอุ่นใจให้กับทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์ตั้งแต่แรกเกิดถึงไม่เกิน10ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุ 1% ของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้งผู้ฝากอายุตั้งแต่20ถึง65ปีบริบูรณ์รับคุ้มครองอุบัติเหตุอบ.1เพิ่มเป็น4เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือสูงสุด 400,000 บาทต่อบัญชีไม่รวมอาชีพที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นประจำและต่อที่3รับดอกเบี้ยเงินฝาก 0.35% ต่อปีรับเต็มไม่เสียภาษีเพราะทุกบาทที่ออมในวันนี้คือความอุ่นใจของลูกในวันหน้าเริ่มต้นออมได้ง่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบ
3: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
1: ไม่ไหวก็แค่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: ตอนนี้เป็นประตูสู่พื้นป่าครับ
8: เอ้าล่ะฮะนี่เข้ามาสู่พื้นป่าแล้ว
7: ครับ
8: นี่ใช่ไหมครับที่เรียกว่า
7: บวชป่า
8: บวชป่าเป็นลักษณะนี้บวชป่าเนี่ยคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นเคยได้ยินแล้วนะครับแต่กิจกรรมที่เรามาไฮไลท์วันนี้ก็คือการอาบป่า
7: อาบป่า
8: ให้วัดได้เล่านิดนึงครับว่าอาบป่ามันคืออะไร
7: คำว่าอาบป่าเนี่ยก็คือการเปิดใจเปิดภาษาในป่าเป็นการเปิดภาษาทั้ง5ของร่างกายเพื่อให้รับรู้กับสิ่งธรรมชาติรอบตัวเวลาอาบป่าเราจะเดินช้าๆครับเราไม่ได้เดินเข้ามาเพื่อพิชิตระยะทางแต่เราเดินเพื่อใช้ภาษาทั้ง5ของร่างกายเนี่ยในการเดินหัวใจของการอาบป่าก็คือเรามารับสารไฟต้นทรายครับต้นไม้ทุกชนิดในป่าเนี่ยเขาจะปล่อยออกมาเพื่อป้องกันเชื้อราป้องกันแบคทีเรียในตัวของเขาแล้วมันจะมีประโยชน์กับร่างกายมนุษย์ก็คือถ้าร่างกายมนุษย์ดมเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยยับยั้งการอักเสบของร่างกายเดี๋ยวจุดนี้นะครับเราจะเป็นการเปิดภาษาในการฟังเสียงตรงนี้เรียกว่าอุโมงค์ไผ่ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจุดแรกเราจะทำตัวสบายๆให้สบายที่สุดนะครับแล้วก็หลับตาครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็ให้หายใจเข้าลึกๆครับแล้วลองฟังเสียงธรรมชาติครับเสียงนกเสียงแมลงครับ
8: มันเหมือนนั่งสมาธิเลยนะ
7: ใช่ครับ
8: พอเราได้หยุดนิ่งสติมาก็ได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงยุงเสียงแมลงวันที่มันบินผ่านหูเราก็ได้ยินหมดทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น
7: ใช่ครับ
8: ความสงบมากขึ้น
7: จุดทักษะที่2ครับจะเป็นการดูครับ
8: ครับ
7: เราจะใช้สายตาในการมองแสงเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราจะใช้สายตาในการมองจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือแม้แต่มือถือเป็นเวลาแบบนานๆต่อวันและทีนี้เราจะมาใช้สายตาเนี่ยมองผ่านใบไม้ถ้าเรามองผ่านแสงเนี่ยมันจะเป็นแสงที่แข็งแต่ว่าถ้าเรามองผ่านใบไม้เนี่ยมันจะเป็นแสงที่อ่อนแล้วก็ถ้าแสงผ่านใบไม้มามันจะทำให้เราได้รับวิตามินดีกว่าจุดนี้ครับเป็นภาษาสัมผัสครับอบกอดต้นไม
8: ้ครับ
7: เราจะใช้ร่างกายของเราแล้วก็หูของเราครับโอบกอดต้นไม้เพื่อจะฟังเสียงของน้ำหล่อเลี้ยงในต้นไม
8: ้ได้ยิน
7: จากการสัมผัสต้นไม้ได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมครับ
8: จริงๆแล้วมันไม่รู้เสียงอะไรเนาะแต่มันก็เป็นความเงียบแล้วก็ความเย็นที่มาแนบส่วนจะได้ยินเสียงน้ำอย่างที่ว่าหรือเปล่าผมก็โดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้ยินขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้คือมันสงบแล้วมันรู้สึกปลอดภัยที่เราได้มา
7: อบกอด
8: อบกอดต้นไม้อันนี้นี่ระหว่างที่เราเดินอาบป่านะครับเราก็เจอเห็ดชนิดนึงนะครับนี่ฮะเหมือนกับในรูปโปสเตอร์เลยนะครับตัวเดียวกันเลยเห็นไหมเพลิดเพลินอาจจะเป็นรูปเดียวกันด้วยนะเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถมามองเห็นได้ระหว่างทางที่เรามาอาบป่านั่นเองนะครับ
7: พามาหยุดอยู่ตรงจุดนี้เรียกว่าภาษาการชิมรสครับ
8: มีอะไรให้ชิมครับตรงนี
7: ้เดี๋ยวเราจะมีลูกมะกอกครับมะกอกป่าให้พี่ชิมครับผมกินมาก่อนแล้วถ้าดื่มน้ำเปล่าตาม
8: มัน
7: หวานนะ
8: มันจะหวานเหรอครับ
7: หวานครับ
8: ยิงด้วย
7: มะกอกของที่ในป่าเนี่ยก็คือเป็นมะกอกที่หล่นมาจากต้นจริงๆที
8: ่
7: มีสารปรุงแต่งใน

0: ใดนะครับก็เวลาชิมก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารเคมีหรือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายคร
1: ับ
0: ผมโปเตอร์นี้เราสามารถเล่นกับแสงได้ก็คือเอาไปไว้ใต้ใบไม้ครับที่มีแสงแดดเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูปร่างต่างๆเป็นการฝึกสมาธิครับไม่ให้เรามองโทรศัพท์เล่นกับจอคอมมากแล้วก็ให้เรามามองแสงสีเขียวแสงแดดตามธรรมชาติมันก็ช่วยให้เราแบบฟื้นฟูสายตาทำให้สุขภาพตาเราดีขึ้นครับ
1: ครับ
0: ตรงนี้เรียกว่าภาษาของการดมกลิ่นครับเราจะใช้จมูกให้เยอะขึ้นหน่อยที่เราจะเน้นให้ดมก็คือจะเป็นกลิ่นตะไคร้หอมที่เรานำมาทำยากันยุง
2: หอมมากเลยอ่ะนี่ขนาดไม่ต้องขยี้นะ
0: ทำให้สมองเราโล่งนะครับโปร่งเวลาเราดมกลิ่นสมุนไพรเข้าไปเหมือนกับเราดมกลิ่นยาดมพวกนี้ครับในส่วนนี้ก็จะมีทุกสมุนไพรทุกอย่างที่เรานำมาปลูกเพราะในชุมชนของเรามีหมอชุมชนด้วยหมอชาวบ้านด้วยครับ
2: ครับ
0: แล้วก็เวลาเข้าไปในสวนเนี่ยเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อย
2: ครับ
0: ครับ
2: เนี่ยสดชื่นเลยนะ
1: หลังจากที่ออกมาจากอาป่าเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆที่นี่เขาก็เตรียมอาหารจากป่าชุมชนนี่แหละครับจะสังเกตเห็นได้ว่าวัตถุดิบที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นวัตถุดิบจากในป่าชุมชนแห่งนี้นั่นเองนะครับข้อดีคือทำให้เราได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองอีกประการหนึ่งสำคัญเลยครับเพราะว่าวัตถุดิบนี้เป็นวัตถุดิบที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ครัวทำให้ลดการขนส่งนะครับซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราเนี่ยช่วยลดก๊าซคาร์บอนด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ
3: เอาละครับหลังจากที่อิ่มหนำสำราญกับพลังธรรมชาติและอาหารอร่อยๆที่บ้านปี้กันแล้วนะครับสถานีต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับความมหัศจรรย์อันซีนของเมืองพะเยาที่เขาว่ากันว่าวิวด้านบนเนี่ยสวยเหมือนอยู่บนสวรรค์ปลายทางของเราคือภูอานม้างั้นเราออกเดินทางกันเลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็มาที่จุดจอดรถก่อนที่จะขึ้นภูอานมาแล้วนะครับโดยพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานต้องบอกขับรถเก่งมากครับต้องใช้รถลักษณะนี้นะครับ4 wheel ในการขึ้นมาเพราะว่าจากเส้นทางที่เราเห็นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่นี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นจุดแรกเพราะหลังจากนี้เราจะต้องใช้กำลังขาของเรานะครับเพื่อจะขึ้นไปยังภูอานมาข้างบนนะครับดังนั้นต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมตอนนี้พร้อมละเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนเลยภูอานมาครับไป

0: มครับต้องบอกว่าขึ้นมาสักระยะนึงนะครับยังได้อยู่เห็นไหมฟิลยังดียังทรงยังดีอยู่นะครับเหตุผลเพราะว่าระหว่างทางเดินขึ้นมาเนี่ยเขามีการทำเป็นขั้นบันไดนะครับเหมือนกับมีการเทปูนเอาไว้นะครับให้เดินได้สะดวกนะครับอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะผู้อ่านมาข้างบนจะสวยงามขนาดไหนไปกันต
1: ่อทุกคนครับและในที่สุดนะครับเราก็เดินฝ่าด่านความชันขึ้นมาถึงยอดภูอานม้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือภาพแรกที่ปรากฏตรงหน้าของผมนะครับทางเดินที่เป็นสันเหมือนคมมีดบนลานหญ้าที่เปิดโล่งที่มองเห็นวิวทิวเขาสลับซับซ้อนได้แบบ360องศาและที่อยู่ตรงปลายหน้าผาฝั่งโน้นนั่นแหละครับคือหินรูปอานม้าไฮไลท์หนึ่งเดียวที่เป็นที่มาของชื่อภูแห่งนี้ครับยอดภูอานม้าแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลความมหัศจรรย์คือพอเราเดินขึ้นมาถึงยอดปุ๊บเราจะเจอกับทางเดินขนาดเล็กบนลานกว้างให้เดินเล่นรับลมได้อย่างเต็มที่แบบ360องศาและตรงริมหน้าผาจะมีโขดหินทรายขนาดใหญ่ที่โดนลมโดนฝนกัดเซาะจนโค้งเว้าลึกลงไปเหมือนกับอานม้าแบบเป๊ะๆ เลยนะครับเป็นทัศนียภาพที่ทั้งดูสวยงามแปลกตาและอันซีนมากๆเลยครับยิ่งถ้าใครมาในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ตรงลานหินนี้นะครับจะกลายเป็นจุดชมทะเลหมอกที่อลังการที่สุดแห่งหนึ่งของพะเยาเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยาในช่วงกรีนซีซั่นในครั้งนี้นะครับบินประทับใจมากๆเลยนะครับเราได้เห็นความเขียวชอุ่มของต้นไม้ของภูเขานะครับในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครคิดอยากจะมาชาร์จพลังคิดอยากจะมาเติมเต็มความรู้สึกดีๆมาหาประสบการณ์ใหม่ๆสามารถมาได้เลยนะครับที่เมืองเล็กๆเมืองสโลไลฟ์แห่งนี้ที่จังหวัดพะเยานั่น

เองนะครับผู้ชมก็สามารถออกมาตามหาความสุขแบบนี้ได้นะครับ365วันสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่วันนี้ครับเวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้บินจะขอตัวลานะครับกับภาพบรรยากาศสวยๆบนภูอานม้าแห่งนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ให้ทุกก้าวเดินของผู้ป่วยไม่ต้องเดียวดายอีกต่อไปขอเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้อเทียมและส่องกล้องรองรับการรักษาผู้ป่วยราชการสนามและสังคมผู้สูงอายุร่วมส่งต่อพลังใจได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สามารถรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าพิเศษบริจาค 2,000 บาทรับกระเป๋าผ้าหม้อห้อม 4,000 บาทรับกระเป๋าแคนวาสร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนทุกก้าวเดินให้กลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคง
1: สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
2: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว 12:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ3ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรค่ะเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งจะปฏิบัติภารกิจในวันที่20ถึง21กันยายนนี้โดยจะไปเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและเดินทางต่อเพื่อเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับคณะทางการฝ่ายไทยในภารกิจทั้ง3ประเทศอาทินายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมคณะด้วยโรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดกิจกรรมเดินวิ่ง88ปีโรงพยาบาลอานันทมหิดลเทิดไท้ถวายพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์ประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลกิตติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8โดยมีพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการกำลังพลประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่8พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลรักษาสุขภาพด้วยการเดินและวิ่งตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทหารและประชาชนในพื้นที่โดยใช้เส้นทางภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลโดยแบ่งการแข่งขันเป็น2ระยะทางคือ3กิโลเมตรและ5กิโลเมตรซึ่งเมื่อวิ่งผ่านจุดเช็คอินบริเวณโครงการฐานพันธุ์ดีจะได้รับแจกผักปลอดสารผักเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการฐานพันธุ์ดีของโรงพยาบาลอนันทมหิดลซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เป็นสิริร่วมกับกองทัพบกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับกำลังพลและครอบครัวมีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนสร้างรายได้เสริมให้แก่กำลังพลและครอบครัว
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
3: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพ้งความอร่อยในตำนาน

0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
1: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
2: รับชมรายการช่วงต่อไป 14:30 น.ค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ช่วงนี้ดิฉันชติรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าสอบติดสถาปัตย์จุฬาก
1: ูเนี่ยไม่ได้เรียนต่อเพราะกูไม่มีเงิน
2: ตำแหน่งงานว่างนี่ก็คงต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปก่อนนะ
1: เป็นพระคุณอย่างสูงครับคือจริงๆแล้วอะไรก็ได้ครับผมไม่เกี่ยงครับ
2: ต่อไปต้องทำความคุ้นเคยกับทางเหนือบ้างแล้วนะ
1: ครับ
3: เส้นทางนี้เป็นเส้นทางพระชำริ
1: ผมเป็นข้าราชการให้ผมไปที่ไหนก็ได
3: ้การที่เราจะสร้างทางตัดเข้าไปในเขตยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นการเอาชนะความยากลำบากเพื่ออะไรเพื่อให้ความเจริญมันเข้าถึงและปัญหาความขัดแย้งมันก็จะหมดไปเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายนะ
1: ผมขอถวายชีวิตครับมันเป็นงานใหญ่

0: ยินดีมากครับที่ได้ในช่างโครงการคนใหม่มาแทนสักที
1: ครับ
0: งานเราหยุดชะงักไปนานหลังจากเกิดเหตุการณ์หลายๆครับ
1: คือผมอยากขึ้นไปบ้านปอนไปเจอคนงานที่ไซต์งานเลยครับผมอยากเริ่มงานตอนนี้เลยคุณพี่นายช่วยผมนิดนึงได้นะครับ
0: เออผมว่าอย่าเพิ่งไปวันนี้เลยครับนี่มันก็บ่ายแล้วกว่าจะถึงบ้านปอนเนี่ยมันก็มืดเลยนะครับมันอันตรายอยู่ส่งมอบงานกับผมสักวันสองวันก่อนแล้วผมจะไปส่งด้วยตัวเองจะได้แนะนำให้รู้จักชุดคุ้มกันแล้วก็ลูกน้องด้วยครับ
1: งั้นผมจะเขียนรายงานแล้วก็บันทึกการเดินทางมาได้ตำแหน่งนะครับแล้วก็รอส่งมอบงานจากหัวหน้าก่อน
0: ครับ
1: โอเคครับผมครับ

0: หลับสบายไหมครับคุณเสถียรสองคืนแรกของที่นี่
1: อ๋อครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ก็ดีครับแต่หวังว่าวันนี้เราจะไปถึงสายงานจริงๆสักทีใช่ไหมครับคือผมอยากให้การสมมอบงานมันสมบูรณ์สักทีหวังว่าคงไม่มีอะไรมาขวางหรือว่าติดขัดอีกนะครับ
0: ครับแต่ผมมีข่าวร้ายที่มาแจ้งให้ทราบนะครับเมื่อวันฐานที่บ้านปอนของเราโดนถล่มทหารเจ็บหนักหลายนาย
1: ครับ
0: โดนไฟคอกจาก RPG คนในรถ APC ตายไปกว่า11คนพวกมันคงจัดหนักต้อนรับในช่างเสถียร
1: ไปเพราะตามกำหนดการที่ผมคุณไปถึงเมื่อวานนี
0: ้แล้วยังมีข่าวร้ายอีกนะครับรถของสำนักข่าวสารอเมริกันถูกซุ่มโจมตีจากผู้ก่อการร้ายเหมือนกันเมื่อวานนี้นี่ถ้าเราไปเมื่อวานเนี่ยคงจะนอนเป็นศพเรียงแถวเหมือนพวกเขาแน่ๆเข้าเขตคิลลิ่งโซนของพวกมันพอดี
1: นี่หมายความว่าผมเฉียดตายตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งนั่นแหละครับ
0: แล้วนายช่างจะถอยหรือเดินหน้าต่อล่ะครับ
1: ผมมีเป้าหมายครับแล้วเป้าหมายผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรก็หยุดผมไม่ได้ครับไปครับ
0: ไปครับ

พี่น้องกรมทางเจ้าหน้าที่พนักงานและคนงานที่รักทุกท่านหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงจนทำให้เราต้องสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตของเพื่อนร่วมงานของพวกเราทุกคนอย่างน่าเศร้าสลดใจและทำให้การสร้างทางของเราต้องหยุดชะงักลงบัดนี้ได้เวลาของเราที่จะต้องเดินหน้าต่อและปฏิบัติภารกิจของเราอย่างเต็มความสามารถไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าอันตรายจะมาถึงพวกเราเมื่อใดและไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาพรากเพื่อนพี่น้องหรือแม้กระทั่งตัวเราณขนาดใดดังนั้นจึงขอให้ทุกคนจงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทกับผมนายเสถียรชาติพงศ์ขออยู่เคียงข้างทุกคนทุกย่างก้าวตลอดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักความสามัคคีของพวกเราจะเป็นพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าจนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จและด้วยกำลังแรงใจที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของพวกเราทุกคนนั่นก็คือเส้นทางสายที่เรากำลังสร้างอยู่นี้เป็นเส้นทางในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นงานชิ้นนี้จึงเป็นมหามิ่งมงคลของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและอดทนและขอให้ทุกคนโชคดี

ใครเชิญมึงมาวะมึงถูกย้ายตัวมาด่วนครับไปไอ้ไอ้อะไรอะไรไง

0: 来。哎，干，来这干福地农的姑。
1: 哦，พี่ตอนนั้นไม่ไหวจริงว่ะสภาพเราไม่ได้เลยแต่ผมก็กลับไปซ่อมจนผ่านได้นะเพราะว่าผมอะไม่ทำให้เสียชื่อเสียงตระกูลเราหรอกพี
2: ่ของจริงมันโหดกว่านี้เว้ยแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าลูกพี่ลูกน้องตระกูลนี้จะบู๊ได้ไม่แพ้กันช่วยไว้ได้หลายชีวิตเลย
1: เพื่อเพื่อนเพื่อชาติเว้ย
0: ยังสร้างทางได้ไม่ถึงโลเลยนี่แค่เริ่มต้น
3: คนเราเนี่ยนะมันจะต้องบาลานซ์ชีวิตให้ได้ระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ต้องกระทำอย่างปู่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราอยากจะเป็นสถาปนิกแต่ปู่ก็ต้องมาเป็นนายจ้างสร้างทางของกรมทางหลวงแล้วปู่ก็หลงรักมันเกือบครึ่งชีวิตต้องใช้ชีวิตเหมือนทหารเพราะต้องอยู่ท่ามกลางสมรภูมิแห่งความคิดต่างในยุคนั้น

0: ตุ้มเดี๋ยวเราก็เงียบแบบนี้มันแค่ขู
1: ่หากเป็นเชิงสัญลักษณ์สะพานนั้นมีความสำคัญนอกจากชาวบ้านใช้ข้ามแม่น้ำน่านแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จถึง2ครั้งเคยทรงรับสั่งกับอธิบดีว่าสะพานนั้นเปรียบเหมือนพระสหายของพระองค์เวลาเสด็จทีไรทรงอดไม่ได้ที่จะแวะเยี่ยมทุกครั้ง
0: พวกมันคิดจะเปิดศึกใหญ่แล้วพี
1: ่พวกมันอาจไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้นะ
0: ทำไมคราวนี้มันรอบกัดแค่นี้วะ
1: มันการรบแบบจรยุทธ์อาศัยความคล่องตัวซุ่มอยู่ในชัยภูมิที่เหนือกว่าอาศัยธรรมชาติที่ได้เปรียบมันใช้วิธีมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตาม
0: มึงตั้งแนวขวางกูย้ายที่ใหม่มึงเหนื่อยแน่เพราะมึงแย่กว่ากู
1: เรียกว่ารบนอกแบบ
0: แล้วนี่ปลอดภัยพอที่เราจะไปหาอะไรกินได้หรือยังไปพี่นันเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนกองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องเว้ย
1: กินเสร็จแล้วตามไปนะพี่จะไปดูสะพาน

0: เมื่อวานฐานตชด.ที่กิ่วจันทน์ถูกพวกมันถล่มเละทางในช่างเป็นยังไงบ้างอะแล้วสะพานบ้านปอนเนี่ยเสียหายเยอะไหม
1: พอซ่อมได้ไม่นานหรอกครับผมทราบดีว่าสะพานนั้นมีความสำคัญยังไงตอนนี้กำลังพยายามสืบหาไอ้ตัวคนที่มาลอบวางระเบิดอยู่ด้วย
0: จะเป็นใครก็ต้องคนในหมู่บ้านนั่นแหละขอโทษครับนายช่างขอโทษพูดถึงไอ้พวกนี้ทีไรผมแม่งขึ้นทุกทีท่านนายช่างได้เห็นฐานตชด.ที่กิ่งจันทน์นะนายช่างก็ต้องเป็นอย่างผมนี่แหละ
1: ผมเข้าใจดีนะครับผู้กองทางผมก็โดนหนักไม่แพ้กันคนในกรมทางหลวงเนี่ยมันต้องล้มตายบาดเจ็บกันมาตลอด
0: เดินหน้าต่อไปท่านนายช่างไม่ต้องกลัวผมจะคุ้มกันและห้ามหันไอ้พวกนั้นเองเป็นหน้าที่ของผมผมจะดูแลพื้นที่นี้เส้นทางสายพระราชดำริต้องสำเร็จ

0: สหายทำได้ดีที่ถล่มฐานพวกมันเละแต่ก็ยังไม่ดีพอระเบิดสะพานแค่เป็นรอยร้าวนั่นเท่ากับไปแย่ลังแตนทำไมไม่ทำให้มันขาดสิ้นซากไปเลย
1: ก็ระเบิดเราทำเองความรุนแรงมันไม่พอสาย
0: ต้องการอีกเท่าไหร่บอกมาเราจะขอทางหน่วยเหนือให้จำไว้สหายเขาหน้าอย่าให้พลาดอีก
1: ผมขอเอาอุดมการณ์และชีวิตเป็นเดิมพันสหาย
0: เราไม่อยากได้ชีวิตของนายล็อกสายตาไฟเราต้องการให้นายกำจัดพวกมันทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องจักรของพวกมันให้หมดสกัดกั้นการสร้างถนนอย่าให้มันนำเอาระบอบทุนนิยมขี้กากสังคมเจ้าขุนมูลนายเข้ามาถึงที่นี่เด็ดขาดงั้นเราจะเสียฐานไปจำไว้สหายเราจะต้องปลดปล่อยเมืองน่านให้ได้

0: ใครที่ถืออาวุธเข้ามาจัดการมันให้สิ้น
1: ก็สหายเคยบอกไว้ว่ากฎข้อที่1ไม่ให้ฆ่าพลเรือนและประชาชนมันจะเสียฐานมวลชนไม่ใช่เหรอ
0: ก็ถ้ามันถืออาวุธเข้ามายิงสหายล่ะจะรอให้ตายก่อนใช่ไหมจำไว้นะสหายเราต้องรักษาฐานมวลชนไว้เป็นแนวร่วมให้มากที่สุดแต่ระบบทุนนิยมขีดกากสังคมเจ้าขุนมูลนายนี่มันมีอำนาจทั้งอำนาจทางกฎหมายอำนาจทางการเงินและอาวุธเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกมันมันไม่มีทางที่จะยินยอมให้ชนชั้นเท่าเทียมกันได้หรอกเว้นแต่จะตอบโต้กันด้วยปืนแบบน้ำยอกน้ำบ่งไปทบทวนนโยบายใหม่นะ
2: กินน้ำกินท่ากันก่อนเนอะไปไงมาไงกันล่ะเนี่ย
3: ฉันมาส่งข่าวมีคำสั่งให้สกัดกั้นพวกก่อสร้างทางแล้วก็สั่งฆ่าพวกถืออาวุธให้หมดไม่ว่าทหารตำรวจอส.หรือแม้แต่พวกก่อสร้างทาง
2: ผมไม่เห็นด้วยนะสหายห้ามฆ่านายช่างนายช่างเป็นคนของรัฐบาลต้องทำตามหน้าที่และคำสั่งที่รัฐบาลสั่งมาเรากำลังรบกับรัฐบาลเราจะทำลายเครื่องจักรของรัฐบาลและฆ่าทหารตำรวจเท่านั้นเหมือนอย่างผมที่เป็นหมอผมมีหน้าที่รักษาคนเจ็บคนป่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพราะมันคือหน้าที่เรากำลังทำสงครามประชาชนอยู่นะสหายตามนโยบายพรรคสหายต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเรากำลังแย่งชิงมวลชนตามหลักการของท่านประธานพวกเราก็เหมือนปลาชาวบ้านก็เหมือนน้ำปลาต้องการน้ำฉันใดพวกเราก็ต้องการชาวบ้านฉันนั้นไม่มีน้ำปลาก็ตายไม่มีชาวบ้านร่วมมือด้วยพวกเราก็ตาย
3: แต่ปลาก็อยากกวนน้ำให้มันขุ่นน้ำถ้ามันมียาพิษมันก็ต้องเททิ้ง
4: สร้างถนนเข้าไปในป่าก็เหมือนจุดเทียนเข้าไปในความมืดเมื่อมีแสงสว่างก็จะมองเห็นทางอันตรายก็จะน้อยลงแต่ยิ่งเราตัดทางเข้าไปใกล้พวกมันมากเท่าไหร่พวกมันก็จะโจมตีพวกเราหนักขึ้นเท่านั้น
5: เราก็ต้องเร่งสร้างถนนให้เสร็จเพื่อความเจริญได้เข้าถึงให้เร็วที่สุดการสู้รบมันก็จะจบไปเองเพราะว่าต่างก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย
6: ผมกลัวมันจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิถ้าทางการเอาการศึกษาเศรษฐกิจดีๆเข้ามาพวกเขาก็จะยุยงชาวบ้านไม่ได้พวกเขาคงไม่อยากให้ความเจริญเข้ามาถึงหรอกมั้ง
7: วันๆงานเราคืบหน้าได้ไม่ถึง 10% เหลือเวลาทำงานกันจริงจังวันละ 4-5 ชั่วโมงแถมยังต้องมาเจ็บมาตายกันเป็นเบื่ออีก
6: เมื่อไหร่มันจะสงบสุขสักทีวะ
4: เมื่อเราร่วมกันสร้างเส้นทางสายนี้สำเร็จ

0: ที่นี่สวยมากเลยนะครับปู่จนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับชาวบ้านก็ได้มีรายได้ไปด้วยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะซ่อนเรื่องราวอีกหลายอย่างมากๆที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับปู่ยิ่งฟังปู่เล่านะผมยิ่งรู้สึกว่ามันน่าสลดใจมากๆเลยครับกับการสูญเสียที่ต้องแลกมา
1: เคยคิดตามซึ่งเป็นทั้งหมอทั้งนักรบแต่ก็ได้กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอย่างสายอาคมเป็นต้น
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้ชีวิตก็กลายเป็นเสียขายหมูไปแล้วแล้วก็ยังส่งเสียลูกเรียนจนจบปริญญาถึง2คนส่วนสายตะเพียนเนี่ยก็หายตัวไปเลยนึกถึงเรื่องราวตอนนั้นแล้วเนี่ยมีเรื่องราวน่าใจหายเยอะเลยน้อง

0: ียวสุดท้ายแล้วเน้อ
1: ได้ร้อยสาวโลโลละ3บาทรวมทั้งหมด360บาท
0: นับเห็ดก่อนกะ
2: เขาไว้ใจเน้อ
0: วันนี้เจ้าอย่างก็เลือกเอาเลยเน้อ
2: เอาอย่างเก่าอ่ะกะเพิ่มกระเกลือกระยา
0: โอ้ซื้อยาแก้ปวดแก้ไข้ไผเป็นหยังปล้อมปเลือนี
2: ่เออเอามาเตือนนะบ่ต้องกู้นักยาเท่าขอน้ำมันกัดแหมเซาม
0: า120

0: อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ผู้หันเรื่องของข้าตึงหมดแล้วแมนกออ
1: ืม
0: พ่อผู้ใหญ่อย่ายับข้าทรงทางการเนอะข้าขาดพิษไปแล้วที่ข้าทำไปเพื่อลูกเมียจะได้มีกลิ่นมีใจ
2: ข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่อยากจะเตือนเองว่าให้ระวังตัวมากกว่านี
0: ้หมายความว่าพ่อผู้ใหญ่เป็นผู้ใ
2: ดเฮ้ยอย่ามาหาว่าข้าเป็นฝ่ายใดข้าเป็นคนไม่ใช่ควายจะยอมไหม

0: สงสัยจะขุดระเบิดหัวใจฮะขุดใส่เดือน
1: ใส่เดือนบ้านป้า
0: ดินแข็งแข็งแห้งแห้งอย่างนี้แล้วใส่เดือน
1: ป้าเขา

0: จากตรงเนี้ยเรามารอบฐานบ้านปอนตรงนี้ขอบใจจัด
1: ผมมีเรื่องจะบอกครับ
2: อะไรวะไอ้หมอน
1: ก็ยังค่อยแน่ใจก็อย่าเพิ่งรีบเฝ้าหมอไปก็คิงบอกว่าหาเป็นคนอู้เนี่ยก็ตุ๊ดีก็ชัดกั้งไปแต่ว่าคือ

0: คุณนัก
1: สาวน้อง
2: แต่ยัง
1: บอกให้จัดเท่าใดครับ
0: ไม่ใช่เท่าใด
3: ข้างเดียวพอไหมหรือเจ้าสองข้าง
1: จัดจับข้างเดียวก็จัด
0: เอาบีมอนอู้ไป
1: เฮ้ยคืออย่างนี้ครับคือแต่เจ้านะครับผมเห็นชายคนหนึ่งนะครับพฤติกรรมบ่น่าไว้ใจครับขุดดินเหมือนกับที่บางระเบิดนะครับ
0: ใช่ครับเฮาเนี่ยเห็นกับสองคนเลยครับว่าที่เนินดินฝั่งนู้นนะครับใกล้ๆจะวางสายระเบิดนะครับ
4: ฮะที่ไหน
1: พูดหินแม่น้ำน่านนะครับอย่างเนี้ยผมดูแล้วนะไว้ใจว่าได้น่าจะเป็นสายฮับที่เป็นเรียกว่าอย่างเนาะสไปสปายอะไรนี่นะก็แถวกำลังอู้อยู่คืออย่างเนี้ย
0: มีอะไรป่ะ
1: โอ้ย
0: พูดถึงผมอยู่เหร
5: อสรุปที่เล่ามานี่คนนี้ใช่ไหม
6: ชี้ตัวไปเลย
5: อืม
6: ไม่ต้องกลัวผมรับรองความปลอดภัย
1: นี่แหละครับ
0: นี่แหละครับเรื่องอะไรเนี่ย
5: สองคนเนี้ยเขาหาว่านายอ่ะเป็นสายลับแอบระวังระเบิด
0: ฮะโธ่ผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางฝ่ายวิจัยดินมีหน้าที่คอยเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ว่าถ้าจะสร้างถนนตรงไหนน่ะจะต้องใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสมในการก่อยึดหน้าดินให้คงทนเข้าใจยัง
1: ชูมาร์ต
2: ชูมาร์ตครับ
6: เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าอ้ายสองคนอยากเป็นสายลับนะไปสืบดูว่าในหมู่บ้านเนี่ยใครเป็นสายให้ฝั่งโน้นบ้างแล้วมาบอกพวกเราเราจะมีกางเกงยีนให้เป็นรางวัล
1: โอ้พุทโธธรรมโมสังโฆเตี่ยวยีน
0: ใส่กระเกื้อรอกันนะ
6: ชัดไหมชัดไหม
1: ขอบคุณเจ้าสังโฆแล้วพร้อมปฏิบัติ
6: แต่ว่าระวังตัวให้ดีนะ
7: พวกสูจงฟังข้าเป็นคนเมืองลุ่มปกครองเมืองนี
8: ้พวกสูมาสายแผ่นดินของข้าอยู่ต้องเสียภาษีข้า
7: ภาษีอะไรอย่างฮับบอฮจักภาษีมีหลายอย่างพวกสูตัดไม้ก็ต้องเสียภาษีต่อไม้พวกสูตักน้ำในห้วยก็ต้องเสียภาษีน้ำอีนี่หนุ่มสั้นเสียภาษีถูกหน่อยอีนี่หนุ่มยาวเสียภาษีแพงหน่อย
9: โป๊กก็เอิกยอดถูกโป๊ะตัวแพงอย่ามาดูถูกกันแม่เจ้าอี้

0: พวกมึงเป็นใครเนี่ยซ้ายหรือขวา
1: ขวา
2: ซ้าย
0: เฮ้ยเอาไงกันแน่วะเนี่ย
2: ก็แล้วแต่เจ้านายนะครับเพราะพวกเขานี่ก็เป็นคนหาของป่าเนาะมนเนาะถ้าเกิดจะเอาอย่างก็บอกพวกเขาได
0: ้จะหาอะไรมาให้มึงจะอะไรมาแลกชีวิตพวกมึงเนี่ยฮะ
3: แลกชีวิต
0: เฮ้ย
1: ไ
0: อ้ดีนี่ว่าจะได้ปล่อยลูกนกลูกกาอย่างพวกมึงไปเนี่ยก็คงได้บุญมั่งนะ
1: พุทโธธัมโมสังโฆ
4: สาธุครับ
0: รีบไปไกลๆตีนเลยไป
4: เร็วเร็ว
1: โอ้ยเหนื่อยกระดัด
2: แล้วพวกมันเป็นพวกใครกันแน่วะ
1: ฮะบ่ต้องสนใจก็ว่าแต่ทิ้งหาเนี่ยพวกใด
2: โอ้ยจะไปยากอย่างก็เวลาเขาเจอพวกตำรวจทหารเนาะเขาก็บอกว่าเขาเป็นพวกรัฐบาลแต่ถ้าเกิดว่าเจอพวกมันเขาก็บอกว่าเขาเป็นสายให้มันดีกว่า
1: แต่พวกมันนี
2: ้
1: มันข่มเหงรังแกชาวบ้านแล้วพวกไหนฮะ
2: หาบอกแล้วว่าสนใจมันไอ้คนบ่ดีเนี่ยไอ้คนซั่วอย่าไปสนใจมัน
3: แต่หามีของดีย
1: ัง
3: หามีของดีเ
1: ออเอาของพวกนายจ้างแม่นก
2: ่อแม่น
1: คนบาดี
5: อาคมเดี๋ยวพักเหนื่อยเสร็จมาช่วยกันฝังเข็มหน่อยนะมีคนไข้รออีกหลายคน
6: ครับปอว่าแต่ทำไมช่วงนี้มีคนมารักษาที่เราเยอะจังครับ
5: ก็นโยบายของเราไงเราต้องดูแลช่วยเหลือและรักษาชาวบ้านต้องเอาใจเขาตอนนี้ข้างล่างก็ขาดแคลนหมอไม่มีใครกล้าเข้ามารักษานักรบของเราก็รุกหนักชาวบ้านก็เลยต้องหันมาพึ่งทางเรา
6: สงครามแย่งชิงมวลชน

0: อย่า
1: ทำไมอ่ะ
0: สหายน้องไม่ให้ฆ่าคนของกรมทาง
1: มันสร้างถนนเพื่อให้ทหารและพาคนเมืองเข้ามาน
0: ั่นมันงานของเขาคำสั่งหน่วยเหนือให้ฆ่าพวกทหารเท่านั้น
1: แต่พวกมันมีปืน
0: พวกเขาไม่ใช่ทหารถ้าเราไม่ยิงเขาก็ไม่ยิงเดี๋ยวข้าจะออกไปดู
2: นี่มันก็ไม่น่าตุ๊ดพวกเราเก็บปืน
0: นี่เป็นเขตราชตระเวนของพวกเรา
2: ผมก็มาราชตระเวนเหมือนกัน
0: พวกคุณกลับไปก่อนที่จะค่ำสดีกว่าแล้วอย่ามาในเขตนี้อีกส่วนของที่อยู่ในรถผมขอไว้ด้วย
3: อาหารและยานี่มันเท่ากับปล้นกันชัด
0: ก็แล้วแต่คุณจะคิดส่วนเรื่องรถพวกผมจะช่วย

Amen. Amen.

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเดือดลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: ศึกจะนำไทยเก็บ FTKO พร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เก็ตพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กฎหมายเลข5
3: เมื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 น.ถึง 22:30 น.ทางททบ5
4: The People Show ปรับเวลาใหม
5: ่เมาทุกข่าวดี
6: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง 5:00 น.ถึงบ่ายโมง
6: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
6: ษ์และโอยดา
7: แล้วพบกันนะคะ
8: ททบ5นำคุณค่าคับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
9: สมรภูมิด้านข่าวสาร
10: We will proceed as we always have to compile the evidence
11: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
12: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
13: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
8: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
14: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
15: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
16: เน่ๆนะฮะรัติการอำลอย
17: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
18: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
19: ครับ
8: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
20: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
21: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
20: ้
21: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
22: มาประสานพันกับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
23: ครับโอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
22: เป็นงานไทยเดฟเอ็กซ์2026ครับผม
24: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
8: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ5นำคุณค่าสู่สังคมไทย
25: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.

0: บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: เสือป่าจากนาลายเปลี่ยน
2: จากเสือป่าเปลี่ยน
1: เสือป่าให้เคลื่อนที่เข้าที่ตั้งยิงทางติดซ้ายและเปิดฉากการยิงเวลานี้เปลี่ยน
2: เสือป่ารับทราบ
3: ที่เราเห็นการปฏิบัติทั้งหมดจะเป็นการปฏิบัติด้วยสมุนจริง
4: มีความพร้อมรบขั้นสุด
5: วันนี้จะเป็นวันที่พิสูจน์
6: ความเป็นทหารขั้นเทพของกองพันสไตรเกอร์

0: ามของกองทัพบกพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คณะผู้บัญชาชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมฐานราบที่11ของกองพลฐานราบที่11ในวันนี้ครับกองพลฐานราบที่11มียุทธอุปกรณ์หลักที่สำคัญได้แก่ยานเกราะล้อยางไตรเกอร์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสริมสร้างหน่วยให้มีความพร้อมสำหรับการใช้กำลังในรูปแบบหน่วยกองรบผสมเหล่าซึ่งเป็นกำลังในลักษณะอเนกประสงค์ที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกย่านความขัดแย้ง
1: พุทธยาพุทธ
2: เราพางเพื่อตรวจการเพื่อป้องกันการตรวจการของข้าศึกครับเพื่อไม่ให้ข้าศึกตรวจการเห็นตัวเราได้ง่ายเพื่อให้กลมกลืนกับภูมิประเทศในพื้นที่ครับ
3: มันเป็นการฝึกของกรมทหารเฉพาะกิจของกองพลทหารที่11ครับดำเนินการฝึกภายใต้นโยบายของท่านผู้จัดการทหารบกในการที่จะพัฒนากองพลทหารที่11ให้เป็นกองพลที่เสริมสร้างต่อไปในอนาคตและก็ที่สำคัญเป็นการฝึกครั้งแรกในพวกที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ท่านผู้จัดการบกท่านแม่ทัพไปหนึ่งแล้วก็ท่านผู้จัดการพลมีความตั้งใจที่จะนำเสนอให้สู่สายตาพี่น้องประชาชนครับ

มีหน่วยบินมีหน่วยป้องกันภัยทางอากาศมีหน่วยทหารม้ารถถังมีหน่วยทหารม้าลาดตระเวนแล้วก็หน่วยสนับสนุนอื่นๆมาร่วมทำการฝึกด้วยในครั้งนี้ภาพรวมการฝึกในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกหน่วยขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นการฝึกครั้งแรกของกองพลทหารราบที่11คือเป็นการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ซึ่งมีการประกอบกำลังด้วยกันหลายหน่วยแตกต่างแน่นอนครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือเราฝึกเฉพาะหน่วยของเราเองก็คือไม่มียังไม่มีการประกอบกำลังขนาดใหญ่แต่ครั้งนี้ในการฝึกในครั้งนี้ซึ่งเป็นการฝึกในระดับใหญ่ที่กล่าวมาในขั้นต้นนะครับในระดับกรมทหารราบเฉพาะกิจเนี่ยก็จะมีหน่วยที่มาประกอบกำลังยกตัวอย่างเช่นอย่างที่กล่าวไปก็คือมีในส่วนของทหารม้ารถถังมาขึ้นยุทธการให้กับกองร้อยชุดรบของกองพันนะครับมีหมวดป้องกันภัยทางอากาศมาขึ้นยุทธการกับกองพันนะครับก็เพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ได้ดียิ่งขึ้นครับ

ำหรับผมนะครับการฝึกกรมทหารราชวกิจในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญสุดคือการทำงานเป็นทีมหรือทีมเวิร์คการปฏิบัติหลายหน่วยมารวมกันการปฏิบัติให้ได้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือภาษาอังกฤษคือ on the same page เนี่ยสำคัญมากเนื่องจากพอเราปฏิบัติภารกิจจริงแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่สองนะครับถ้ามีโอกาสที่สองคือเสียชีวิตแล้วนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการทำงานเป็นทีมปฏิบัติภารกิจ

0: ให้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: ในส่วนของยานเกาะล้อยางสไตรเกอร์เนี่ยคือค่อนข้างมีความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่สูงมีระยะปฏิบัติการที่ไกลนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วในการเคลื่อนที่สามารถทำการลบได้ทุกสภาพมิตินะครับอาทิเช่นลบในสิ่งปลูกสร้างหรือลบในพื้นที่ที่ทุกท่านอยู่ในตอนนี้ประกอบกับกำลังที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นกรมทหารราบเฉพาะกิจนะครับก็เพิ่มเติมอำนาจการยิงเพิ่มเติมอำนาจในการดำเนินกลยุทธ์นะครับให้กับกองพันได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ครับในหน่วยของกองร้อยนะสไตรเกอร์มีบทบาทสำคัญอยู่3อย่างนะครับก็คือ1คือการเพิ่มอำนาจการยิงจากปืนกล93ที่สนับสนุนคนรบเดินเท้านะครับ2คือเกราะคุ้มกันของสไตรเกอร์นะครับที่สามารถคุ้มกันได้ทั้งปืนเล็กปืนกลช่วยการดำเนินกลยุทธ์ของเหล่าทหารราบนะครับแล้วสุดท้ายคือความเร็วหรือเทมโปในการดำเนินกลยุทธ์เนื่องจากสไตรเกอร์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในทางภูมิประเทศที่จำกัดก็ยังเคลื่อนที่ได้ถึง60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะนั้นการจะช่วยให้คนรบเดินเท้าเนี่ยเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วกว่าทหารราบทั่วไปหลายเท่าตัว
2: วัตยา
3: ก็ถือว่าได้มีการฝึกฝนที่ดีแล้วก็เป็นการประสานกำลังด้วยมันไม่ใช่เป็นการเพิ่มสมรรถภาพของคนของกองร้อยกองพันต่างๆฝ่ายเดียวมันเป็นการร่วมฝึกหลายๆหน่วยเข้ามาเพราะนั้นในสนามรบจริงเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้หลายๆส่วนหลายๆตามสถานการณ์เพราะนั้นการฝึกร่วมกันก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนแล้วก็ทำความพร้อมให้เกิดขึ้น
4: ในนามของผู้จัดการกองพลทหารราบที่11มีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของกองทัพบกในวันนี้ผู้การทหารบกรู้สึกชื่นชมและกล่าวแสดงความขอบคุณในความตั้งใจของพวกเราท่านบอกว่าเรามากันไกลมากในเรื่องของพัฒนาการอย่าหยุดยั้งถึงแม้ว่าเราจะมากันไกลมากแล้วแต่เราก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปนั้นแต่ละส่วนกำลังพลทุกนายจะต้องพัฒนาตัวเองผู้บังคับหน่วยจะต้องพัฒนาหน่วยของตนในทุกระดับผู้บัญชาการฐานบกท่านได้กล่าวไว้ว่าพร้อมในทุกภัยคุกคามนั้นตอนนี้เนี่ยเราเห็นกันอยู่แล้วครับสถานการณ์การรบในรูปแบบเดิมๆแบบขุดหลุมบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยคงจะเปลี่ยนไปการลบที่รัสเซียยูเครนการลบที่ถนนกาซาก็เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนั้นการลบหรือว่าการฝึกกรมร้อยเฉพาะกิจเนี่ยก็เป็นการบูรณาการหรือว่าสนธิกำลังในแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพื่อให้ศักยภาพหรือว่าคุณลักษณะของแต่ละหน่วยแต่ละเหล่าเนี่ยได้มาเสริมซึ่งกันและกันนั้นในขั้นที่กองทัพบกเราจัดหาสไตรเกอร์มาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่าเหมือนกับเป็นก้าวกระโดดที่จะทำให้กองทัพบกของเราเนี่ยมีศักยภาพทัดเทียมกับกองทัพอื่นๆข้อดีของกองพลทหารที่11อีกข้อหนึ่งก็คือเรามีโอกาสได้ทำการฝึกร่วมกับมิตรประเทศอย่างกองทัพบกสหรัฐเนี่ยก็มาทำการฝึกหนุมานการ์เดียนที่หน่วยเป็นประจำทุกปีบางโอกาสเราก็ได้มีเป็นส่วนร่วมในการฝึกคอปเปอร์โกและการฝึกร่วมผสมอื่นๆ
1: ความเป็นทหารขั้นเทพของกองพันสไตรเกอร์ผมมองว่านอกจากกำลังพลที่จะต้องมีความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วเนี่ยคือคิดว่ากำลังพลเนี่ยจะต้องมีความคิดแบบ tactical thinking นะครับยกตัวอย่างเช่นคือเมื่อรับภารกิจจากผู้บัญชาไปแล้วนะครับกำลังพลจะต้องมีแนวความคิดที่นำไปประยุกต์นะครับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับมอบหมาย
5: สำหรับนักรบรุ่นใหม่ในความคิดของตัวผมเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้บังคับการกรมผมมองว่านอกจากเรื่องเกี่ยวกับวินัยแล้วก็ทักษะในการใช้อาวุธแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็มีความสำคัญอย่างที่เราได้เห็นในภาพข่าวทั่วโลกเมื่อมีความสำคัญแล้วเนี่ยมันจะตอบคำถามที่ท่านผู้จัดการบกที่ได้ให้นิยามว่ากองทัพบกพิทักษ์ราชันมีความทันสมัยแต่ที่สำคัญคือฝึกอย่างที่จะรบและก็รบที่ชนะ

0: ขอขอบคุณทุกคนโดยเฉพาะทั้งการเลื่อนฉากการยิงอัตราการยิงนะครับแล้วรวมถึงการประสานสอดคล้องกับหน่วยปืนใหญ่ช่างสนามการระเบิดการจุดระเบิด TNT ทุกอย่างนะครับที่สำคัญสุดวันนี้นะครับที่ปฏิบัติได้สุดยอดมากนะครับคือหมวด3หรือว่าเสือซุ่มตีมือก็หวังว่าผู้กองอยู่หน่วยนี้มา3ปีนะครับเห็นการเจริญเติบโตของกำลังพลทุกนายคาดหวังว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเราจะเติบโตขึ้นมาอีกนะครับทุกคนและเวลาเติบโตไปเรื่อยๆและหวังว่าหน่วยสไตรเกอร์ของเราก็จะเติบโตขึ้นมาอีกนะครับและพร้อมรบมากกว่านี้ในอนาคตคืออยากให้เห็นกองพลทหารที่11นี้เนี่ยคือมีรปจ.ที่เป็นสากลเป็นมาตรฐานและเป็นทันสมัยเมื่อสั่งกองร้อยกองพันหรือจะเป็นทั้งกรมทหารราบเฉพาะกิจเนี่ยปฏิบัติเราสามารถจะปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อนอย่างหลักนิยมมัลติโดเมนหรือการลบร่วมหลายโดเมนนะครับได้โดยที่เราไม่ต้องฝึกเตรียมพร้อมมากเพราะเรามีการเตรียมพร้อมไปแล้วเนื่องจากภัยคุกคามสมัยใหม่ก็มีหลากหลายรูปแบบและรวมถึงปัจจุบันก็การป้องกันประเทศและรวมถึงความมั่นคงประเทศก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญตัวผมก็ได้โอกาสจากกองพลทหารราบที่11นะไปศึกษาชั้นในพันเหล่าทหารราบและทหารม้าซึ่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้เขาเป็นการเรียกชั้นในพันร่วมเหล่าการดำเนินกลยุทธ์ระหว่างทหารราบและทหารม้าทำให้ผมก็สามารถที่จะคิดแผนการปฏิบัติของทหารม้าได้ด้วยเพราะนั้นภาพรวมคือผมอยู่ที่นี่คือผมคิดว่าสิ่งที่ผมพัฒนาสุดของตัวเองคือการรบร่วมเหล่าการรบหลายมิติและต่อมาผมสามารถที่จะนำความรู้นั้นนะครับมานำลูกน้องสอนลูกน้องต่อได้แล้วรวมถึงกองพลทหารราบที่11เนี่ยก็มีชุด SFAP ของทางสหรัฐมาช่วยฝึกกำลังพลก็ยิ่งทำให้กำลังพลของกองพลทหารราบที่11เนี่ยมีขีดความสามารถในการรบที่ซับซ้อนมากขึ้น
1: This battalion that I'm in is a new type of army that we are currently developing. Like the one I just showed you, the assault rifle that I showed you just now, is a new type of the rifle. Well, usually other units would use other guns, but we use M4, which is lighter and more accurate. And then we also have a Steiger, which is a APC, which could carry more personnel and doesn'thave to waste your personal energy to get from point A to point B. โอกาสในหน่วยนี้ที่ผมได้รับครับก็ผมได้ไปฝึกที่สหรัฐอเมริกานะครับมีชื่อว่า Stalker Maintenance Engagement นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการฝึกเป็นเวลา14วันเพราะก่อนหน้าที่ผมจะสมัครเข้ามาผมก็ได้ไปเห็นโปสเตอร์ของกำลังพลที่รับสมัครครับเป็นกำลังพลทหารออนไลน์ครับก็เลยไปศึกษาดูเกี่ยวกับหน่วยนี้ครับแล้วก็ได้รู้มาว่าหน่วยนี้มีการฝึกกำลังพลกับสหรัฐอเมริกาบ่อยครับก็เลยตัดสินใจสมัครมาครับ
2: ก็ได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีใหม่ๆจากไทเกอร์ครับที่นำเข้ามาในประเทศครับได้ปรับเปลี่ยนการใช้งานการฝึกทหารแบบใหม่ในเทคโนโลยีใหม่ของกองทัพครับอีกคนหนึ่งก็ความตั้งใจที่จะมาลงหน่วยนี้ครับก็จะได้มีความรู้ทางด้านซ่อมเกี่ยวกับเมนเทนแนนซ์ทางเมคานิกต่างๆทางเครื่องยนต์ใหม่ที่เข้ามาครับ
1: นี่ก็เป็นปืนของกำลังพลนะก็จะเป็น M4 นะที่รับมาจากอเมริกานะก็ปืนนี้ครับจะมีน้ำหนักเบานะไม่หนักเท่าไหร่ครับสามารถแบกได้สบายครับแล้วก็กระสุนนะก็จะใช้เป็น 5.56 นะครับก็เรื่องความแม่นยำเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรเลยครับแล้วก็อย่างนี้ครับจะมีคลิปหน้านะครับคลิปมาให้นะซึ่งจะทำให้ในการประคองปืนหรือว่าควบคุมปืนเนี่ยมีความถนัดมากขึ้นครับการใช้กับรถยานต่อเนี่ยก็ถือว่าควบคู่กันไปเลยครับเพราะว่าทั้งปืน M4 เนี่ยเป็นปืนที่ลำกล้องไม่ยาวมากแล้วก็น้ำหนักเบานะครับสามารถขึ้นรถไซเกอร์ได้อย่างสบายครับแล้วก็ไม่เบียดจนเกินไปครับ
3: สำหรับผมนะครับในการฝึกครั้งนี้ครับได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นครับแล้วก็ได้สร้างสมรรถภาพแล้วก็ขีดความสามารถของกำลังพลครับในต่างเราครับของราบแมพถึงช่างครับแล้วก็ได้รู้ภาพของการออกตีครับแล้วก็ได้มีความกล้าตัดสินใจครับในการที่เราประสบสถานการณ์ในการโดนสายฆ่าศึกบีบบังคับครับ
4: ก็สไตล์เกินครับก็จะเป็นช่วยในเรื่องดำเนินกลยุทธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานของลูกชุดเพื่อที่จะไปดำเนินกลยุทธ์ต่อครับ ความเป็นทหารขั้นเทพของผมนะครับก็คือสามารถปฏิบัติการรบได้ทุกเมื่อครับไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนพร้อมที่จะดำเนินกลยุทธ์ได้เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งครับ
3: สิ่งที่เทพที่สุดสำหรับผมนะก็คือน่าจะเป็นสไตรเกอร์ครับที่ทำให้ผมอยากที่จะมาลงในหน่วยนี้ครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยที่เสริมสร้างด้วยแล้วก็มีสไตรเกอร์ที่นี่ที่เดียวของประเทศไทยครับ
4: มีความภาคภูมิใจครับที่ตนเองได้มาเป็นทหารเพื่อที่จะรับใช้ชาติและประชาชนครับแล้วก็ทหารครับไม่ใช่เป็นแค่อาชีพนึงครับเพราะว่าทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเวลาตนเองครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับก็ผมภูมิใจทุกครั้งครับที่ได้ใส่เครื่องแบบทหารครับ
3: ก็ขอขอบคุณครับทางกองทัพบกครับที่ให้โอกาสผมครับเข้ามาเป็นทหารอาชีพครับและต้องถ้าผมก็จะสัญญาครับว่าผมจะปกป้องรักษาแผ่นดินครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนครับของชาวไทยครับ
5: พลทหารกัลยาณมิตร
6: การฝึกไม่ได้แสดงออกถึงแสนยานุภาพของอำนาจกำลังรบไม่ว่าจะเป็นกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์แต่อยากให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นว่ากองทัพบกไทยเมื่อเกิดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนและรักษาประเทศชาติไว้ตราบนานเท่านานครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมเป็นคนครัวที่ทำอาหารไทย1986ผมมาเที่ยวที่ประเทศไทยผมกลับออสเตรเลียเตรียมแผนใหญ่อยู่ที่นี่ผมชอบ the excitement the unpredictability and I loved that เมื่อผมชิมอาหารเขาเป็นดอกจ่ายเพราะว่าจะมีลักษณะความปรุงรสอร่อยมากแต่ชีวิตสำหรับทุกคนจะมี surprise ตลอด A bad cook can make a nice dish with good ingredients, but even the best cook cannot make a great dish from bad ingredients.

พหูวัฒนธรรมคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติและประเพณีโดยเคารพซึ่งกันและกันและสร้างความเข้มแข็งให้สังคมผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่าง

ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มอาหารรสเลิศและวัฒนธรรมการกินที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกเพราะอาหารไทยไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและสำหรับบางคนความรักที่มีต่ออาหารไทยนั้นลึกซึ้งถึงขั้นตัดสินใจลองดูและอยู่ยาวเพราะบ้านที่แท้จริงอาจไม่ใช่ที่ที่เราเกิดแต่เป็นที่ที่หัวใจของเราเลือกต่างหากค่ะ

ัสดีครับผมชื่อเดวิดนะครับผมเป็นคนครัวที่ทำอาหารไทยผมมาจากออสเตรเลียเป็นที่ประเทศไทยนานแล้วครับใน1986ผมมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็ผมมีฮอลิเดย์แล้วก็ต้องอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ2-3 อาทิตย์ผมอยู่2-3 เดือนเพราะว่าผมชอบแล้วก็เมื่อผมกลับออสเตรเลียผมเตรียมแผนที่จะมาอยู่ที่นี่

ผมทำอาหารฝรั่งนิดนึงแล้วก็ผมไปเที่ยวเพราะว่าไม่มีสนใจที่ทำอาหารไทยแต่ผมไปเที่ยวแล้วก็ผมชอบประเทศไทยเพราะว่ามีลักษณะน่าสนใจอาหารโอเคแต่ผมชอบ the excitement the unpredictability the calm underlying นี่เพราะว่าผมไม่เข้าใจแล้วก็ it's thrilling and I love thatครั้งแรกไม่ได้มีสนใจสำหรับอาหารไทยเพราะว่าผมคิดว่าเหมือนคนฝรั่งส่วนมากคนธรรมดาที่จะไม่มีความรู้สำหรับอาหารไทยแต่อาหารไทยน่ารักโอเคกินได้ที่ take away แต่ไม่เหมือนกับอาหารฝรั่งโอ้ผมผิดจริงๆเพราะว่าเมื่อผมมาเที่ยวครั้งแรกผมไม่มีสนใจสักเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนคงจะนอนจะย้ายเขาไปว่างแล้วก็เรียนภาษาอาหารไทยแล้วก็เมื่อผมชิมอาหารเขาก็ตกใจเพราะว่าจะมีลักษณะความปรุงรสอร่อยมากไม่เหมือนกันธรรมดา It was shocking. It was arresting. It was delicious.

0: อาหารไทยนั้นจะดีimpossibleเพราะว่าจะไม่มีรูปเท่าไหร่แต่ไม่มีกฎหมายไม่มีถ้าเขาบอกว่าจะกินเกี๊ยววานมีลักษณะนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปจะเห็นลักษณะของผู้กินไม่เหมือนกันเพราะว่า it's a contradiction it's like Thailand it's like Thai it's not rational but it's remarkableMost people love Thai food because it is so compelling. Some people don't like the spice, some people are overwhelmed by it, grow up. Many people just adore it for the same reason Thais adore it, because it tastes bloody good. And it's very popular. But then the part of Thai culture, it's such an important part of Thai culture. So the Thais have devoted a lot of their culture and a lot of their attention to fashion and cuisine that's delicious, and I think the world agrees.Absolutely. If Thai Pong ya for a lot, nip nung lago ni sarup Pong wat na tham Thai. Thi je con Thai chop lago thi je drut sam kang sam rap con Thai. Their stomach and their soul. They look after their soul every morning as they do their monks and they believe in Buddhism. And they look after their stomach with an equal regard. Oh, Pong lu wa con Thai mai mo ho sa lai. That con Thai mo ho lago mai ko lum. Tha kun mai hai ahan di di.If you get in the way between a Thai and their food, they never forgive you. Ever. They never forget.
1: ด้วยความรักความศรัทธาและเห็นคุณค่าในอาหารไทยจึงทำให้คุณเดวิดทอมสันศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อาหารไทยอย่างจริงจังและในปีพ.ศ. 2545ครอบครัวไทยชาวออสเตรเลียคนนี้นะคะก็ได้นำร้านอาหารไทยร้านแรกที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนเข้ารับรางวัลมิชลินสตาร์ได้อย่างสง่างามและถือเป็นร้านอาหารไทยร้านแรกที่ได้รับรางวัลนี้ในประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะ

0: Thai ผมบอกคุณว่าผมเหมือน I have very little past little restaurants everywhere ต่างประเทศมีประมาณ6-7 hang everywhereIn London, Australia, Hong Kong, Dubai, we've got one in Saudi Arabia, God knows why. We've had one in Seoul, they're everywhere. Many countries can't have access to those ingredients. Consequently, you're going to have a difference of taste. You must, it's unavoidable. Either that or you've done something, a deal with the devil, to make the taste like Thailand. Restaurants on Phuket have been okay. พยายามทำดีแต่ถ้าไม่มีผักก็ผลไม้ก็ทุกที่สำคัญทำอาหารจะไม่เคยเหมือนกันที่ร้านอาหารผมจะส่งของสดจากประเทศไทยเพราะว่าผมรู้ว่าจะมีปัญหาแล้วก็ความพยายามทำดีๆถ้าผมพูดจริงถ้าผมแสดงใจจริงรสไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกที่ไม่เหมือนกันถ้าทำอาหารแล้วก็จะพยายามทำรสชาติของประเทศไทยนั้นลำบากมากเพราะว่า you never have the same and you're pretending to yourself you can เพราะฉะนั้นผมชอบอยู่ที่นี่แล้วก็ทำอาหารที่นี่ผมชอบอยู่ที่นี่ for other reasons too
1: จากความรักที่มีต่ออาหารไทยสู่การเป็นทูตวัฒนธรรมอาหารไทยในระดับโลกของเชฟเดวิดทอมสันนี่คือเรื่องราวของความรักที่เริ่มต้นจากคำว่าอร่อยจนกลายเป็นการอุทิศตนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอาหารไทยสู่เวทีโลกเชฟเดวิดทอมสันได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นว่าการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่ใช่เพียงแค่การไล่ตามดาวมิชลินแต่เป็นการเข้าใจใส่ใจในวัตถุดิบและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความเคารพนั่นเองค่ะ
2: โอ้โหสดมากเลยค่ะ
0: แต่ไม่สวยเท่าไหร่
2: ไม่สวยเหรอคะ
0: ใช่ครับดูคุณคิดว่านี่สวยไหม
2: มันยังไม่ได้ล้างน้ำไง
0: ไม่ใช่ไม่เหมือนกันที่ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่านี่เป็นธรรมชาติอร่อยกว่าด้วย
2: หอมด้วยนะคะทำไมคุณเดวิดถึงต้องใช้ผักสดๆจากสวนเลยอะคะ
0: ประโยชน์กว่าประโยชน์กว่าสำหรับคนที่ทานแล้วก็อร่อยกว่าด้วยรสชุ่น
2: ก็คือเราใช้ผักที่เป็นผักออร์แกนิกสดๆจากสวนนี่เลย
0: ผมคิดว่าทุกคนจะเริ่มรู้ทำไมต้องยิงผักที่ออร์แกนิกเพราะว่าผักที่จะปลูกที่ industrial commercially มี fertilizer จะมีหลายอย่างที่จะให้เสียรสแล้วก็เสียความประโยชน์เก็บไว้นั้นแล้วก็เก็บเมื่อผลไม้ไม่สุก

0: เนี่ยอันนี้คือคะน้าเหรอคะ
1: คะน้าครับ
2: เมื่อผักปลูกเองนี้จะมีรสดีกว่าแล้วก็ความประโยชน์ดีกว่าด้วย
0: ถ้าคุณเดวิดมาเลือกเนี่ยคุณเดวิดต้องมาเลือกเองไหม
2: I'd get somebody else to do it, but all of these would be good. You see, if you buy some stuff, you don't buy it because of how it looks, because it's a certain size or certain this. You buy it because it's good. You work with nature. You don't make nature work for you.
0: แล้วเวลาได้ผักคะน้าไปคุณเดวิดเอาไปทำอะไรคะ
2: ไม่รู้แต่อาจจะผักกับปลาเค็มหรือใส่จับชายก็ได้ครับเราจะลองดู
0: โอเคฤดูก็รสชาติไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ใช่ครับมีโอกาสมีที่ดินมีหลายลักษณะที่จะให้รสของผัก
0: แต่ก็โชคดีนะคะที่เมืองไทยมีผักผลไม้เยอะตลอดปีก็จะมีผักแบบหมุนเวียนให้เราได้กินนะคะ
2: Yes, it's still an agricultural country and it's because food is such an intricate part of culture. It's still grown like that. In many Western countries, people are so much more removed from the farm. Here you're one generation away. In countries like Britain, America or even Australia, they're 3 or 4 generations away. So they don't have that connection and that intimate knowledge of food and ingredients.
0: งั้นวันนี้เราได้ผักสดๆจากสวนแล้วเดี๋ยวให้คุณเดวิดเอาไปปรุงอาหารไทยให้เรากินหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ครับได้ครับแต่ไม่รู้อะไรนะครับแต่เราจะพยายามทำอาหาร แล้วก็จะพักนี้จะทำอาหารด้วยเอง
0: ได้เลยไปค่ะ

พวกอาหารไทยเมืองกรุงว่าจะมีรุ่งมากแล้วก็จะมีลายที่ตรงว่าเปรี้ยวกว่าแล้วก็จะมีรสของ

vegetable, เครื่องผสมนั่นเป็นจุดสำคัญด้วยวันนี้ราบไปราบนาแล้วก็ราบชิมผักที่สดแล้วก็คุณชิมแล้วก็คุณไม่เหลืองรสของผักธรรมดาที่จะปลูกใน commercial farm แล้วก็รสของราบชิมที่นาวันนี้ไม่เหมือนกันผมคิดว่าถ้าทำอาหารคุณต้องการทุกที่ช่วยให้อาหารดีขึ้น

การที่เราอยู่ต่างประเทศนั้นนะสิ่งหนึ่งซึ่งเขามองเราเนี่ยเขามองเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเขามองแล้วเขานับถือในรสนิยมและอาหารของเราสองบาทของเราแบกธงเอาไว้อย่าทำลายตรงนั้นเราทำลายตรงนั้นเนี่ยเราเท่ากับเราสร้างความผิดหวังให้กับตัวเราเองเพราะเราจะไม่มีสิ่งอื่นที่เข้าไปแนะนำหรือเสนอให้เขาอีกต่อไปและนี่ก็คือเป็นการสร้างรสนิยมจริยธรรมและศีลธรรมกับการอาชีพของเราอาชีพอื่นก็ต้องมีนะคะหนึ่งเก้าแปดเก้ากลับมาเมืองไทยแล้วมาเดินทางรอบประเทศไทยหนึ่งรอบเราใช้ชีวิตหนึ่งปีเต็มๆในประเทศไทยเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรที่มีความแตกต่างเหนือใต้ออกตกจากเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีอะไรเสร็จแล้วก็นำทางด้านประวัติศาสตร์มารวมก็อาหารไทยเป็นอาหารที่ดิ้นได้แต่บอกแล้วไงต้องของสดอาหารไทยเป็นสิ่งที่สามารถ challenge ได้เพราะว่ามีกรอบก็จริงแต่อาหารไทยสามารถออกนอกกรอบได้แต่การที่จะออกนอกกรอบได้เนี่ยจะต้องมีอะไรมี talent อยู่แล้วพี่บอกได้เลยว่า1ถ้าคุณอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คุณทำยากเพราะฉะนั้นเดวิดต้องอ่านให้ออกต้องเขียนให้ได้แล้วต้องอ่านได้แล้วแปลออกมาให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยตำราหนังสือต่างๆเนี่ยมันยากมากในการที่จะค้นหาถ้าเราจะมาอ่านทุกอย่างมาแปลมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเขาต้องอ่านออกแล้วเขียนได้เสร็จแล้วเขามานั่นแล้วมาคุยกันเราจะบอกว่าเราจะมีอาชีพทำกับข้าวอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะอยู่อย่างนั้นเราจะเป็นแม่ค้าที่อยู่เป็นแม่ค้าเราจะไม่สามารถเป็นคนที่จะพัฒนาหรือสร้างบุคลากรต่อไปเพื่อประเทศไม่ได้

0: เป็นเรื่องน่าทึ่งที่พ่อครัวชาวต่างชาติคนหนึ่งพยายามเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์แห่งครัวไทยจนสามารถเขียนหนังสือไทยฟู้ดหนังสือที่มีความหนากว่า600หน้าใช้เวลาเขียนกว่า6ปีหนังสืออาหารไทยที่ไม่ได้มีแต่สูตรอาหารแต่ยังรวบรวมประวัติศาสตร์และลักษณะทางสังคมวิทยาของไทยพร้อมทั้งอธิบายลักษณะของอาหารไทยและความรู้พื้นฐานของครัวไทยไว้อย่างละเอียด
1: ผมเขียนหนังสือไทยฟู้ดโอ้ 20 กว่าปีแล้วก็ผมมีความคิดแล้วก็ผมมีสมองที่จะคิดได้แล้วก็เรียนได้สำหรับผมเพราะว่าผมอยากจะเขียนแล้วก็จะเขียนที่ผมเริ่มรู้จักแล้วก็ที่ผมเข้าใจอาหารไทยเพราะว่า it's a hard cuisine it's complicated ยากก็ลำบากแล้วก็จะมีหลายภาคนี้แล้วก็จะมีหลายลักษณะทำอาหารแล้วก็ oh it's so complicated and it's so varied แล้วก็ผมพยายามคิดเหมือนคอนเฟอเรนซ์ที่จะเตรียมไว้แคตตากรีแล้วก็พวกนี้แล้วก็นั่นที่ผมคิด20กว่าปี

0: guys are strange. Let's face it. They look back to the past and to the knowledge as something more pure. And they have great respect for their teachers. Sometimes justified and sometimes not. Because knowledge is something that's bestowed and it's precious and should be kept in perfect condition to pass on. And there used to be lots and lots of Waikuru, much more than there are now. So the Waikuru Nei Rongwien, there's one for artists, for boxers. And there used to be one for cooks as well. Every type of expression had a Waikuru that was honouring the teachers who bestowed the knowledge that enabled you to pursue your craft. Westerners don't have that approach. They are far more progressive when it comes to their understanding of knowledge. It's something in the future. It improves with experience. It improves in time. The ties are the other way around. And so you have that body of knowledge that they want to try and keep intact. In some ways it's good, in some ways it's bad, because it does allow you for a traditional cuisine and a respect for the past and for some traditions. But sometimes that also means you can't break tradition. And I think a good cook, or any society, should be able to break traditions if they're no longer valid.
1: บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งพยายามที่จะเรียนรู้สารและศิลป์แห่งครัวไทยจนเขาสามารถที่จะประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดมาเป็นหนังสือเล่มนี้หนังสือที่ชื่อว่าไทยฟู้ดตำราอาหารไทยที่มีความหนากว่า 600 หน้าใช้เวลาเขียนกว่า 6 ปีต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นตำราอาหารไทยที่ทรงคุณค่าแล้วยังรวบรวมเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ลักษณะทางสังคมวิทยารวมถึงลักษณะของครัวไทยเข้าไว้อย่างละเอียดด้วยค่ะ

ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากสำหรับเชฟเขาช่วยประชาชนเขามาช่วยกลุ่มเกษตรเพราะคุณทำอยู่ในระบบกฎเกณฑ์ที่วางไว้ราคาของคุณก็ดีขึ้นด้วยผมถือว่าเขาก็เป็นคนอย่างนี้เลยนะเชฟถือว่าเขาคนดียังไงแกเป็นคนดีอะผมจะพูดยังไงอะก็ภาพที่เห็นว่าท่านมาเขามาเนี่ยเชฟมาเนี่ยเชฟก็เป็นกันเองเรียกอย่างนึงว่านี่วันนี้ใส่เขาดีมากอะใครเจอจะรู้ว่าถ้าใครเข้าไปสัมผัสกับชีวิตของเชฟจะรู้ว่าเออเชฟคนนี้นิสัยดีเป็น

ชฟอาหารยุโรปขันตัวมาสู่ผู้เขียนตำราอาหารไทยเรียนรู้จากครัวเรือนชาววังและภูมิปัญญาชาวบ้านค้นคว้าตำรับโบราณพัฒนาฝีมือจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลกนำพาร้านอาหารไทยเข้ารับมิชลินสตาร์สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการอาหารไทยในเวทีระดับสากลเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยสู่สายตาชาวโลกและวันนี้เชฟเดวิดทอมสันไม่เพียงแต่ปรุงอาหารไทยแต่ยังคงถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเชฟรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีไม่ใช่เรื่องราวของเชฟคนหนึ่งแต่เรื่องราวของเขาเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติมากมายที่ค้นพบความหมายของชีวิตในประเทศไทยค้นพบพลังของวัฒนธรรมไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้

้งหมดนี้อาจไม่ใช่เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจให้ใครสักคนมาหลงรักอาหารไทยแต่สิ่งที่ได้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงแม้คุณอาจจะอยู่ไกลบ้านเกิดแต่ใกล้แค่ใจเอื้อมในจานอาหารไทยผ่านรักแรกชิมและนี่คือ Thailand Long Stay Love at First Bite and I Love Thailand สวัสดีค่ะ

สิงห์บุรีคือเมืองแห่งอาหารท้องทุ่งนาเขียวขจีสุดสายตามีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านถึง3สายและยังมีลำน้ำสาขาอื่นๆไหลมาบรรจบที่นี่จึงเป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีสายพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือปลาช่อนแม่ลา

0: สิงห์บุรีมันมีความเป็นที่มันธรรมชาติมากๆเลยพี่ว่าจริงๆสิงห์บุรีเป็นจุดกลางที่เราได้ความอุดมสมบูรณ์อ่ะโดยธรรมชาติพอเรามาสัมผัสดินน้ำลมไฟจากที่นี่จริงๆเราเห็นว่ามันมีความสมบูรณ์แบบอ่ะมันมีความลงตัวในแบบที่สิงห์บุรีเป็นและเฉพาะตัวด้วยนะ
1: วิถีชีวิตของคนสมัยก่อนเนี่ยจะได้อาหารจากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ความอุดมสมบูรณ์เมื่อ 5-60 ปีก่อนเนี่ยมีมากสิงห์บุรีเนี่ยเป็นแหล่งดินดำน้ำชุ่มปลูกพืชปลูกข้าวอุดมสมบูรณ
2: ์ความเป็นเมืองอาหารของสิงห์บุรีไม่ได้มาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เท่านั้นแต่อยู่ในฝีมือการทำอาหารของคนสิงห์บุรีด้วยอาหารพื้นบ้านรสชาติเยี่ยมซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาและศิลปะการสร้างสรรค์ของคนสิงห์บุรีมีให้เลือกชิมอยู่มากมายห้องอาหารเจริญทิพย์หนึ่งในร้านเก่าแก่ของเมืองสิงห์บุรี
1: ในช่วงอายุ16ปีที่เราเรียนจบมศ3ก็จะไปศึกษาต่อพ่อม่ายไปเรียนบอกให้มาทำอาหารคือพ่อบอกว่าถ้าไปเรียน5ปี6ปีออกมาแล้วงานทำเงินเดือนเท่าไหร่แต่ถ้าอยู่กับพ่อ2ปีแล้วเป็นเท่าแก่ดีกว่าไหม1ปีผ่านไปปีที่2คุณพ่อเริ่มให้ผมลงมือทำกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเราจะซึมซับจากพ่อทุกวันพ่อก็จะเพียรสอนนะว่าควรจะทำอาหารด้วยใจใส่ใจกับมันมากๆเวลาเราปรุงต้มยำเนี่ยพวกน้ำมะนาวน้ำปลาพริกตำรับของคุณพ่อเนี่ยจะไม่ใส่ลงไปเลยทุกอย่างจะสุกหมดแล้วก็ถึงจะลงไปรสชาติมันไม่ผิดเพี้ยนมันก็เกิดการเป็นความซึมซับที่ทำให้เราเติบโตมากับการพิถีพิถันเราต้องทำอาหารที่อร่อยที่สุดเพื่อแลกกับเงินที่เขายากลำบากมาเนี่ยให้เขาได้กินแล้วเขาพึงพอใจแล้ววันหลังเขาก็จะกลับมากินเราเพราะนั้นพ่อก็จะบอกว่าต้องให้การต้อนรับเขาอย่างดีอย่าไปแบกว่าแต่งตัวมาอย่างนี้จะต้องไม่มีสตังค์มากินเราไม่ใช่งานทำปลาเนี่ยนะฮะมันเป็นศิลปะมันเหมือนเราวาดภาพขึ้นมาเนี่ยเราจะชำแหละเนื้อปลาแต่ละริ้วนี่มันก็เหมือนเราจะหลดปลายดินสอลงไปว่าภาพนี้เราจะมีความมั่นคงขนาดเราต้องมีความเชื่อมั่นมีความคิดอยู่หลังว่าอะไรที่มันทำให้มีรสชาติที่อร่อยนี่คือปัจจัยสำคัญของมันและปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือวัตถุดิบสิ่งที่มาทำเป็นลูกเล่นได้มากที่สุดก็คือปลาช่อน
2: วัตถุดิบชั้นเลิศอย่างเนื้อปลาช่อนแม่ลาเมื่อได้มาอยู่ในมือของเชฟระดับภัตตาคารที่ผันตัวคืนสู่ถิ่นแดนปลากลับคืนสู่ความธรรมดาที่แสนเรียบง่ายยังคงเอกลักษณ์ฝีไม้ลายมือของเชฟผู้มากประสบการณ์ความลงตัวระหว่างเหลาและความเป็นลูกทุ่งจึงเกิดขึ้นที่นี่เชฟศักดิ์สวนอาหารกฤติพงศ
3: ์มันมาเมืองสิงห์บุรีมันต้องกินปลาปลาสิงห์บุรีมันขึ้นชื่อเรื่องปลาช่อนปลาแม่ลามันเป็นอาหารพื้นเมืองมันไปได้ทุกสไตล์นะเราคืออยู่ตรงกลางครับเราคืออยู่ตรงกลางระหว่างเหลากับลูกทุ่งเราไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าเราไม่ใช่เหลาจ๋าเรารับลูกค้าได้ทุกระดับผมจะทำเรื่องทอดผัดต้มแฟนจะเป็นคนยำแต่ว่าวัตถุดิบปลาหรืออะไรผมจะเป็นคนทำทั้งหมดการแล่ปลามันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันจะต้องแล่ให้ไปตามร่องก้าง
2: การแล่ปลาช่อนแบบไร้ก้างและนำมาปรุงด้วยรสมือขั้นเทพของเชฟศักดิ์คือเอกลักษณ์ของร้าน
3: ปลาช่อนเนี่ยก็คือของเราเนี่ยจะทำไร้ก้างเลยไม่มีก้างเลยนะจะเน้นที่ว่าไม่ให้ลูกค้าต้องมาก้างติดคอเนาะเราทำตรงนี้เราแบ่งปันเนาะบางทีเราก็ช่วยเขาพวกชาวบ้านที่หาปลามาเขาก็จะได้มีรายได้เพิ่มเขาหาได้เพียงแค่นิดหน่อยเราให้เขาเต็มไปเลยเราไม่ได้มากดราคาเขาที่เราทำร้านอาหารที่นี่เราต้องการให้รู้จักความเป็นปลาที่แท้จริงถ้าจะบอกว่าโชคดีก็ใช่มันเป็นโอกาสก็ใช่ทั้งหมดแต่ผมถือว่ามันเป็นแนวชีวิตที่คลาสสิกเนาะเรียบๆไม่ต้องอะไรที่มากมาย

เชฟศักดิ์จึงเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความเป็นภัตตาคารและความเป็นบ้านทุ่งอย่างแท้จริงริมถนนวิไลจิตรถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในตัวเมืองสิงห์บุรีเป็นที่ตั้งของร้านซาลาเปาแม่สายใจที่นี่มีซาลาเปาให้เลือกทั้งไส้หมูสับไส้เผือกแปะก๊วยไส้ถั่วดำไส้หน่อไม้ไส้ครีมแต่ที่สำคัญคือซาลาเปาไส้ปลา

0: อนนั้นก็มีงานกินปลาขึ้นท่านผู้ว่าวิพัฒน์คงมาเลยแกก็บอกว่าพี่ใส่ใจงานกินปลาเนี่ยที่จริงเราน่าจะทำซาลาเปาไส้ปลาก็ได้นะก็เลยก็ทดลองก็ได้จะลองดูแกว่าน่าจะลองทำแล้วก็ทำซาลาเปาไส้ปลาพอทำมาขายแล้วปรากฏว่ามีคนชมกันซาลาเปาอร่อยมันแปลกดีไม่เคยกินไส้ปลากินแต่ไส้หมูเนี่ยแต่มันก็แปลกดีเลยก็เริ่มต้นทำตั้งแต่งานกินปลานะ
1: ไส้ของซาลาเปานั้นทำมาจากเนื้อปลาเป็นหลักเนื้อปลาที่ผสมแล้วจะถูกนำมาปั้นเป็นก้อนตบให้แบนก่อนที่จะนำไปต้มจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนำไปผัดกับเครื่องเทศคือกระเทียมและพริกไทยเพื่อดับกลิ่นคาวปรุงรสอีกเล็กน้อยจนได้ไส้ของซาลาเปาที่รสชาติกลมกล่อมกำลังดี
0: เนื้อปลาเนี่ยแหละเอามาทำให้สุกก่อนแล้วก็มีเราก็มีเครื่องปรุงอะไรมีเค็มมีหวานนิดๆมีอะไรต่ออะไรเนี่ยใส่เข้าไปมีพริกไทยสำคัญคือพริกไทยมันดับคาวด้วยพอที่นี่ไส้ปลาที่นี่ไม่มีแต่คนชมอร่อยไม่คาวเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแล้วเรากินแล้วค่ะมันเรากลืนก็เหมือนกันมันลื่นไปเองอ่ะมันเหนียวนุ่มก็ดีใจอ่ะถ้าเรามาดัดแปลงทำเองโดยที่คนอื่นไม่มีเราเป็นเจ้าแรกที่เราเป็นคนริเริ่มทำขึ้นมานั่นเป็นของดีเมืองสิงห์เขาแต่งตั้งของดีเมืองสิงห์ไงก็ภูมิใจมาก
2: มันก็เป็นเรื่องที่เราเข้าถึงแล้วเราเข้าใจคนพื้นถิ่นทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้และวิถีชีวิตทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขากินรสชาติเป็นแบบนี้และทำไมตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดนะฮะเราจะพูดถึงปลาเราพูดถึงผักที่นี่มันเป็นตัวตนของเขาอะแล้วคนที่อยู่ที่นี่เขาก็ถูกบ่มเพาะในแบบที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็น
1: ที่นี่คือลำแม่ลาลำน้ำสาขาซึ่งแยกออกมาจากแม่น้ำสายหลักของไทยคือแม่น้ำเจ้าพระยาลำน้ำความยาว18กิโลเมตรในเขตจังหวัดสิงห์บุรีนี่คือแหล่งกำเนิดของปลาช่อนชนิดหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเนื้อของมันอร่อยที่สุดชื่อของมันก็คือปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลามีลักษณะเด่นที่สังเกตได้คือมีลำตัวอ้วนกลมท้องป่องหัวเล็กกว่าลำตัวครีบมีสีส้มหรือชมพูหางมนคล้ายใบโพแต่ลักษณะเด่นเหล่านี้ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ปลาช่อนแม่ลามีเนื้ออร่อยพิเศษกว่าปลาช่อนทั่วไปความพิเศษนั้นมาจากถิ่นที่อยู่ของมันซึ่งก็คือลำน้ำแม่ลานี่เอง
3: ใครไปใครมาก็ปลาช่อนแม่ลาปลาช่อนแม่ลา
4: ความมันของเขาดีกว่าที่ปลาที่อื่นเยอะ
5: เนื้อเขานุ่มกว่าปลาที่อื่น
6: เนื้อมันเหนียวเนื้อมันนุ่มงั้นเนาะมันผิดกับที่อื่นปลาแม่ลาเราอะ
1: ชื่อเสียงที่มีความยาวนานของปลาช่อนแม่ลาประกอบกับความต้องการบริโภคที่มากขึ้นทำให้ปัจจุบันปลาช่อนแม่ลาพันธุ์แท้ลดจำนวนลงเรื่อย
7: ๆปลาช่อนแม่ลาของจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อเสียงมายาวนานแต่ว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยมันมีแต่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติอันนี้เวลาเราหาหรือว่าคนทั่วไปที่เขาอยากหาอยากรู้อยากดูตัวอยากพบปลาช่อนแม่ลาตัวเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะเจอตอนนั้นก็เลยเริ่มเลี้ยงลองทดลองเลี้ยงก็โดยเอาปลาซึ่งอยู่ในลำน้ำแม่ลาไม่ว่าจะด้วยการดักการวิดบ่อแห้งซึ่งอยู่เขาเรียกบ่อหลาข้างลำแม่ลาแล้วก็เอาปลามาลงบ่อไว้เลี้ยง
1: หลักฐานทางธรณีวิทยาพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของสิงห์บุรีเคยเป็นทะเลมาก่อนชั้นดินของที่นี่

0: จึงมีแร่ธาตุสะสมอยู่มากมายในลำน้ำแม่ลามีแพลงก์ตอนซึ่งมีโอเมก้า3เหมือนแพลงก์ตอนทะเลปลาเล็กปลาน้อยในลำน้ำกินแพลงก์ตอนชนิดนี้เป็นอาหารเมื่อปลาช่อนแม่ลาซึ่งเป็นนักล่าระดับบนของห่วงโซ่อาหารกินปลาเหล่านี้ในตัวของมันจึงมีกรดไขมันโอเมก้า3สูงเทียบเท่ากับปลาทะเลทำให้เนื้อปลาช่อนแม่ลาแตกต่างจากเนื้อปลาช่อนจากแหล่งน้ำจืดทั่วไป
1: ดินที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเวลาเลี้ยงปลาช่อนในแต่ละรอบมันก็จะมีแพงต้นพืชสีเขียวเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งปลาเนี่ยเขาก็จะตอนเล็กๆเขาก็กินไรแดงกินธาตุซึ่งเป็นสารอาหารจากดินและน้ำซึ่งอยู่ในช่วงเขาวัยเล็กเนี่ยเขาก็ฮุบกินเขาเรียกสะสมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมีประโยชน์ปลากินเข้าไปก็เป็นประโยชน์ต่อปลาพอคนกินเข้าไปก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราด้วยมันก็เลยเป็นที่มาของความอร่อยที่มันเป็นพิเศษมากกว่าปลาช่อนหลังจากแหล่งอื่นจากทั่วไปน้ำท่วมปลายปี2565ก็น้ำมันมาท่วมหมดทีละบ่อปลาก็ออกคือไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทันก็เกิดความเสียหาย 100% เลยเราประกาศแล้วว่าเลิกปิดฟาร์ม 100% ปิดฟาร์มยังเป็นทางการไม่เอาละพอพ้นน้ำท่วมก็เราก็เข้ามาฟาร์มเราก็ขับรถมาดูเช้าเย็นพอไปมามันก็เลยลองเลี้ยงดีไหมบ่อสองบ่ออะไรเงี้ยผู้ใหญ่ที่เราขนมรักถือก็ให้กำลังใจมาก็เลยได้มาเริ่มเลี้ยงใหม
2: ่เราเห็นปอแดงเขากลับมาทำอีกครั้งหนึ่งหลังจากปีที่แล้วมันน้ำท่วมสิ่งที่เห็นว่าเขากลับมาทำเพราะว่าเขามีความผูกพันนะคะแล้วก็ทำจากความเข้าใจนะคะแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าทำเพราะมีใครบังคับให้เขาทำคือเขาใส่ใจอ่ะมันไม่ใช่แบบอยู่ๆแล้วก็จะอยากจะเลี้ยงปลาแล้วก็ไม่ได้สนว่าปลามันจะสบายเนื้อสบายตัวไหมแล้วน้ำบ่อที่นี่มัน pH เท่าไหร่คือเราฟังแล้วเราแบบเออจริงอ่ะแล้วเขาเข้าใจเหมือนเขาเป็นปลาคือเขาเข้าใจปลาไงถ้ามันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่เข้าใจพอเราลงไปจับแล้วเราสัมผัสกับเนื้อปลาตัวปลาเองจริงๆอ่ะเกล็ดมันนุ่มอ่ะเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอ่ะมันต้องเกิดจากตัวของมันจริงๆเพราะเราไปสร้างอะไรหรือจะกินอาหารอะไรก็ไม่ใช่ปลามันก็ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูแลเนื้อปลามันก็เลยออกมาแบบธรรมชาติอ่ะอย่างที่ปลามันเป็นสัมผัสได้อันนี้เป็นเรื่องที่เราเข้าถึง
0: วิถีชีวิตชาวบ้านลำน้ำแม่ลาแบบดั้งเดิมนั้นในช่วงฤดูหนาวราวเดือนธันวาถึงมกราคมจะเป็นฤดูการเกี่ยวข้าวและจับปลาปลาช่อนที่จับได้จะถูกนำมายัดสมุนไพรจากนั้นก็ใช้ดินเหนียวพอกรอบปลาไว้ก่อนจะนำไปเผาไฟดินที่ถูกไฟเผาจนร้อนจนแข็งจะเก็บความร้อนระอุไว้ภายในยามเคาะให้ดินแตกออกหนังปลาก็จะหลุดออกไปด้วยเผยให้เห็นเนื้อสีขาวช่ำไปด้วยน้ำมันกินกับน้ำปลาหวานและสะเดาบ้านที่ชาวบ้านนำไปเผาเพื่อลดความขมเมื่อเผาจนติดไฟแล้วก็จะฟาดให้ไฟดับจึงเรียกกันว่าสะเดาฟาดไฟกลายเป็นเมนูพื้นบ้านปลาช่อนเผาสะเดาฟาดไฟที่สร้างความสุขให้กับทุกคนสิงห์บุรีอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองปลาเพราะภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินแต่การได้ชื่อว่าเมืองอาหารจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้คนไม่ว่าจะเป็นศิลปินผู้รักการทำอาหารอย่างเฮียปอศิลปินนักสร้างสรรค์อย่างแม่ใส่ใจศิลปินผู้ใส่ใจการปรุงอย่างเชฟศักดิ์รวมถึงความตั้งใจและศรัทธาของคนผลิตอาหารอย่างปลัดแดงนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของผู้คนที่ร่วมสืบสานตำนานปลาช่อนแม่ลาแห่งเมืองอาหารสิงห์บุรี
3: เราได้รับคำชมจากเขาว่าโอ้อาหารอร่อยจังเลยอาหารอร่อยมากไม่เคยทานอาหารอะไรแบบนี้เลยผมมาถูกร้านแล้วผมอุตส่าห์หิ้วท้องมาจากกำแพงเพชรหิ้วท้องมาจากลำปางเพื่อจะมาทานอาหารที่สิงห์บุรีแล้วเขาก็ไม่ผิดหวังอันนั้นเป็นความสุขที่เราได้รับ
4: มันคือการคัดสรรอาหารดีๆให้ลูกค้าได้กินนะเราอยากจะให้เขาได้กินเนื้อปลาจริงๆให้รู้จักปลาช่อนจริงๆ
5: ก็บอกว่า这里的鲍鱼很好吃请你们来试试看ขอเชิญท่านทั้งหลายมาทดลองดู试试看ชิมดูเนี่ยให้มาลองดู
1: จริงๆมันเป็นเรื่องของแนวคิดเราว่าเราอยากอนุรักษ์พันธุ์ปลาช่อนแม่ลามันคงอยู่ไว้อย่างน้อยว่าคนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอดต่อยอดต่อไปถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มีใครทำ
2: พี่มาครั้งเนี้ยพี่เข้าถึงอ่ะของสิงห์บุรีมันเลยเป็นทัช อย่างหนึ่งที่เราสัมผัสได้ปลาช่อนแม่ลาเนี่ยโอ้ก็เคยกินปลาช่อนมันไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้ว

เราไม่ได้รู้สึกว่าเราสัมผัสถึงความละเอียดอ่อนของเนื้อสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนไทยเรากินอาหารไทยมาเยอะนะแต่อันนี้มันเป็นพิเศษเพราะมันเข้าถึงจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่คุณต้องมาเองซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เราเลยค่ะเราเป็นคนไทยเราก็แบบอย่าให้หวงแหนกันนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการรวมมิติจอมาแล้วครับช่วงเวลาแห่งความสุขและก็นำเรื่องราวสาระความรู้และความบันเทิงมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านทุกวันเสาร์บ่ายโมงสิบแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยไปติดตามช่วงแรกกับรวมมิตรทั่วไทยครับ
2: สนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควิคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าแท้มีสารสกัดจากธรรมชาติ19ชนิดพกพาง่ายดื่มสะดวกโดนใจคอกาแฟอรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046
1: สำหรับคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือสายสุขภาพนะครับต้องมาติดตามข่าวนี้ครับโรงพยาบาลพญาไท2เขาชูแนวคิด Wellderly Sport นวัตกรรมการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลครับ
2: โรงพยาบาลพญาไท2แถลงข่าวนวัตกรรมแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงรุกด้าน Wellderly Sports ต่อยอดแนวคิด Healthy Aging วางแนวทางการออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเองในระยะยาว
3: ด้วยเหตุที่เราคิดว่าเราอยากดูว่าสมรรถภาพร่างกายเนี่ยที่ประกอบไปด้วยร่างกายทั้งระบบของเรานะเป็นยังไงอันที่สองคือเราอยากรู้พื้นฐานของการที่ร่างกายจะทำงานซึ่งเราจะรู้ได้โดยการตรวจพันธุกรรมเป็นตัวเสริมนะครับแล้วก็ข้อมูลในการตรวจอื่นครับเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เราบอกได้ว่ามันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือความสามารถในการออกกำลังกายได้ดีมากน้อยขนาดไหนทั้งหมอหัวใจทุกคนหรือหมอที่ดูโรครุนแรงทุกคนเนี่ยคาดหวังและใช้คำขนาดว่าการออกกำลังกายเป็นยาสำหรับทุกคน
4: คนที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับมีความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บในอวัยวะที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราสามารถรู้ก่อนนะครับว่ามาตรวจแล้วเราทราบว่าลูกหลานเรามีโครงสร้างแบบนี้มีความเสี่ยงแบบนี้เราก็จะได้เลี่ยง

0: กรรมหรือกีฬาที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนั้นๆนะครับหรือถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยเราก็มีวิธีการนะครับในการฝึกและก็การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขึ้น
1: DITP แถลงข่าวเปิดตัวรายการ Reality The Secret Gemเฟ้นหานักออกแบบเครื่องประดับไทยยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมวงการอัญมณีไทยสู่เวทีโลกครับ
2: DITP กระทรวงพาณิชย์แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ The Secret Gem เฟ้นหาสุดยอดนักสร้างสรรค์เครื่องประดับไทยรายการ Reality รูปแบบใหม่ที่แข่งขันภายใต้แนวคิดเปิดคุณค่าที่ซ่อนอยู่สู่เวทีโลกมุ่งพัฒนาศักยภาพนักออกแบบช่างฝีมือและผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยพร้อมเชื่อมโยงสู่โอกาสทางการค้าและตลาดต่างประเทศนับเป็นอีกหนึ่งมิติของการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการอัญมณีไทยและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีไทยสู่ความเป็นสากลผ่านรูปแบบของรายการโทรทัศน์ที่นำนักออกแบบเครื่องประดับไทย8แบรนด์มาจับคู่กับนิสิตนักศึกษาและช่างฝีมือคนรุ่นใหม่ทีมและ4คนร่วมพัฒนาผลงานภายใต้โจทย์การแข่งขันที่ท้าทายกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อในต่างประเทศสำหรับรายการ Reality The Secret Gem มีทั้งหมด8ตอนออกอากาศตอนแรกวันที่20กันยายนนี้ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง7 HD
1: ศูนย์การค้าในเครือสยามภิวัติร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Bangkok International Fashion Week 2026นะครับเวที Fashion Week ของไทยสู่ศักยภาพการสร้างสรรค์ระดับโลกครับ
3: สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสโกเวอรี่เตรียมเปิดเวที Fashion Week Bangkok International Fashion Week 2026เวทีแฟชั่นที่แสดงถึงพลังแห่งความสร้างสรรค์ผ่าน10โชว์จาก10ดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยชั้นนำพร้อมเปิดพื้นที่ให้ยังดีไซเนอร์คลื่นลูกใหม่ได้แสดงฝีมือและก้าวสู่เวทีแฟชั่นอย่างเต็มภาคภูมิรวมทั้งชวนเหล่าแฟชั่นเลิฟเวอร์ร่วมเปิดประสบการณ์กับแบรนด์และเทรนด์แฟชั่นจากทั่วโลกซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่11ตุลาคม2569ณสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่สำหรับงานบางกอก International Fashion Week ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่19นับเป็นเวที Fashion Weekและมหกรรมแฟชั่นระดับแถวหน้าของเอเชียเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของศูนย์การค้าในเครือสยามภิวัติผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่เวทีสากลเตรียมพบปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปี Winery State at สยามเซ็นเตอร์ 1-4 ตุลาคมนี้สยาม Discovery Fashion Revolutionary วันที่6ตุลาคมปิดท้ายกับแกรนด์รันเวย์สุดยิ่งใหญ่สยามพารากอนบางกอก International Fashion Week 2026 8-11 ตุลาคมณพาร์คพารากอนสยามพารากอนติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และ Facebook สยามพารากอน
1: ช่วงสุดท้ายของโปรมิททั่วไทยนะครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากในสัปดาห์นี้ส่วนจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ
3: Royce Hotel Lifestyle Design Hotel แห่งใหม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการชูแนวคิดการยกระดับประสบการณ์ที่มากกว่าการเข้าพักในทุกมิติเพื่อให้โรงแรมเป็นยิ่งกว่าสถานที่พักผ่อนของนักเดินทางที่ต้องรังสรรค์ความสุขหลากหลายรูปแบบท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงด้วยภาพลักษณ์ความร่วมสมัย Design Your Stay ทุกองค์ประกอบของโรงแรมออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทั้งสถาปัตยกรรมศิลปะสัมผัสทั้ง5รวมถึงการบริการและการสร้างความทรงจำอันเป็นที่น่าประทับใจภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง Royce Hotel มีทั้งหมด153ห้องพักที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกประสานเทคโนโลยีทันสมัยครบครันดื่มด่ำและอิ่มอร่อยหลากสไตล์รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่ AM and PM Cafe Bar Amber All Day Dining ห้องอาหารที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์รวมถึงข้าวต้มหลบมุมความอร่อยระดับตำนานนอกจากนี้ยังมี The Gallery และ Atelier พื้นที่ที่ออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามโอกาสทั้งการประชุมรับประทานอาหารแบบส่วนตัวและงานสังสรรค์ตลอดจนห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำดาดฟ้าและเครื่องจำลองการเล่นกอล์ฟเติมเต็มประสบการณ์ด้านนันทนาการสำหรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างสมบูรณ์แบบสัมผัสประสบการณ์การพักผ่อนที่สามารถออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ Royce Hotels ว่าที่ร้อยตรีกิติวันมณีล้ำประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลลงพื้นที่สำรวจคลองท่าจีนตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลหรือสายธารบูเก็ตบูงาโดยมีปลัดเทศบาลตำบลคลองขุดพร้อมด้วยคณะเครือข่ายฟื้นฟูเศรษฐกิจสตูลร่วมลงพื้นที่สำรวจศักยภาพด้านธรรมชาติวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สำรวจจุดท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติที่มีศักยภาพได้แก่หัวเขาแดงถ้ำโต๊ะปูเตะโต๊ะตาบอด ถ้ำกายาหรือโต๊ะกูเดนเขาสูงบ่อน้ำจืดเขาจีนเส้นทางผ่านอุโมงค์โกงกลางและคันหน้าน้อยคลองพร้าวพร้อมเก็บข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่สำหรับนำไปพัฒนาเป็นเส้นทางและประสบการณ์

องเที่ยวที่น่าสนใจการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันค้นหาและต่อยอดทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดคุณค่าด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและชุมชนสอดคล้องกับแนวคิด Seven Wonders of สตูลมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติผู้คนและวิถีชีวิตของจังหวัดสตูลพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปสนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มมัทฉะชาเขียวปรุงสำเร็จชนิดผงผสมคอลลาเจนตราเควิมัทฉะผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดหอมอร่อยไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0%อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046รวมมิตร Exclusive ในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินที่จังหวัดราชบุรีนะครับเมืองสายอาร์ตที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครไปกี่ครั้งก็ได้ประสบการณ์และเรื่องราวใหม่ๆจะไปแนะนำพิกัดโรงแรมใจกลางเมืองนะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างวิถีเมืองเก่าและก็วิถีแห่งการท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เมืองราชบุรีเป็นอีกเมืองนึงที่มีความน่าท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเมืองรองนะคะแต่เราเป็นศูนย์กลางของสถานที่เที่ยวที่เป็นทั้งแหล่งธรรมชาติและวัฒนธรรมหลากหลายอีกมากมายที่หลายคนยังไม่รู้นะคะซึ่งโรงแรมของเรานะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์อยู่ใจกลางเมืองที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวจากใจกลางเมืองไปแหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงวัดวาต่างๆและร้านอาหารต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้ใกล้มากๆเลยค่ะการตกแต่งของโรงแรมของเรานะคะนอกจากความโมเดิร์นมินิมอลสไตลิชของโรงแรมแล้วนะคะเรายังผูกเอาวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีมาเป็นตัวนึงที่สำคัญในการตกแต่งของโรงแรมเราด้วยค่ะภาพวาดของจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชั้น1ของล็อบบี้จนถึงห้องพักนะคะเราก็สื่อให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดราชบุรีเช่นกันค่ะหารวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เน้นถึงอัตลักษณ์ของราชบุรีโดยตรงไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำที่เป็นลักษณะคล้ายๆของโอ่งมังกรที่เรานำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะผนังของโรงแรมของเรานะคะในห้องอาหารเรายังนำดินของจังหวัดราชบุรีที่มีเฉพาะนะคะที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้นมาปั้นเป็นผนังกำแพงของโรงแรมของเราด้วยค่ะในส่วนของห้องพักเองค่ะเรามีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต่างๆที่แตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมาพักคนเดียวมากับคู่รักหรือมากับครอบครัวหรือมาประชุมสัมมนาด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่รูมไทยของเราไทยแรกคือ Superior Room นะคะ Deluxe นะคะ Junior Suite Premier แล้วก็ห้องไทยพิเศษของเราที่ใหญ่ที่สุดก็คือ Premier Suite ค่ะซึ่งไม่ว่าคุณจะมาด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหนนะคะโรงแรมของเราสามารถตอบโจทย์กลุ่มท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีให้บริการห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงนะคะตั้งแต่ขนาดเล็ก 10-50 ท่านและขนาดใหญ่200-300ท่านได้เลยนะคะค่ะและยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ได้รับการกล่าวถึงทั้งคนในพื้นที่และในโลกโซเชียลของเรานะคะก็คือห้องอาหารเทอร่าบาร์แอนด์คาเฟ่นั่นเองนะคะเพราะว่าเรานะคะมีทั้งให้บริการลูกค้าภายในโรงแรมแล้วก็ภายนอกโรงแรมสามารถเข้ามาทานได้ตั้งแต่เบรกฟาสต์6:30ถึง10:00นะคะแล้วก็เป็น all day dining ตั้งแต่10:00ถึง4:00ค่ะเป็น indoor นะคะแล้วก็ outdoor ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาชอบบริการในส่วนของ outdoor ด้านนอกเหมือนกันเพราะเหมือนกับความรู้สึกที่คุณสามารถมานั่งทานข้าวในบ้านเพื่อนเลยค่ะเรามีสวนหย่อมเล็กๆที่มีบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาตินอกจากนี้เรายังมีบริการเทอร่าบาร์นะคะในส่วนของบาร์เราจะเปิดให้บริการ6:00 PM นะคะถึง5:00 PM มีดนตรีสดทุกวันศุกร์ค่ะและที่สำคัญเลยเรามีอาหารหลากหลายรูปแบบนานาชาตินะคะตั้งแต่อาหารไทยถึงอาหารยุโรปความพิเศษของห้องอาหารเราก็คือเชฟได้นำเมนูท้องถิ่นวัตถุดิบเต้าหู้ดำหรือสับปะรดบ้านคากุ้งกล้ามกรามบางแพนะคะมารังสรรค์เป็นเมนูซิกเนเจอร์หรือเชฟrecommendประจำห้องอาหารเทอร่าบาร์ของเรา
1: เมนูแรกนะคะจะเป็นยำสับปะรดกุ้งสดนะคะโดยเชฟเลือกใช้วัตถุดิบเป็นสับปะรดบ้านคานะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นเอก

0: ฉพาะตัวคือมีความหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะใช้กุ้งของกุ้งกล้ามกรามบางแพนะคะคือเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นแล้วก็มีความหวานเป็นธรรมชาติที่เอามาตัดน้ำยำที่มีรสชาติเค็มเผ็ดเปรี้ยวทำให้เมนูนี้มีความสดชื่นเวลาทานเข้าไปนะคะแล้วก็มีรสชาติจัดจ้านเข้าถึงง่ายค่ะเมนูถัดไปจะเป็นโรตีแกงมัสมั่นเต้าหู้ดำนะคะจะเป็นของดีของโพธาราซึ่งตัววัตถุดิบเต้าหู้ดำอะค่ะเขาจะเอาไปตุ๋นกับเครื่องยาจีนเครื่องพะโล้ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะของเขาทำเป็นแกงมัสมั่นเพื่อที่จะให้เครื่องแกงมัสมั่นมีความเด่นในเรื่องของเครื่องเทศความหอมทำให้เต้าหู้ดำไปได้ในทิศทางเดียวกันกุ้งทอดคั่วเกลือนะคะตัวนี้เราจะใช้กุ้งกล้ามกรามของบางแพเช่นกันนะคะด้วยลักษณะเด่นของเขาอะค่ะเนื้อเขาจะค่อนข้างแน่นทีนี้เวลาเราเอามาทอดมันจะให้รสสัมผัสที่ค่อนข้างจะกรอบแล้วเอามาตัดกับกระเทียมเกลือซึ่งจะชูรสของตัววัตถุดิบได้ดีค่ะอีกตัวนึงจะเป็นสลัดเต้าหู้ดำค่ะอันนี้จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทานกับน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนนะคะให้เรามาเที่ยวราชบุรีนะคะเพื่อมาสัมผัสกับอีกบรรยากาศนึงที่คุณอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะด้วยวัฒนธรรมยามเช้าของชาวราชบุรีตั้งแต่ตลาดเช้ายันถึงสถานที่เที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงของทานอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีของเรานะคะเสร็จแล้วกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์วิชมาราชบุรีของเราเพื่อพักผ่อนคลายและรีเฟรชตัวเองกับการให้บริการในระดับมาตรฐานของเซนทาราของเราแล้วคุณจะกลับไปเริ่มต้นวันทำงานใหม่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขค่ะ
2: สำหรับคุณผู้ชมที่หาสถานที่พักในเมืองรองใกล้กรุงเทพมหานครอย่างราชบุรีโรงแรมเซนทาราไลฟ์วิสมาราชบุรีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนในยุคนี้ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การพักผ่อนรูปแบบใหม่นะครับใจกลางเมืองราชบุรีที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมจริงๆครับสนับสนุนโดยเควิลูทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดธรรมชาติ12ชนิดแบบแคปซูลรับประทานง่ายพกพาสะดวกเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตราเควิโกมีส่วนประกอบของสมุนไพร19ชนิดโทร0945542582เครื่องดื่มชาไทยปรุงสำเร็จชนิดผงตราเควิชาไทยผสมสารสกัดจากพืชผักผลไม้และสมุนไพร32ชนิดดื่มง่ายไม่มีน้ำตาลคอเลสเตอรอล 0%อรุณสยามยูนิพลาสผู้รับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิดโทร0816393326 0812794046รวมมิติไลฟ์ในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของยนต์กรรมไฟฟ้าในบ้านเรานะครับหรือที่เราเรียกว่ารถ EV นั่นเองว่าตอนนี้เทรนด์เป็นอย่างไรและผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคเขามีการตื่นตัวอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะผู้บริหารแบรนด์ X เผิงที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับไปติดตามชมในช่วงนี้กันเลยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับเอ็กซ์เพิร์ทประเทศไทยนะคะสำหรับเรื่องของตลาดรถยนต์ในปีนี้นะคะเราจะเห็นว่าด้วยสถานการณ์ของสงครามที่กระทบกับราคาของน้ำมันจะทำให้รถไฟฟ้าขายดีเป็นพิเศษดังจะได้เห็นในช่วงของครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะสำหรับตัวของ Xpeng เองอะค่ะในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเดิมทีเราตั้งเป้าว่าปีนี้เราจะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วประมาณ2เท่าแต่ว่าครึ่งปีที่ผ่านมาเราก็สามารถจะทำได้ตามเป้าก็คือยอดส่งมอบเราพอๆกับปีที่แล้วแล้วก็สำหรับครึ่งปีหลังที่ Xpeng จะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเราจะมีเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ3รุ่นและก็ L03 ก็จะเป็นรุ่นแรกที่เราเอาเข้ามานะคะซึ่งตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นโปรดักที่เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งซึ่งช่วยให้ Xpeng อะค่ะสามารถจะเปิดตลาดไปกับลูกค้าในกลุ่มที่เรียกว่ายังเกิร์ลมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หลากหลายมากขึ้นนะคะด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวแต่ยังคงความเป็น Xpeng อยู่ด้วยคำที่บอกว่าสวยฉลาดชาร์จไวและปลอดภัยดีไซน์สวยขึ้นตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมีความฉลาดมากขึ้นด้วยตัวทัวริงชิปในรุ่นของ Altaค่ะซึ่งอันนี้ค่ะก็สามารถจะทำให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆของ Xpeng สามารถจะเข้าถึง Xpeng ได้ลองประสบการณ์ในการใช้งานรถ Xpeng มาก

0: ขึ้นแล้วก็ในภาพของตลาดภาพรวมนะคะเรื่องของรถ EV ตอนนี้ EV market share ของรถออโต้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งมีโอกาสว่าภายในปลายปีนี้ค่ะจะเติบโตขึ้นไปถึง 35% ซึ่งลูกค้าก็จะมีโอกาสในการเลือก EV ที่ตอบโจทย์การใช้งานชีวิตของตัวเองมากขึ้นซึ่งนอกจากเรามองเรื่องของคุณค่าเรื่องของความประหยัดแล้วนะคะ EV ก็ยังเป็นจุดคอนเซิร์นสำคัญสำหรับลูกค้านั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยนอกจากเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่หลายคนห่วงกันซึ่งอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งแต่จริงๆที่อยากแชร์ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะก็ต้องเลือกที่คุณภาพที่ดีๆเพื่อให้การใช้รถ EV ของเราค่ะปลอดภัยและสำหรับ Xperk เองเรามีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าคนไทยตลอดเรียกว่าประสบการณ์ Ownership Journey นะคะเรามีคอมมิตเมนต์ในการดูแลลูกค้าตั้งแต่การนำโปรดักต์รถแมพเข้ามาเพื่อตอบโจทย์มากขึ้นเรื่องของศูนย์บริการการบริการลูกค้ารวมถึงประสบการณ์ของลูกค้าต่างๆเรามีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าแล้วก็นำฟีดแบคของลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการทำงานของ Xperk ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ช่วงสุดท้ายของรายการรวมมิติจอแล้วครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าบ่ายโมง10เรามีนัดกันที่นี่ทาง TV5 HD ดูช่อง5กฎหมายเลข5ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องทางออนไลน์ของรวมมิติจอไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok เท่านี้คุณก็จะไม่พลาดเรื่องราวของรายการในสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการใจดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอรุณสยามยูนิพลาสรับผลิตงานพลาสติกทุกชนิดรวมไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มเควีด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่ออดีตนักฆ่าต้องกลับมาสู่เส้นทางแห่งการล่าภารกิจครั้งนี้ถึงเต็มไปด้วยอันตรายทั้งศัตรูสุดโหดและความลับที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้รอดชีวิต Dragon Eyes นักฆ่าตามังกรแอคชั่นเหลือลุ้นระทึกทุกวินาทีติดตามได้ทาง Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 14:35 น.ถึง 16:30 น.ทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ศึกจะนำไทยเก็บเพชรทีเคโอพร้อมระเบิดความมันสันสะเทือนสังเวียนดุเดือดมันเต็มพิกัดทุกคู่ลุ้นกันยกต่อยกเดือดทุกวินาทีการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์เพียร์เก็บเพชรพร้อมทีมงานสดจากสนามมวยราชดำเนินทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางททบ5กฎหมายเลข5
3: ททบ5นำคุณค่าทับจอน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์ครอบคลุมทุกมิตินำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวสารที่น่าเชื่อถือ
4: สมรภูมิด้านข่าวสาร
5: We will proceed as we always have to compile the evidence
6: ไม่ควรมีบนสถานต้องถูกทำลาย
7: ผู้จัดการทหารบกเนี่ยกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติในพื้นที่เนี่ยต้องเน้นความปลอดภัย
8: ทหารก็ห่วงประชาชนประชาชนก็แอบห่วงใยทหาร
3: ติดตามข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทันทุกเหตุการณ
9: ์นโยบายแบบนึงคือทำไม่ได้กับนโยบายประเภทนึงไม่ได้ทำ
10: ทำไมผมอยากร่างรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเพราะว่ามันเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
11: เน่ๆนะฮะรัตติการอําลอย
12: พอเขาออนแอร์ปุ๊บเฮ้ยทำไมขึ้นแต่ฟีหนูหมดเลยก็เลยแบบตกใจ
13: โดดเด่นสุดๆเลยก็ว่าโดยเฉพาะยิ่ง4จตุรเทพในแนวรุกการครองบอลของนักเตะสเปนนี่คือจุดเด่นสเปนน่าจะได้แชมป์โลกเป็นสมัยที่
14: ครับ
3: หลากหลายเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ
15: เด็กที่เข้ามาฝึกเป็นตัวลิงเนี่ย
16: ผู้น้อยเองกำลังหาน้องนักแสดงที่รูปร่างประมาณตัวเท่านี
15: ้
16: แล้วก็ได้น้องมาแคสแล้วก็ได้เลย
17: มาประสานพันธ์กับผมเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
18: โอ้อยากจะให้ดูความล้ำของอาวุธ
17: เป็นงานไทยเดฟ

0: 2026ครับผม
1: ใช่อ่ะขอบคุณพี่ที่พูดว่าเราไม่ต้องยอมรับคือในชีวิตเราอะไรที่เราไม่สบายใจเราไม่ต้องยอม
2: พบกับรายการเนื้อหาคุณภาพคับจอที่ททบ.5นำคุณค่าสู่สังคมไทย

วัสดีค่ะรับชมทันข่าว 14:30 นนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำข้อพิพาทชายแดนไปพูดบนเวที UNGA81 ที่สหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ก่อนเดินทางปฏิบัติภารกิจในประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอาณาจักรนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาไปพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ว่าทางทีมกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในสิ่งที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันในการประชุมนัดแรกแล้วก็ได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้วโดยไทยให้ความสำคัญกับการใช้กลไกการเจรจาและการทูตเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมโดยมุ่งหวังให้นำไปสู่การลดความตึงเครียดและช่วยให้สถานการณ์บริเวณชายแดนกลับเข้าสู่สภาวะที่สงบเรียบร้อยวันนี้เวลา 12:20 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณรางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางถึงจุดเกิดเหตุและตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงไม่ได้เกิดจากเพลิงไหม้โครงสร้างแต่เกิดจากเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายส่งกำลังไฟฟ้าบนรางรถไฟทำให้เกิดแสงเพลิงและกลุ่มควันพวยพุ่งเจ้าหน้าที่จึงประสานการไฟฟ้าเพื่อตัดกระแสไฟความดันสูงพร้อมเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเจ้าหน้าที่และพื้นที่โดยรอบและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าถึงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหลักของสถานีโดยมีการนำเครื่องระบายควันเร่งระบายอากาศออกสู่ภายนอกพร้อมปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเชิงลึกด้วยการใช้กล้องตรวจจับความร้อนสแกนค้นหาจุดความร้อนสะสมที่อาจจะซ่อนตามสายไฟและตู้ควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำโดยทีมวิศวกรเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบโครงสร้างความปลอดภัยอย่างละเอียดโดยมีการเร่งระบายผู้โดยสารออกจากสถานีอย่างปลอดภัยและแนะนำให้ประชาชนผู้ใช้บริการวางแผนเปลี่ยนเส้นทางเดินทางจนกว่าจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติที่ลานโดมอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางพลับถนนชัยพฤกษ์ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่เลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือว่าอบจ.หน่วยเลือกตั้งจำนวน5หน่วยหลังจากเวลา 8:00 นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศช่วงเช้าได้มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่คึกคักต่อมาเวลา 8:15 นายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเบอร์1กลุ่มผึ้งหลวงเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1นายนฤพลกล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนจังหวัดนนทบุรีออกมาใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อหาคนมาพัฒนานนทบุรีพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังพลบริจาคโลหิตให้แก่นางสาวสุทธิดาปวงคำยอดผู้ป่วยอุบัติเหตุรถชนที่ต้องผ่าตัดสมองแล้วก็ต้องการเลือดจำนวนมากรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งมีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยสามารถบริจาคโลหิตได้รวม 1,844ทั้งนี้ทันทีที่หน่วยได้ทราบเรื่องราวจึงได้เร่งจัดกำลังพลจิตอาสาที่มีความพร้อมของร่างกายเข้าบริจาคโลหิตทันทีโดยสามารถต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยได้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังตอกย้ำเจตนารมณ์ของ

จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ในการทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องค่ะหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะรับชมทันข่าวช่วงต่อไป16 นาฬิกาช่วงนี้ดิฉันชลดรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ว่าไงนี่มันที่นั่งฉันนี่ก็ยังเป็นที่นั่งฉันอยู่เป็นอะไรไอ้เจคนี่แกหูหนวกหรือยังไง

เอาเลยโอ้ยวายนะ

0: Hey. จัดการมาสิบีแค่เย็นมันเต็มทีแล้วว่ะ
1: เฮ้ดูนั่นสิคนฮ่องกงเราไม่ได้สั่งอาหารจีนนะเว้ยบ้า
2: บุคคาขอเถอะโอเคดูสายมากแล้วให้ช่วยอะไรคะ
3: ผมมาหาอพาร์ตเมนต
2: ์บุคคามีคนจะมาเช่าอพาร์ตเมนต์ค่ะ
4: ห้ามเล่นยาห้ามสูบบุหรี่ห้ามเลี้ยงหมาห้ามเปิดเพลงดังห้ามให้เพื่อนเขาออกที่นี่ตอนดึก
0: วู้หันมาหน่อยสิจ๊ะ
5: มาคุยกับพวกเราแป๊บหนึ่งสิ
0: พี่ไปส่งไหมวู้คนสวยโอ้หู
4: อย่ามาก่อเรื่องที่นี่
1: เอ้ยโย่เดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวเพิ่งไปนี่ฉันรู้เธอเห็นฉันอยู่แถวนี้ตลอดและหน้าเธอก็ไม่ต้อนรับแขก
6: ฉันก็ตุกูนามาเรซิ
7: เอียเดลากรานปุตตา
1: ป้าเฮ้ยใส่หัวไปเลยไป
0: ไม่ไหวรอกโย่เฮ้ยพี่โอ้ดูสิใครมา
8: เจคมาแล้ว
1: ฮ่องกงเว้ยฉันไม่ได้สั่งของให้มาส่งบ้านนะอีกอย่างตรงนี้ก็ต้องเสียค่าจอดด้วย
3: อย่ามาแตะรถฉัน
1: งั้นเนี่ยอยากตายใช่ไหม
9: No!

0: ก่อนน่ะได้สามารถลงไปแต่ความกลางถนนได้เลย
1: ได
0: ้ลงจังหวัดกลางเมืองก็ได้อ่ะ
1: ได้
0: เล่นบนถนนได้อย่างสบายใจสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
1: ใช่
0: ที่นี่อย่างกับเมืองผีเลย
1: ใช่
0: ไม่ค่อยเห็นวัยรุ่นแถวนี
1: ้
0: แม้แต่พวกพังนั่นมันไม่เห็นหัวผู้ใหญ่เลย
2: ลองแล้วจริงๆนะแต่ว่าบางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้

0: ายแล้วฉันลองแล้วแต่ฉันหยุดมันไม่ได้
1: เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วลืมมันซะเถอะนายทำได้ไหม
0: ยังไง
1: ยืนขึ้นถ้าอยู่บนพื้นก็ถูกเตะเหมือนหมาถ้ายืนเหมือนคนก็ถูกเตะเหมือนคนนายโกรธไหมมีเสือสองตัวอยู่ในตัวนายตัวหนึ่งอ่อนแอไม่เชื่อมั่นอีกตัวหนึ่งกล้าแกร่งและเชื่อมั่นตัวไหนจะชนะมันอยู่ที่นายเลี้ยง

ฉันว่าแถวที่5ลง2มั้งเขาจะบอกเราว่าโลงพวกนี้ถูกคอไว้ด้วยไปไมกี้ไมค์

0: ินมานี่ดูสิตั้งแต่เราทำการค้าบ้านนี้ก็ได้กำไรงามฉันบอกแล้วเนียนเหมือนมายองเนสหรือเนียนเหมือนแก้มเด็กหรืออะไรทำนองนั้นน่ะนายเข้าใจใช่ไหมเงินดีชะมัดเลย
1: จะให้เอาเงินไว้ตรงไหนพี่ชาย

0: Media Shopping มีดีให้ช็อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วในราคาที่ถูกเลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้

0: 8ลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: The Great Hall
4: ขอทำความเข้าใจหน่อยนะว่าฉันโกหก
5: เปล่าฉันไม่ได้ว่านายโกหกฉันว่านายมาขี้โกง
4: ไอ้บ้าไม่ได้มีปัญหาอะไร
5: ก็อะไรล่ะ
4: นายปล่อยให้ดีไซน์เสียของนายมาขวางการทำธุรกิจ
5: พูดอย่างนี้อีกครั้งแล้วก็ฉันจะเอาลูกปืนยัดรูก้นนายซะนายกับเพื่อนที่เง่าของนายอ่ะมันอยู่ที่ไหน
4: นายมันโง่เกินไป
5: มันอยู่ที่ไหน
4: ฉันจะล็อกฟันของนาย
6: มาบุรุษ
7: ฉันจะใช้คำนี้เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
3: มิสเตอร์วี
7: เรามีเรื่องต้องคุยกันโอเคเริ่มได้เลย
4: หมอนี่มันโลภมากมันพยายามทำให้เกิดสงคราม
5: ไม่ใช่อย่างนั้นนะมิสเตอร์วีไอ้มืดพวกนี้เอากระเป๋าไปพวกมันขี้โกง
4: เราเอาเงินไปให้ตามปกติคุณจะเชื่อไอ้ขี้ยาเนี่ย
5: ก็สวยแล้ว
7: อาราซิโอมาสเตอร์เรามีปัญหาที่สำคัญกว่านี้จะต้องถกเถียงกันนะเรื่องนี้จากการนับดูถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่คนเก่งเลขแต่ฉันก็รู้ว่าในนั้นควรจะเริ่มด้วยเลข3แต่มันเป็นเลข
5: 2
7: ใจเย็นเลิกร้องซะแล้วก็หยิบเงินนั้นขึ้นมาพยุงเขาขึ้นมายาวแต่มองสิพยุงเขาทีนี้เราจะมานับเงินด้วยกันนับทีละสองเตรียมพร้อมระวังนับ
5: สองผมไม่มีทางที
7: ่อย่าพึ่งขาด
5: หกแปด
7: ให้เขานับเงินก่อน
5: 1,002
7: ฟังอยู่ใช่ไหม
5: สี่หก
7: เอา
5: แปดสองพัน
7: สองไม่ใช่สาม
4: ผมแค่พยายามจะมันมีเหตุผลที่พอที
7: ่ยังไม่พอก็เรื่องขึ้นกับนายนายต้องแก้ฉันไม่สนหรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างลาตินและผู้ไอ้มืดนั่นนะเพราะฉันไม่ได้กินกล้วยหอมทอดและไม่ได้กินผักใบเขียวด้วยอุปาทอย่าทำให้ส่วนแบ่งของฉันขาดอีกนะให้เวลาถึงเที่ยงคืนโอเค
4: แกหาเรื่องฉันก่อน
5: ไอ้สารเลว

ินฉันหายไปไหนวะเงินฉันหายไปไหนนี่อะไรมันหามาจากไงดูสิไปเงินฉันหายไปไหนฉันจะฆ่าทุกคนที่บังอาจมาลูบหนวดของฉันเอาใจใช่ไหมใส่หัวไปเลย

0: ิดว่ามันตลกนักหรือไงมันอ่านว่าอะไรไอ้โง
1: ่แปลว่าเปลี่ยนแปลง
0: ไอ้มือใคร
1: คิดสิ
0: หงเหรอ
1: ถูกต้องแล้ว
0: ไอ้ข้าไอ้บ้านั่น
1: เฮ้ยไอ้ฉลาดแล้วน่าจะเอาเงินคืนมาได้ยังไงคนตายแล้วพูดไม่ได้หรอกนะ

อย่าวอกแวกระหว่างสู้นี่หันสะโพกมาด้านหน้าหุบเท้าเข้าด้านในตัวตรงนี่ดีดีเก้าอี้ต่อไปนายจะต้องจับเก้าอี้แล้วก็เตะระหว่างสู้อย่าเตะก็ต้องรักษาสมดุลเอาไว้นายเตะยังไม่คล่องแคล่วพอเลย1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้ให้แรงให้เร็วต่อไปก็เตะข้าถ้าต้องการฉันจะเตะให้ดูนะค่อยๆเตะนะหยุดโอเคแยกขาออกดีมากเอาเลยยกกาดขึ้นยกกาดอีกข้างหนึ่งดีขึ้นดีมากอย่างนั้นแหละตาคอยมองคู่ต่อสู้ค่อยๆเตะท้องช้าๆนะหายใจหายใจอย่างนั้นแหละถูกต้องยกกาดขึ้นโอเคโอเคดีขึ้นมากนะนายทำได้นายทำได้แน่

มองหน้าหาเรื่องหรือไงฮะ

응.

0: คุณหงปู่ของผมเนี่ยมีชื่อว่าวิตอริโอชิโน่เพราะงั้นผมจึงไม่ค่อยชอบคำด่าภาษาอังกฤษที่คนเขาใช้กันมากเท่าไหร่วิกเตอร์สวอนเรียกผมว่ามิสเตอร์วีก็ได้โอเคแล้วคุณมานี่ทำไมไม่ใช่คนเลวใช่ไหมคุณคือผมจับคุณมาเพื่อปกป้องคุณ
1: ปกป้องผมเหรอ
0: ก็เหมือนที่ผมปกป้องทุกคนในเมืองนี
1: ้ขอบคุณ
0: ถ้าคิดจะหาเรื่องในเซนจูดก็ต้องเล่นตามกฎเงินที่คุณเอาไปจากแดสกับองตวนอยู่ไหน
1: อยู่ในโกดังแถวที่6ตู้ที่2ลงที่4จากด้านล่าง
0: งั้นน่ะจ้าวไปที่โกดังแถวที่6ตู้ที่2
1: ลงที่4จากด้านล่าง
0: ลงที่4จากด้านล่างไปถึงแล้วโทรหาฉันเอาล่ะคุณหงผมอยากรู้ว่าผมเชื่อใจคุณได้ไหมผู้ชายคนที่มีชื่อว่าคุณบิ๊กเขาเป็นคนที่เชื่อใจไม่ได้มีที่อยู่ข้างหลังแล้วที่นี่มีแค่เกมเดียวเกมของผมดีมากลาแล้ว

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ขาคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมขาเหมือนง่ายอะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆเพราะพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มในไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบลมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้ถ้าเกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
4: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่พอโทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอ

0: นี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: ชิญครับ
1: คุณออกจากคุกได้ยังไง
0: พวกเขาปล่อยผม
1: คุณจะแก้ปัญหาของเซนจูด้วยวิธีแบบนี้เหรอ
0: มันเพิ่งเริ่ม
1: จนคุณโดนฆ่า
0: ทุกคนต้องตาย
1: ปู่ฉันอยากให้คุณออกไป
0: ถ้าคุณอยากให้ผมไปผมก็จะไป
1: อย่าทำร้ายคนผิดล่ะ

0: มาสายได้บื้อ
1: จ่าฮาว
0: เขาไม่ชอบร้อน
2: ถ้านายไม่พูดเราคงไม่สายหรอก
3: ว่ามาม
4: ิสเตอร์วีมันเรื่องบ้าอะไรอ่ะว่าคุ้มครองของเราล่ะเราจะจ่ายเงินให้คุณทำไมถึงมีคนหยามเราแล้วเอาเงินของเราไป
5: คุ้มครองที่ฉันให้นายมาจากตำรวจถ้าจ่าฮาวตรงนี้หรือใครก็ตามที่เล่นงานนายนายค่อยมาวุ่นวายใส่ฉันแต่ถ้าว่าถ้าพวกนายสองคนจัดการกับเรื่องบนถนนจากโจโอเลสไม่ได้ฉันก็จะหาคนอื่นมาแทนนับจากวันนี้ไปพวกนายสองคนต้องทำงานร่วมกับคุณหงทุกอย่างจะต้องหาร3เท่ากันหมดแม้แต่เรื่องสตีเวนด้วย
4: มันไม่ใช่เรื่องของคุณมิสเตอร์วี
5: ทุกอย่างในเซนจูดเป็นเรื่องของฉันไอ้โง
4: ่ไอ้สารเลวเอ้ย
2: ใจเย็นก่อน
4: ไอ
2: ้เย็นก่อน
4: ไอ้บ้า
2: ใ
4: จ
5: เย็นจัดการมัน
2: ใจเย็นพวกใจเย็น
4: เร็ว
2: โอ้ใจเย็นสิพวกใจเย็นหน้าใจหัวหน่อย
5: ที่บ้านเกิดฉันมีสุภาษิตพูดว่าฟาตูราลาเฟสฟาตูราลาชิกแปลว่าปลาทอดคนเปลือยจะปลอดภัยร่วมงานกับฮงซะ

0: คิดอะไรเรื่องฮงเหรอคะคุณปู
1: ่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีเลย
0: สำคัญด้วยเหรอคะ
1: ผมไม่เชื่ออะไรที่ดีเกินความเป็นจริงหรอกนะ
0: ปู่รู้จักโรคชุนเตอร์ซินโดรมไหมคะ
1: ไม
0: ่มันคืออาการที่คนไข้หายจากโรคร้ายแต่คิดถึงโรคนั้นเพราะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปนะคะ

0: บายดีไหมคุณลอดคุณผอมลงหรือเปล่าผมอยากให้คุณเลือกที่นัดพบซึ่งหน้าดูดีกว่ารูหนูนี่หน่อยก็จะดีนะว่าไง
1: ผมต้องขอโทษด้วยแต่ผมได้ยินว่าเซนจูดมีปัญหา
0: คุณนี่หูไว
1: ใช่เดวิดด็อกสามารถจัดการนินจาให้ได้เราแก้ปัญหาให้ได้นะ
0: ปัญหาเหรอคุณลอดในเซนจูดไม่มีปัญหาหรอกนะจะว่าไปแล้วถ้าช่วงนี้คุณอยู่ในเซนจูดคุณคงไม่เห็นปัญหาพวกเด็กๆกำลังทำความสะอาดและปลูกกุหลาบตรงใจกลางของจตุรัสของเมืองเลยเพราะงั้นผมจึงไม่มีธุระกับคุณและคุณก็ไม่มีธุระกับเซนจูดด้วย
1: โอเคเพื่อนถ้างั้นก็ไม่เป็นไร
0: โอเคเพื่อน
2: Civiliamo bello

ถ้านายถูกยิงนั่นก็เป็นเพราะว่านายไม่เข้าใจคนที่มายิงนายปังอย่ากังวลเรื่องปืนคิดเรื่องคนก็พอ

0: ิญครับ
1: เฮ้ hey, ไงคะช่วยฉันหน่อยสิพวกเพื่อนบ้านฉันดีใจมากเลยค่ะ
0: ฝากบอกด้วยว่าผมขอบคุณไอ้บ้าเฮ้ยลงมาลบซะไอ้สารเลวไอ้บ้าไอ้

0: ันมีกฎ3ข้อ 1. ห้ามทำร้ายชาวบ้าน 2. ห้ามขายยาให้เด็กขายให้ผู้ใหญ่เท่านั้นเพิ่มราคายาอีกครึ่งหนึ่ง 3. ห้ามใช้ปืนมีแต่คนขี้ขลาดเท่านั้นที่ใช้ปืน
1: และไอ้พวกสารเลวเดวิด
0: บาซ่าตอนนี้เขากำลังพูดอยู่เข้าใจไหมว่าไงล่ะ
2: เข้าใจแล้ว
1: เออ

0: เฮ้ยผมขอมากเกินไปหรือไงฮะแค่นี้นะคุณหาอีกกี่คนก็ได
1: ้ Perfecto
2: Mr. Wee
1: ตอนนี้จ่าฮาวน่ะไม่พอใจมากเลยนะ
3: แล้ว
1: เหรอ
3: แล้ววิธีใหม่นั่นมันเรื่องอะไรกันฮะ
2: วิธีใหม่แล้วพูดเรื่องอะไร
1: ให้เขาพูดก่อน
3: นายให้คนเลิกพกปืนน่าจะบ้าหรือไงฮะแก๊งคิงไม่พกปืนอยู่ใกล้ชานเมืองมันใกล้กับเขตของแก๊งเดวิดด็อกเกินไปนะไอ้พวกขี้ยาที่ไม่มีเงินพอมาซื้อจากนายก็ไปซื้อจากพวกมันแทนแบบนี้เราก็เจ๊งสิน
1: ายว่าไง
2: ผมขอพูดบ้างนะ
4: ชาวบ้านในเซนต์จูดรู้สึกปลอดภัยแล้วเขาว่าคุณดีขึ้น
1: เขาว่างั้นจริงเหรอฉันคิดว่างานหลักของพวกตำรวจอย่างพวกเราเนี่ยคือการทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะเพราะงั้นฉันมีทางแก้แล้วนายทำงานของนายนายทำงานของนายแล้วก็ไม่ต้องมาฟ้องฉันว่าคนอื่นทำงานยังไงเฮคคากิโตะมากินกันเถอะYou heard of me, but I've never ever seen you. Courtesy of Everett, Clef on India. He's the leader of the rest of my squad. I show you a touchy bop off the block. Not to mention, I like to drink too. Kinda happy on the move, my mind's changing. Thoughts are blazing. Flows so amazing, so some say they're ready when they come play. But who's ever ready when they come around? No way until that day, but I ain't got time to waste.Talking shit, you might get it in your face, get slapped it off. Tell your boy to hold you back, you're going to fall. Fresh coat fighting for anybody trying to brawl Seattle battle. I need a track that'll eat up your Adam's apple. I can hit all that push from a sample. But I don't need a brand, I just need a bag full of cash. Big West of La Brea, that's us.We from the side where they don't report the murders and distort the crimes, that's the real estate and corporate mergers.

0: 听。
1: 好，两个人暗杀，两个土下趁掉你来，靠阵啊！肥 man， 土下趁掉你，放啦！ฉันไม่รู้นายอยู่ที่ไหนแต่รีบหยิบมือถือแล้วโทรหาฉันเดี๋ยวนี้มีบางอย่างของนายหายไปแล้วนายคงจะรู้ว่าคืออะไรรีบหยิบมือถือแล้วโทรหาฉันเข้าใจไหมรู้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้บอย
0: ฮัลโหล
1: องเฟย์แมนอยู่นะ
2: มิสเตอร์บีเหรอ
1: เออฉันมิสเตอร์วี
3: แล้วเฟย์แมนอยู่ไหนอ่ะ
0: ผมไม่ได้อยู่กับเขา
1: ฉันก็ไม่รู้แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นฉันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่
3: อย่าไปไหนล่ะไม่ใช่นะ

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะงั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับ

0: ย่าสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995 บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490 บาทเท่านั้นนะครับ490 บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

ิสเตอร์วีอยากเจอนายนะขอร้องฮงช่วยฉันหน่อยเถอะหน้าวันนี้ฉันเก็บตัวมาพอแล้วมีเรื่องอะไรจะรู้ได้ยังไงเล่าเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเพียงแมนปล้นเขาเขาไม่เชื่อใจใครนอกจากนายเขาคงอยากให้นายฆ่าเพียงแมนขอละรีบขึ้นมาบนรถซะได้โปรดวันนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วนะ

ถึงสักทีมิสเตอร์วีอยู่ทางโน้นฉันอยู่ข้าแล้วนะนายอยากกินแซนด์วิชหรือว่าอะไรไหมฮะดูสิ

0: 哎，给他捞了。หลับสบายดีมะฮะมีคนอยากจะคุยด้วย
1: ฉันผิดหวังในตัวนายมากเลยนะฮงฉันนึกว่าฉันจะไว้ใจนายได้แต่ว่าโอ้ยฉันเข้าใจผิดนายไม่เคยทำเรื่องที่ฉันบอกให้นายทำเลยสักครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: รู้จักเขาไหม
2: เทพมันจะก่อนสิฉันที่มาตรงนี้ได้นะ
0: เฮ้ยว่าเฮ้ยผมปากนะหมอนี่พยายามฆ่านายใช่ไหมใช่ไหม
2: เปล่าผมไม่เคยเห็นหน้าหมอนี่มาก่อนเลย
0: อ๋อน
2: ั่
0: นไม่เคยเห็นหน้าหมอนี่เหรอ
2: ขอคุยกับวีหน่อย
0: โอ้เอาละเจ้าหน้าที่ซิฟรีขอแนะนำให้รู้จักคุณพงษ์นะ
3: วันนี้คุณพงษ์ยินดีมากที่ได้รู้จัก
0: โอ้

0: 慢了，慢。
1: ใจแข็งนักใช่ไหม

0: มือถือนายไอ้บื้อเอาหน้าเก็บไว้ให้ดีด้วยนะ
1: รู้แล้ว
0: เอาละเอามันไปใส่โรงซะ
1: เกซังครับมิสเตอร์วีผมเฟลแมนนะครับครับจำได้แล้วอะไรนะครับ
2: เฟลแมนนายเอาลูกตะกั่วยัดใส่หัวมัน
3: หรือยัง
1: มิสเตอร์วีมันตายแล้วผมรับประกันได้คือว่าน
2: ายล้อเล่นใช่ไหม
3: เฟลแมน
2: นายอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวฉันจะไปหา
1: ได้ครับ
3: I see.

0: อากาศดีใช่ไหม
1: ดีบ้านแกดิมันอยู่ไหนตาไหนหัวมัน
0: ทางซ้าย
2: หัวอยู่ทางนี้ทางนั้นเป็นใช
1: ่นี่เหรอเปิดดูดิ
0: บ้าเนี่ยมาไม่อะหาไม่ใช่แน่มิสเตอร์วิงคือมันเราเอาหมอนั่นมันน่าถูกซ้อมปางตายแล้วก็เอาใส่โรงผมว่าเราจับเขามิสเตอร์วิงเราจับเขาได้นะครับ
1: เปล่าไม่ใช่

แกต้องการอะไรพวกแกอยากจะหาเรื่องกันอย่างนั้นเหรอ

0: คุณทดสอบความอดทนของผมอยู่ใช่ไหมคุณหลอด
1: นั่นคืองานของผม
0: ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอีกแล้ว
1: แล้วเรื่องนินจาม
0: ันตายแล้ว
1: ตกลงเพื่อน
0: ดีเพื่อนเราร่วมมือกันนะ

0: นายคิดว่าชีวิตจบแล้วเหรอ
1: ฉันฆ่าเขา
0: แต่เรื่องมันผ่านไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่านายสมควรตายเมื่อก่อนฉันเองก็เคยทำเรื่องผิดพลาดมาเหมือนกันฉันฆ่าลูกชายตัวเอง

อนแรกที่ฉันได้เห็นนายในสนามฉันนึกถึงลูกฉันนายมีไฟในตัวเหมือนกับเขาฉันไม่เคยยกโทษให้กับตัวเองไม่เคยแต่ฉันอยากทำความดีให้กับโลกบ้างนายก็เหมือนกันนายมีตาของมังกรมีจิตวิญญาณแห่งยอดฝีมือแต่ว่านายเดินผิดทางเมื่อนายพ้นโทษฉันอยากให้นายทำบางอย่างให้กับฉันมีเมืองหนึ่งชื่อเซนจุนเมืองนี้ตกอยู่ท่ามกลางความมืดมิดจงไปที่นั่น

0: พ่อพ่อแม่แม่จ๋านี่เดี๋ยวให้ดูนะเนื้อครีมตรงนี้เนี่ยปุ๊บคือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุผิวมีความแห้งอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวเนี้ยค่ะอุ้ยได้ความชุ่มชื่นเนี่ยไปเลยค่ะตรงไหนนะแม่ตรงไหนแม่ไปเลยค่ะแล้วก็สบายด้วยลูกกลิ้งอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่
1: ใช่ตัวเนี้ยที่เขาให้ความชุ่มชื่นเพราะอะไรเพราะว่าเขาใส่ตัวบัวหิมะเข้าไปด้วย
0: ตั
1: วบัวหิมะเนี่ยจะให้ความชุ่มชื่นมากทั้งใบบัวบกนะคะทั้งบัวหิมะนะทั้งตัวงาดำนะคะแล้วก็ใส่แต่ของดีๆทั้งนั้นเข้าไปคือเข้มข้นมากๆเหตุผลเลยนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะให้ความนุ่มเบาสบายกับผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวตลอดเลยนะคะ อย่างตัวใบบัวบกทุกคนรู้กิตติศัพท์ดีอยู่แล้วบัวหิมะเนี่ยไปประเทศจีนทีนึงกลับมาซื้อกลับมาทีต้องซื้อยกลังอ่ะ
0: ใช
1: ่แล้วราคาเนี่ยสูงด้วยแต่ว่าอันนี้เราใส่บัวหิมะไว้ในนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวงาดำกับลำไยหลายคนเนี่ยจะชอบเอาสารสกัดจากงาดำหรือสารสกัดจากลำไยเนี่ยทาตรงบริเวณหัวเข่าเพราะเขาเนี่ยดีมากๆตรงสูตรนี
0: ้
1: และใส่สารสกัดอื่นอีกมากมายที่บอกบำรุงผิวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกับผู้สูงอายุที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำเลยค่ะผู้สูงอายุเหมาะกับการใช้สมุนไพรไทยและวันนี้มาในรูปแบบของตัวเนื้อครีมให้ใช้งานง่ายๆแล้วมาพร้อมกับตัวหัวลูกกลิ้งแบบนี
0: ้
1: ที่ไม่ได้แค่ลูกกลิ้งเดียวนะคะมาถึง5หัวทั้งตัวเนื้อครีมออกมาทั้งตัวลูกกลิ้งออกมาแบบนี
0: ้
1: กลิ้งได้เลยตามใจชอบอยากกลิ้งตรงไหนอยากสบายตัวตรงไหนให้กลิ้งตรงนั้นอยากกลิ้งตรงบริเวณคอบ่าไหล่กลิ้งไปเลยอยากกลิ้งตรงบริเวณเข่ากลิ้งไปเลยและวันนี้นะคะคุณผู้ชมโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้เราขายกันข้างนอกข้างกล่องเขียนชัดเจน690บาท
0: ค่ะ
1: 2หลอดเนี่ยกลมๆเนี่ยเกือบ 1,400 ใช้ได้ประมาณกับ2เดือนโทรตอนนี้โทรทันขออนุญาตแถมเบิ้ลไปอีก2หลอดเป็น4หลอดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 3,000 ลดทันทีเหลือ999บาทโทรทันตอนนี้เอาน้ำมันตัวต้นตำรับตัวดังของสุกายะปกติขายนะคะวันนี้เอามาแจกฟรีแล้วไม่ได้แจกขวด2ขวดแจกไปตั้ง4ขวดซ
0: ื
1: ้อ4แถม4รวมแล้ว8ชิ้นเต็มๆนะ
0: คะ
1: ราคารวมกว่า 3,156 บาทลดทันทีเหลือ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขนี้เลยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: เป็นหมอดูรายเท้านั่งดูหมอนานๆใช้สุกายะสูตรเย็นทาแล้วเบาบางลงนะคะทำให้เย็นสูตรอโรมาทาต้นคอทานิ้วที่หัวศอกหลักศอกเนี่ยทามากขยับมากก็ทาได้หมดนะทาทุกอย่างได้เลยค่ะทาแล้วเย็นสบายนะคะเนี่ยเราใช้ในกลิ่นมันจะออกมาในกลิ่นโรมาเลยนะคะมีหัวจุก5หัวเหมือนแม่เหล็กค่ะพอใช้แล้วเราไม่ต้องมาใช้นิ้วมือกดค่ะทาแล้วเย็นสบายสดชื่นค่ะ
4: อายุ70ค่ะเป็นครูเกษียณนะคะทาแล้วครั้งแรกนะคะประทับใจมากเลยค่ะมันรู้สึกหอมเย็นชื่นใจแล้วก็แบบมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายเลยค่ะแล้วก็เป็นหัวนวด5หัวเลยค่ะเราก็ทึงลงไปเนี่ยนะคะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีคนมานวดมือเมื่อนวดแขนให้เลยค่ะชอบมากเลยค่ะเนี่ยประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เลยใช้มาเรื่อย
5: ๆโอ้โหพอมาลองใช้ดูแล้วแม่ยอดเยี่ยมทาที่เข่าทาผิวนุ่มเนียนแล้วก็ดูว่าซึมซับผิวหนังได้ดีด้วยไม่มีการเหนอะหนะกลิ่นหอมแล้วโดยเฉพาะของเขามีลูกกิ้ง5หัวยอดเยี่ยมยอมรับเลยลองดูครับ
6: อยู่ในวงการมา45ปีตอนนี้อายุ65ค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นมอยเจอร์ไลเซอร์ที่หัวกิ้งของเขาเป็นแม่เหล็กเนี่ยค่ะกลิ่นของเขาเป็นอโรมาเทอราปีที่หอมเย็นสบายครีมของเขาจะนุ่มนวลและเราทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวเนอะหนะตัวเลยนะแล้วก็ไม่ได้แสบเหมือนบาร์เหมือนอะไรที่มันรุนแรงนะคะที่สำคัญคือเขาซึมผิวง่ายใช้ประจำทุกวัน
0: โปรโมชั่นพิเศษสุกายะมอยเจอร์ไรซิ่งเฮอร์เบอร์ครีมปกติหลอดละ690บาทซื้อ2หลอดแถมฟรีอีก2หลอดและโทรมาตอนนี้แถมฟรีสุกายะน้ำมันสมุนไพรสุกสกินมอยเจอร์ขนาด 3ml อีก4ขวดทั้งหมดนี้จากราคาปกติ 3,156 บาทเหลือเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ

0: เอาละวงนายเป็นใครกันแน่ฮะตอนที่อยู่ด่านนางเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งในหน่วยของฉันพวกปีไม่มีใครสนใจเขาสักเท่าไหร่นะวันหนึ่งเราถูกซุ่มโจมตีเราหกคนถูกระดมยิงอย่างหนักจากนั้นพวกเวียดกงก็คว้างระเบิดมือใส่พวกเรา M26 สลักหลุดทุกคนในหน่วยของฉันเตรียมตัวบอกลาโลกนี้ไปแล้วยกเว้นโคกลีเขาส่งเสียงร้องวิ่งไปหามันแล้วก็เอาหมวกของเขาครอบมันไว้แล้วก็ตูมเขาไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดหน่วยฉันเลยฮึดสู้ขึ้นมาพวกเราลุกขึ้นแล้วก็เปิดฉากยิงเราลุกขึ้นยืนอยู่ในที่โล่งแล้วตอบโต้ยิงกลับในตอนนั้นพวกเราไร้เทียมทานฉันรู้ว่านายเป็นใครนายคือโคกลี
1: ผมไม่ใช่โคกลี
0: ฉันก็

ม่ใช่เทียโน่เมื่อคืนนายเรียกแต่ชื่อเขาฉันไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วรถนายน่ะเป็นของเขาใช่ไหมเขามาจากเซนจูผู้ชายคนเดียวที่นี่ที่กล้าพอจะลุกขึ้นมาต่อต้านพวกมาเฟียตั้งแต่เขาจากไปมันก็ไม่เหมือนเดิม

0: เฮ้ยแกอะไรวะ
1: ขัดขืนนายตายแน่เข้าใจไหม
0: ไปตายซะ
1: โทรหามิสเตอร์วีบอกเขาว่านายอยากเจอ
0: ฮะอะไรนะนายคิดว่านายเป็นใครอ่ะก็ได้ก็ได้หยุดหยุดหยุดโอเคพอละ
1: โทรหาเขา
0: ได้ได้ได้ปล่อยเสียปล่อยมือก่อนเสียครับมิสเตอร์วีผมจ่าฟิลแมน

0: โอ้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากหลุมแต่ว่ามีเลือดประเปรื่อนอยู่ทั่วตัวเลยเงินฉันอยู่ไหนฮง
1: ฉันเอาเงินนายไปเอง
0: แล้วอยู่ไหนอะ
1: ไปจากเซนจูดแล้วจะกลับมาอีกฉันจะคืนเงินให้นาย
0: ฝันไปก่อนปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะ

0: ันที่จังหวัดเชียงรายค่ะอำเภอเวียงป่าเป้าบ้านห้วยหินลาดในค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะสดชื่นมากค่ะเพราะว่าห่างไกลจาก PM 2.5 แล้วก็ฝุ่นควันมลพิษต่างๆที่กรุงเทพกำลังประสบกันอย่างหนักหน่วงค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะผู้ใหญ่แล้วก็คนในชุมชนนะคะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติที่นี่มากค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวเยี่ยมชมห้วยหินลาดในกันค่ะจะเป็นยังไงไปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้พ่อปีชากับแก๊งสาวๆข้างหลังคืออ
1: ันนี้สมมติจะเป็นลูกเป็นหลานคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลาน
0: ก็คือคนในชุมชน
1: ครับ
0: และคุณพ่อก็เป็น
1: ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเขาให้ก็เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
2: ผู้มือโชเปอร์ตู่ล้อข้อเชิญสวัสดียินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านหินลาดใน
3: นี่คือพ่อปรีชาผู้เฒ่าผู้แก่แห่งบ้านห้วยหินลาดนายผู้ได้รับรางวัล Forest Hero หรือวีรบุรุษผู้รักษาป่าจากองค์กรสหประชาชาติในฐานะที่พ่อได้นำคำสอนของวิถีปกาเกยอในการปกป้องพื้นป่ามาถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติจริงเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและสมดุลค่ะ
1: ข้างหน้านี่จะเป็นสวนผสมผสานนะมีมะนาวมีมะโขมมีชามีสับปะรดมีปลามีอะไรจะถ้าไปแล้วจะเห็นความหลากหลายแล้วก็แถมยังไม่พอมีการเลี้ยงพึ่งแบบพืชวางกอง
3: พ่อปรีชาพาเรามาที่ด้านหลังชุมชนบ้านห้วยหินลาดในมีป่าขนาดใหญ่กว่า 20,000 ไร่ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะสำหรับคนนอกอย่างปอนะคะมองไม่ออกเลยว่าต้องไปทางไหนค่ะเพราะเห็นต้นไม้ต้นไหนก็เป็นต้นไม้เหมือนๆกันไปหมดแต่คนที่นี่อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เกิดจะเข้าป่าลึกแค่ไหนก็ไม่กลัวค่ะเพราะก็เหมือนกับเดินอยู่สวนหลังบ้านของตัวเองยังไงอย่างนั้นเลย
0: อยากให้พ่อพูดถึงชนเผ่าของตัวเองว่าเป็นใครกันและทำไมถึงผูกพันกับป่า
1: คือที่จริงก็จะเรียกตัวเองปากยอถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกกะเหรี่ยงเนาะภาษาเหนือก็จะเรียกยางกะเหรี่ยงหรือยางปากยองเราก็ไม่ติดใจพ่อจะตำชื่อเนาะอันนี้ที่พ่อนี่เป็นกะเหรี่ยงสกอมันจะมี2สายพันธุ์โพร่งกับสกออันนี้คือความผูกพันระหว่างคนปากยองกับป่าก็เกิดมาสมมติปากยองจะเกิดในป่าทั้งหมดเลยก็คิดว่าเขาก็คารวะเรือแต่ถ้าอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมนี่เนาะเขาจะคารวะเรือสี่แวดล้อมด้วยดินน้ำป่า
0: เนี่ยค่ะของแท้ค่ะธรรมชาติมากเดินเดินอยู่มาเก็บใบตองเอาไปทำจานได้เลยไม่ต้องไปพึ่งพาโฟมจานกระดาษพลาสติกอะไรเลย
1: ก็ใบไม้สดๆเวลาวางในป่าในอะไรมันก็สลายเป็นปุ๋ยเป็นอะไร
0: แล้วก็ไม่ได้เป็นการทำลายเขาด้วย
1: คือมันก็แตกยอกใหม่เราไม่ทำลายเราใช้คือเราดูแลเราใช้บ้างใช้แบบดูแลและใช้ให้มันอยู่กับเราอย่างอยู่

0: ทุกอย่างคนเพื่อป่าป่าเพื่อคนก็ต้องใช้หมดคือถ้าดูแลจะเลยไม่ใช้คนเราจะไม่มีใจจะดูแลแต่เราใช้บ้างแต่อย่าไปใช้ให้มันเกินของธรรมชาติ
1: หัวใจของการดูแลป่าที่พ่อปรีชาสอนกับลูกหลานนั้นง่ายมากค่ะไม่จำเป็นต้องลงแรงปลูกต้นไม้เพิ่มเลยแม้แต่น้อยใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปหวงแหนในธรรมชาติที่มีทำให้คนที่นี่ไม่มีใครคิดที่จะทำลายป่าที่เป็นอาหารเป็นยาหล่อเลี้ยงชีวิตของตัวเองลงได้ค่ะ

0: างปกติป่าที่อื่นนะคะมันก็จะมีได้ยินมาว่าคนข้างนอกมาซื้อพื้นที่ป่าไปทำกินอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมันเป็นที่ของป่าเจกแต่ละคนเราอยากจะให้เป็นพื้นที่รวมทั้งหมู่บ้านเพราะว่านายทูจะมาซื้อก็มาไม่ได้เพราะว่าของส่วนรวมหรือที่ส่วนรวมเราใช้ประโยชน์ด้วยกันและจะแบ่งใช้กันในชุมชนแล้วแต่จะแบ่งกันยังไงแต่ขอให้เป็นพื้นที่ทั้งหมดไปของชุมชนไม่ใช่ของนายปีชาไม่ใช่ของนายกรนายขออะไรเนี่ย
0: เออแต่เป็นที่อื่นเขาเอาเงินแล้วนะคะ
1: คืออันนี้คนเดียวครับเงินนี่เราไม่ปฏิเสธถ้ามองแต่เงินตัวเดียวไม่ยัดอยู
0: ่
1: นะมีอะไรขายมันเนี่ยเหมือนกับขายที่ซื้อรถยนต์นี่นะรถยนต์มันไม่กี่ปีก็ต้องเสียที่ถ้ามีกับเรามันก็ช่วงลูกช่วงหลานก็ใช้ต่อๆไปถ้ามองลึกๆอย่างนี้จะดีกว่า
2: แม้ว่าจะมีคนภายนอกขอเข้ามาตัดไม้แต่พ่อปรีชาได้รวมกลุ่มชาวบ้านต่อต้านการบุกรุกพื้นที่ค่ะและเป็นแกนนำให้ชุมชนในการอนุรักษ์ป่าโดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนต่างๆเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนค่ะ
1: เพื่อคนอยู่ในเมืองรับรู้ว่าคนอยู่ป่าไม่ใช่ชาวเขาทำลายป่าอย่างเดียวที่รักษาดูแลก็ยังผู้เฒ่าผู้แก่มันไม่ใช่ตนบวกคนใหม่ใช้จารีตประเพณีความเชื่อเคารพต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาหาหน้าเขาคุยกันแล้วคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าถ้ามีโอกาสได้คุยกันเรื่องเราเหล่านี้คนรุ่นใหม่นี่ส่วนมากจะไปเรียนในเมืองรู้เรื่องหนังสือเรื่องเทคโนโลยีแต่คนรุ่นเก่าอยู่ในป่ารู้เรื่องจารีตประเพณีรู้เรื่องการรักษาต้นไม้โดยภูมิปัญญาอย่างเช่นต้นเดปอเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรต่างๆนี่คือมันเกี่ยวข้องกันหมดเลย
0: นี่คืออะไรนะคะภาษาปากากายอ
3: เดปอทู
0: เดปอทูแปลว่า
3: ต้นสายสะดือหรือสายรกของเด็ก
0: คือเอาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอามามัดไว้อย่างนี
3: ้แขวนก็เขาเรียกว่าแขวนกับต้นไม้หรือว่ามัดกับต้นไม้ความเชื่อของชนเผ่าปากายอหรือกะเหรี่ยงบอกว่าต้นไม้มีลูกมีหน่วยนี่เด็กเติบโตขึ้นมาปลูกข้าวแล้วปลูกผลไม้จะได้ผลผลิตดี
1: เกิดคนก็ต้องได้ต้นไม้ต้น
0: แสดงว่าถ้าสมมติเกิดมาแล้ว100คนต้องผ่านพิธีกรรมนี้ก็มีต้นไม้เป็น100ต้น
1: ไม่ต้องปลูกเพราะว่าต้นไม้รอบหมู่บ้านก็มี
0: แค่เอารกไปปลูกต้นไม้ที่มีดอกมีผล
1: ต้นไม้เหล่านี้ก็มีลูกมีผลก็ต้องลมพัดอะไรกระจายออกมาก็มีหลายต้นถ้า100คนอาจจะเป็นหมื่นต้นก็ได้เพราะว่าไม้มันต้นมันไม่ใช่หน่วยมันแค่ลูก2ลูกอะไรเป็น100เป็นพันก็ได้
2: จากข้อกำหนดที่ห้ามไม่ให้ตัดไม้ที่ผูกสายสะดือไว้แล้วยังมีกฎอีกหลายๆข้อค่ะอย่างการห้ามทำไร่บริเวณป่าต้นน้ำตาน้ำเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ห้ามตัดต้นไม้ในป่าช้าห้ามเลื่อยไม้ขายไม้ที่ทำฟืนต้องเป็นไม้ที่แห้งตายหรือกิ่งไม้เท่านั้นและอีกหลายๆข้อค่ะที่พ่อปรีชานำคำสอนของบรรพบุรุษมาปลูกฝังให้กับลูกๆหลานๆที่นี่ให้รักษากฎนี้ไว้ให้สืบต่อไปค่ะ
0: แล้วเยาวชนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะเขาเข้าใจไหมคะเวลาเราบอกว่าต้องรักษาป่าต้องอย่าตัดไม้อย่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่เป็นห่วงเพราะว่าเยาวชนก็มีภูมิคุ้มกันแล้วพอเราผู้เฒ่าแก่นี่ดีที่สุดคือทำให้เป็นตัวอย่างเราทำเป็นตัวอย่างและทำในครอบครัวนำไปสู่ชุมชนแล้วก็อธิบายชุมชนอื่นได้ถ้าอยู่เราไม่ทำอะไรไปอธิบายให้ชุมชนอธิบายคนอื่นนี่เขาฟังแล้วไม่เข้าใจเขาไม่เห็นภาพถ้าเราทำด้วยตัวเองเขาเห็นภาพอ๋อเขาทำจริงมีองค์กรมีหน่วยงานอะไรสนใจแล้วก็เราอธิบายครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วก็

0: อธิบายให้ชุมชนอธิบายชุมชนอื่นนี่จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าอยู่ๆจะไปสอนคนอื่นเหมือนว่าไม่มีนาไปสอนชาวนามันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์ของหนูน่าจะเป็นรุ่นที่4นะคะก็จะมีรุ่นพี่รุ่นก่อนด้วยเขาจะเรียกตัวเองว่าโนตอแปลนะก็เป็นเหมือนคำว่าปกติเยาวชนเป็นกลุ่มที่เหมือนกับสืบทอดวัฒนธรรมหรือว่าสืบทอดดูแลป่าต่อจากรุ่นที่เป็นรุ่นพี่หรือว่ารุ่นพ่อต่อค่ะพ่อเริ่มอายุเยอะแล้วพ่อจะเหมือนจะอยู่เบื้องหลังคอยให้คำปรึกษาแต่ว่าอยากให้รุ่นหลังๆเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติแต่ว่าถ้ามีอะไรนะคือพ่อก็จะเหมือนกับคือเคยทำแล้วก็เคยรู้จักแล้วก็จะเป็นคอยให้คำปรึกษาให้กับเรา
2: เยาวชนของที่นี่จะนัดรวมตัวกันทุกวันพุธเพื่อพูดคุยหารือกันรุ่นพี่จะคอยถ่ายทอดเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องการดูแลรักษาป่าจัดตั้งกลุ่มเฝ้าระวังไฟป่าทำแนวกันไฟเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านของตนเองค่ะ

0: ถึงแล้วจุดสูงสุดของป่าหลังหมู่บ้าน
1: คือใช้ชื่อแบบจุดชมวิวที่จริงก็จุดเฝ้าระวังไฟมากกว่า
0: ที่พ่อค่ะได้มาเป็นคนห้วยหินลาดในพ่อมีความสุข
1: ก็ถือว่าเราโชคดีเรามีความสุขและลูกหลานเราต่อไปเราก็จะให้อธิบายเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีความสุขตามเราอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกจะทำดีอยู่ที่ไหนทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองประเทศชาติโลกใบนี้แม้ว่าคนที่ไหนชนเผ่าไหนถ้ามีแนวความคิดไม่ช้าเนาะเริ่มวันนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มรักษาสิ่งเหล่านี้

0: ื่อความรักพังทลายความผูกพันจึงกลายเป็นแค่บาดแผลทรัพย์สินสิทธิ์และความจงรักภักดีถูกหยิบยกขึ้นมาต่อสู้กลายเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของกันและกันพบกับภาพยนตร์ดราม่าสงครามเมียในโรงหนังวันวานคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5
1: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
2: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
3: ้แต้มต่อกระจ่างชัดเจน
4: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว 16:30 นะคะนายกรัฐมนตรีย้ำค่ะภาษีสหรัฐยังไม่พบปัญหาพร้อมเดินหน้าเจรจาหากมีโอกาสไปพบกับประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมหารือโดยตรงค่ะความคืบหน้าการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าขณะนี้การดำเนินการยังเป็นไปตามขั้นตอนและยังไม่พบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะหาข้อสรุปที่เหมาะสมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นสำคัญทั้งนี้ประเด็นด้านภาษีเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการพูดคุยและการเจรจาระหว่างสองฝ่ายโดยรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอ

ของสหรัฐแล้วก็นำรายละเอียดต่างๆมาพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แนวทางที่ออกมาสามารถเดินหน้าความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐได้และในโอกาสที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายนนี้ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหากมีโอกาสได้พบกับประธานาธิบดีสหรัฐก็จะหารือกันโดยตรงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง2ประเทศโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐขณะเดียวกันก็ต้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อำเภอคีรีรัตนนิคมติดตามแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกพร้อมให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าและสัตว์เลี้ยงไปอย่างที่ปลอดภัยตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างของบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมรวมทั้งดูแลแล้วก็เตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลมณฑลทหารบกที่32ประจำปี2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลอีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติราชการมีบุตรได้รับทุนจำนวน282คนรวมงบประมาณทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,3700 บาทนอกจากนี้ในพิธีมีการแข่งขันประกวดการพูดในที่ชุมชนของบุตรที่เข้ารับทุนเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารและฝึกความกล้าแสดงออกโดยมีการมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่เข้าประกวดนับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคนสร้างอนาคตให้บุตรกำลังพลของกองทัพบกได้เป็นอย่างดีไปปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะสำนักข่าว CMG มีการรายงานว่าโฆษกกระทรวงมหาดไทยอิหร่านแถลงว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมด้วยแผนการที่จะทำงานร่วมกันมากขึ้นในระดับประเทศสร้างความมั่นใจในปริมาณสินค้าที่จำเป็นและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังสงครามโดยเน้นย้ำว่าการรักษาการทำงานร่วมกันทั่วประเทศไว้ได้อย่างต่อเนื่องยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจที่สำคัญสุดของอิหร่านพร้อมกับยอมรับว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามที่ซับซ้อนแต่อิหร่านยังคงมองว่าแนวทางการเป็นทูตที่จะให้ทูตเป็นวิธีที่จะยุติสงครามได้และว่าขณะนี้ราคาสินค้าในประเทศพุ่งสูงปริมาณสินค้ายังคงมีมากแล้วก็ไม่มีการขาดแคลนและกล่าวอีกว่ามีที่พักอาศัยราว 75,000 แห่งทั่วประเทศได้รับความเสียหายจากสงครามและรัฐบาลอิหร่านกำลังติดตามความพยายามในการฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดหมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะดิฉันชลิรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อยุธยาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยมาแต่โบราณเลยค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้และมีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ให้เราได้เรียนรู้อีกด้วย
1: เรียกว่าต้องมากราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ว่า
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อุ้ยทำไมถูกขอโทษทีพี่ตรงนี้ทำไมสวยจังอ่ะ
3: ตรงนี้เป็นคลอง
2: อ๋อคือพี่เตรียมไว้สำหรับดูแลคนที่มาเที่ยวที่นี่อยู่แล้ว
4: ยำเห็ดตับเต่าค่ะโอ้โหนี่ท่าทางจะหลายเมนูมากจริงๆถ้าเกิดว่าเราซื้อเห็ดกลับบ้านไปเราก็ไปทำอย่างนี้ได้เลยเนาะพี่มีต้องบอกว่าที่นี่นะคะชุมชนบ้านสามเรือนเน
2: า
4: ะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่แบบมาเรารู้สึกแบบชอบบรรยากาศอ่ะ
5: จริงๆแล้วก็ทุกอย่างอยู่กับธรรมชาติหมด
2: ใช่ธรรมชาติหมด
4: ใ

0: ชาติหมดเลยเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะ
1: เป็นแบบว่าวิถีชุมชนที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆค่ะ
2: ใช
1: ่
2: ใ
1: ช่โอ้แถวนี้นกมีความสุขจังเลย
2: ใช่ใ
0: ช่เวลาเรากำลังดีมากคือเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดิน
1: ครับ
0: แสงกำลังสวย
1: ค่ะโอเคถ้างั้นไปเลยค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคต้องทำแบบนี้ทุกรอบนะเที่ยวตามแผนวันนี้ค่ะเราอยู่ที่ชุมชนบ้าน3เรือนค่ะ
0: บ้าน3เรือน
1: ใช่เป็น
0: ทำไมถึงเป็นบ้าน3เรือน
1: เนี่ยสิที่เราจะต้องมาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมถึงเป็นชุมชนบ้าน3เรือนแต่ว่าวันนี้เนี่ยแค่เรา2คนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไง
0: ถูกต้องพี่นัดพี่สำเริงไว
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรารอพี่สำเริงมารับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยพี่สำเริงว่าทำไมถึงเป็นชุมชนนี
1: ้
0: ชุมชนนี้มีอะไรยังไง
1: โอเค
0: เดี๋ยวให้พี่สำเริงอธิบาย
1: อย่าไปไหนมาเที่ยวตามแผนกันค่ะ
3: เที่ยวตามแผนวันนี้แผนจะพาไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนบ้านสามเรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศแห่งนี้จะทำให้แผนอิ่มท้องอิ่มใจแค่ไหนไปเที่ยวตามแผนกันเลยค่ะ
1: ไปด้วยค่ะ
2: ไปเลยครับไปก่อน
1: โอเค

เยือนชุมชนบ้านสามเดือนทั้งทีก็ต้องไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนได้ยินมาว่าหลวงพ่อแก้วแห่งวัดสามเรือนศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเพราะท่านเป็นเกจิชื่อดังขมังเวทแห่งกรุงเก่ามีความเชื่อในเรื่องคงกระพันแคล้วคลาดจากเรื่องร้ายและเมตตามหานิยมนักสะสมพระเครื่องก็จะนิยมมีเหรียญหลวงพ่อแก้วหรือตะกรุดหลวงพ่อแก้วไว้บูชากัน

0: ชุมชนบ้านสามเรือนเนี่ยเราก็น่าจะต้องมาเริ่มขอพรความเป็นสิริมงคล
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนคะ
1: วัดสำเรือนครับหลวงพ่อแก้วศักดิ์สิทธิ์คือนับถือกันมาตั้งสมัยโบราณนะครับสมัยกรุงอยุธยาก็ว่าได้นะครับสม
0: ั
1: ยนั้นนานมากครับก็เลยว่าตอนนี้ก็เลยว่าใครมาท่องเที่ยวในรวมเรือก็ต้องนับถือหลวงพ่อแก้วก่อนศักดิ์สิทธิ์ต้องไหว้พระก่อนให้เรียบร้อย
0: ขอพรกันก่อน
1: ขอพรกันก่อนเรียบร้อยถึงจะเข้าไปท่องเที่ยวได้นะครับ
2: ถ้าเรียกว่าต้องมากราบไหว้ผู้ใหญ่
1: ใช่ครับใช่ครับกราบไหว้ผู้ใหญ่ครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่สำเริงพาไปกราบ
1: เลยครับเลยครับ
2: แล้วพี่สำเริงเรามีหลวงพ่อแก้วกลับบ้านได้ด้วย
1: ได้ครับมีแล้วต้องขาวพระอาจารย์ด้วยครับต้องขาวพระอาจารย์ก่อนมาต้องไปหากราบพระอาจารย์ก่อนหรือเปล่า

0: หลังจากการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำของที่นี่แล้วพี
1: ่ครับ
0: เราไปไหนต่อพี่จะพาเราไปไหนต่อ
1: เราจะพาไปดูคลองโพ
2: คลองโพ
1: คลองโพครับคลองโพของเราที่อยู่ที่หน้าวัด
2: ครับ
1: แล้วก็ไปดูสวนเห็ดตับเต่า
2: สวนเห็ดตับเต่า
1: โอ้หมู่5
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: โดยที่เราจะไปด้วยรถราง
1: ครับ
0: ครับโดยที่รถคันนี้จะมีอยู่ประจำอยู่แล้ว
1: จำไปแล้วตั้งแต่งานเห็ดงานตับเต่าของเรา
0: อ๋อคือพี่เตรียมไว้สำหรับดูแลคนที่มาเที่ยวที่นี่อยู่แล้ว
2: งานเห็ดตับเต่านี่มีมานานหรือยังคะ
1: นานแล้วครับ12ปีแล้วครับ
2: อ๋อ12ปีค่ะ
1: อ๋อ
2: โอเค
0: เชิญเลยครับเชิญครับ
2: แล้วตอนนี้ที่เรากำลังจะไปเนี่ยค่ะคือ
3: ส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยจะเป็นจุดเช็คอินของตำบลสามเรือนเลยค่ะก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเห็ดตับเต่าตำบลสามเรือนเราจะมี
0: เดี๋ยวนะเห็ดอะไรนะพี่
3: เห็ดตับเต่า
0: เห็ดตับเต่า
3: ใช่ค่ะ

0: ป็นเห็ดตับเต่า
1: ก็เดิมเนี่ยมันจะเป็นคือมันจะขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเห็ดตับเต่านะคะขึ้นอยู่ที่ป่าสโหนป่าสโหนที่อยู่ริมคลองเนี่ยค่ะก็คือเป็นเดิมเนี่ยชาวบ้านจะไม่รู้จักว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนะคะเป็นคลองเป
0: ็
1: น
0: คลองทำไมถูกขอโทษทีพี่ตรงนี้ทำไมสวยจังอ่ะ
1: ตรงนี้เป็นคลอง
0: อันนี้คืออะไรครับ
2: มีลอยกระทง
0: อ๋อนี่เตรียมลอยกระทง
1: ใช่ค่ะแล้วเนี่ย
3: ว่าที่ทำแบบสะอาดสะอ้านสวยงามแบบนี้นี่คือเป็นแบบนี้มานานแล้ว
1: เป็นแบบนี้มานานแล้วค่ะเพราะว่าเป็นคลองที่ชาวบ้านจะใช้สัญจรไปมา
3: ค่ะ
0: คือผมเคยได้ยินว่าชาวบ้านที่เนี่ยช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดดูแลคลองให้อยู่ให้น่าอยู่ใช่ไหมครับอันนี้จริงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าคลองสกปรกปุ๊บเนี่ยอาชีพหลักของเขาคือเห็ดตับเต่าถ้าคลองสกปรกน้ำสกปรกปุ๊บเนี่ยเห็ดตับเต่าจะไม่ขึ้น
3: แต่เดิมมันเคยมีที่นี่มาอยู่แล้วแล้วมันหายไปหรือเราเลือก
1: เดิมมันมีอยู่แล้วเดิมมันขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่รู้จักว่าเห็ดตับเต่าเนี่ยคืออะไรจนกระทั่งมีคนที่เป็นคนทางภาคอีสานนะคะเขามาเห็นว่าเอ้ยเห็ดตัวเนี้ยทางอีสานเขาทานกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเก็บเห็ดตัวเนี้ยเอามาทานและปรากฏว่าเห็ดที่มีอยู่ในตำบลเราเนี่ยเป็นเห็ดที่มีคุณภาพคือเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติดีค่ะดีกว่าทางภาคอีสานค่ะดีกว่าภาคอีสานก็เลยทำให้มีการเอานำเห็ดตัวเนี้ยไปขายที่ภาคอีสานทำให้มีราคาดีเพราะนั้นชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเนี่ยจะดูแลรักษาคลองเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าในคลองเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านปีนึงก็แต่ละครัวเรือนเนี่ยค่ะเป็นแสนค่ะแต่ละครัวเรือนเพราะว่า
2: แต่ละบ้านเป็นแสนครับ
1: 1กิโลโดยราคารวม1กิโลโลละ150บาทแล้วก็วันนึงอ่ะบางเจ้าได้เป็น100กิโลต่อ1วันอ่ะนะคะตัวเห็ดต่างๆที่ได้เนี่ยแล้วมันจะออกมาประมาณเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาแต่ตอนช่วงนี้เป็นช่วงที่มันไม่มีแล้วค่ะเพราะน้ำขึ้นน้ำท่วมหมดแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะ
3: แปลว่าเขามีได้เฉพาะเป็นแค่บาง
1: ใช่ค่ะ3เดือนประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนแต่ว่าจะเก็บได้เป็นกอบเป็นกำเลยค่ะวันนึงได้เป็น100กิโลได้เป็น100กิโลเลยใช่กิโลละ150บาทเนาะแต่จ้างนะคะแต่ว่าริมคลองเนี่ยค่ะทั้งริมคลองทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเห็ดตับเต่าขึ้นธรรมชาตินะคะไม่ได้เพาะพันธุ์นะก็คือเดิมพอเห็ดเขาแก่ปุ๊บสปอร์เขาก็จะร่วงปุ๊บพอปีหน้ามาปุ๊บฝนลงอากาศร้อนชื้นเห็ดก็จะขึ้นมาอย่างค่ะก็จะเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกปี
0: แล้วเดี๋ยวขอต้องชิมหน่อยละว่าเห็ดตับเต่ามันรสชาติเขาเป็นยังไง
1: ใช่ได้เลย
0: ไอ้เจ้าเห็ดตัวเนี้ยเขาบอกว่าสู้เห็ดของเมืองนอกได้เลยนะเห็ดฝรั่งเศสได้เลยเห็ดทรัฟเฟิลอ่ะ
1: ได้เลยใช่ค่ะ
0: งั้นเราต้องขอชิมหน่อยแล้วว่าขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแต่เราเชื่อนะของไทยนะมีแต่ของดีทั้งนั้นแหละ
3: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
1: ใช่ค่ะ

เล่าไปเล่ามาถึงเห็ดตับเต่าพี่สำเริงกับพี่บุญตาก็เลยชวนไปชมวิถีของคนบ้านสามเรือนด้วยกันล่องเรือยามเย็นแบบนี้บรรยากาศสวยๆแบบนี้จะรออะไรล่ะคะก็โพสต์ตามแผนกันเลยสิคะทุกคน

0: ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่คลองโพ
1: คลองโพ
0: คลองโพซึ่งเป็นจุดแบบเป็นจุดไฮไลท์เลยของที่ชุมชนบ้านสามเรือนที่เวลาใครมาเที่ยวเนี่ยมาล่องเรือเดี๋ยวนี้สองฝั่งจะเป็นแบบต้นสโหน่นะคะแล้วก็เป็นวิวแบบพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
1: สวยนะ
0: สวยมากซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีเหตุต่างๆเพราะว่าตอนนี้น้ำสูงแล้ว
1: น้ำสูง
2: ครับ
1: ต้องรอเป็นฤดูใช่ไหมคร
2: ับ ต้องรอฤดูครับ
1: ฤดู
2: เปลี่ยนพศใหม่67
0: ก็
2: จะแห้งหมดตรงนี
0: ้
2: ที่เรานั่งนั่งทุกวันมันก็น้ำแห้งหมดนะครับเหลือแต่ก้นคลอง
1: หมายถึงว่าฤดูเขาเนี่ยตรงนี้เราเดินได้

0: น้ำขึ้นมาชุมชนก็จะหากินในคลองก็คือเป็นหาปลา
1: หาปลา
0: หาผักหาปลาม
1: ี
0: ผักบุ้งขึ้นก็หาผักบุ้งไปขายแล้วก็หาปลาไปขายก็คือชุมชนเนี่ยก็จะอยู่กับคลองอยู่กับธรรมชาติที่ตรงน
2: ี้แล้วถ้าเรามาล่องเรือเนี่ยระยะทางไกลแค่ไหนคะ
1: กิโลครึ่ง
2: กิโลครึ่ง
3: ครับ
2: เราจะเห็นอะไรบ้าง
1: เห็นถ้าล่องเรือตอนน้ำลงแล้วนะ67นะจะเห็นต้นสโนขึ้นใหม่ประมาณ
3: ต้นนี้
1: ครับต้นเนี้ยต้นสโนนะครับเนี่ยขึ้นใหม่ๆเลยขึ้นเด็กๆอ่ะเหมือนเราปลูกหญ้าขึ้นใหม่ๆปลูกเสือขึ้นใหม่ๆเลย
2: สวยเขียว
1: ต้นมกราครับกุมภาพันธ์ก็ใหญ่ขึ้น
3: ครับ
1: มันจะไล่ขึ้นเลยว่าพอกุมภาพันธ์มีนาพอเมษาฝนตกเห็ดก็เริ่มมาละครับเห็ดก็เริ่มมาละ
3: คือเห็ดจะอยู่กับเขานี่แหละ
1: อยู่กับเขานี่แหละครับ
2: อยู่
1: ในชุมชนเนี่ยอยู่กับเขา
2: ค
0: ่
2: ะ
0: การวางเบ็ด
1: เนี่ยนี่ฮะน้ำแห้ง
2: เพราะฉะนั้นแทบจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปี
1: ทั้งปีครับ
2: โอ้ยดีจังเลย
0: ว่าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นชาวบ้านก็จะหากินกับคลองเนี่ยค
2: ่ะ
0: จะมีผีของเรื่องของการหาปลาหาปู
3: จริงๆแล้วก็ทุกอย่างอยู่กับธรรมชาติหมด
1: ใช่
3: ธรรมชาติหมดธรรมชาติหมดเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะ
2: เป็นแบบว่าวิถีชุมชนแบบที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆค่ะโอ้โชคดีจังเลยอยากชมบรรยากาศแล้วค่ะว่าเดี๋ยวล่องเรือไปเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรบ้าง
3: เราจะดูซิว่าตรงนี้เราเป็นไงเพราะตอนนี้เวลาเรากำลังดีมากคือเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกดินแสงกำลังสวย
2: ค่ะโอเคถ้างั้นไปเลยค่ะ
1: ไปค่ะ

0: แล้วไปแล้วมันจะโค้งจับไปจะได้โค้งใช่ไหมโ
1: อเคเอ้ยนั่นนกอะไรที่เด็กบินอยู่เนี่ย
0: มีนก
1: โอ้แถวนี้นกมีความสุขจังเลย
0: ใช่ใช่

นอกจากที่นี่เป็นชุมชนที่เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ก็ยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยนั่นก็คือประเพณีอาบน้ำคืนจันทร์เพ็ญซึ่งจะจัดกันในช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะ

0: ลอยกระทงที่นี่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือจะมีการลอยกระทงตาลปัดซึ่งทำจากผักตบชวาที่ขึ้นในคลองโพต่อมาลำน้ำเริ่มเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้ช่วงหนึ่งประเพณีอาบน้ำคืนจันทร์เพ็ญหายไปด้วยความรักในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมเก่าๆของเราชาวบ้านสามเรือนจึงได้ร่วมมือร่วมใจกันบูรณะลำคลองให้น้ำกลับมามีคุณภาพใสสะอาดดังเดิมค่ะและแน่นอนค่ะสายน้ำสะอาดขึ้นพืชผักต่างๆก็อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะเห็ดตับเต่าที่บ้านสามเรือนนี่แหละค่ะโด่งดังจนขึ้นชื่อว่าเป็นเห็ดที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยค่ะเขาว่ากันว่ารสชาติและเนื้อสัมผัสคล้ายเห็ดทรัฟเฟิลของฝรั่งเศสเลยค่ะและถึงแม้ว่าหน้านี้จะไม่มีเห็ดตับเต่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ด้วยความนิยมจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจคนที่นี่จึงร่วมมือร่วมใจกันคิดค้นและแปลรูปเห็ดตับเต่าในรูปแบบต่างๆเยอะมากค่ะ
1: โชคดีมากเมื่อกี้ตอนที่ล่องเรือค่ะรู้เลยว่าเมื่อกี้ขนม
2: มีขนมมา
1: หมดย
2: ัง หมดแล้ว
1: บอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ล่องเรือมานะคะทันแสง
2: พระอาทิตย์กำลังจะตก
1: สวยมาก
2: เมื่อกี้เห็นอะไรบ้างตอนในเรือ
1: วิถีชุมชน
2: หนึ่งคือวิถีชุมชนสองคือสิ่งที่เราเห็นคือต้น
1: สโหนคือตลอดเส้นทางคลองโพค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มาในฤดูกาลที่เขามีเห็ดที่เป็นแบบสด
2: ๆ
1: ที่ให้เราได้เห็นเนาะเห็ดตับเต่าแต่ที่นี่เขาก็มีวิธีการที่จะทำแบบแปรรูปให้เห็ดตับเต่าเนี่ยสามารถที่จะกินได้ตลอดทั้งปี
2: ตลอดทั้งปีได้เลยโดยที่เราก็จะมีคุณแม
1: ่ค่ะคุณแม่จำลองค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ให้คุณแม่ช่วยแนะนำหน่อยว่าจากเห็ดที่เราไปเก็บสดๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เราสามารถนำมากินได้ทั้งปีครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะขอแนะนำผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ดตับเต่านะคะ
2: จ้ะ
3: ค่ะอันนี้เป็นตัวเห็ดตับเต่าในน้ำเกลือ
1: ค่ะ
2: อันนี้
1: ให้กล้องเห็นด้วยนะ
2: อันนี้คือเห็ดตับเต่าในน้ำเกลือ
3: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยเพิ่งเห็นหน้าตาเห็ดตับเต่าเขาเนื้อเขา
2: หนาอยู่เนาะ
1: แน่นๆนะ
3: ใช่เพราะเห็ดตับเต่าในน้ำเกลือเนี่ยเราสามารถเอานำไปทานได
1: ้เก็บได้นานไหมคะ
3: เก็บได้นานค่ะ
2: ก็คือเปิดแล้วเก็บได้อีกนานเหมือนกัน
3: เปิดแล้วนี่ควรจะทานให้หมดหรือใส่ตู้เย็นไว้ได
2: ้แต่ว่าก็ใส่ได้แบบก็ไม่ควรสัก2อาทิตย์อะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สดไงไม่มีสารกันบูด
3: ค่ะ

0: ไม่มีสารกันบูดอันนี้
1: กินกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคุณแม่อ
0: ันนี้ก็เอาไปทำผัดเห็ดเผ็ดตะเต่าใบโหระพาหร
2: ือ
0: เอาไปทำแกงแทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะ
2: อะแล้วอันนี้อันนี้แหละจ๊ะอันนี
0: ้อันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวเผ็ดตะเต่าน
1: ี่ไงล่ะ
2: อันนี้แหละเมื่อกี้แหละนี่พี่แพนทานนี่แหละเมื่อกี้ทานแล้วอันนี
0: ้อันนี้เห็ดเป็นหลายสีนะคะเห็ดตะเต่าเนี่ยมีทั้งเห็ดธรรมดาแล้วก็เนี่ยวันนี้พิเศษในกรณีคือที่เห็นเหลืองนี่คือดอกสโน
2: อ๋อดอกสโนมาทอดด้วย
0: ทอดด้วยอันนี้มีสัญญาณเนียนชันมีใบเตยแล้วก็รสชาติธรรมดาแล้วก็เป็นเห็ดดอกสโนด้วยค
2: ่
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี
2: ้แต่ตอนนี้หิวแล้วเนี่ยเอานี่ทานก่อนไหมเห็ดตับเต่าขนมจีบ
1: เออเลิศอ่ะ
2: นี่คุณแม่เอาไปทำขนมจีบใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ไส้เนี่ยไส้คือเห็ดตับเต่านะ
1: เห็ดตับเต่า
2: ก็แสดงว่าอันนี้คือมังสวิรัติ
0: จ
2: ้
0: าน
2: ี่เอาแกะเลยไหม
1: โอเค
3: การอนุรักษ์เห็ดตับเต่าให้เป็นพืชพื้นถิ่นที่มีคุณค่าสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้มากเลยทีเดียวค่ะแพนชอบมากเลยที่ทุกคนช่วยกันคิดค้นแปรรูปเห็ดตับเต่าได้หลากหลายมากเช่นน้ำซอสเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าในน้ำเกลือเห็ดตับเต่าอบแห้งข้าวเกรียบเห็ดสามรสจนทำให้มีเห็ดตับเต่าทานกันได้ทั้งปีค่ะ
1: แม่คะอยากกินแบบสดๆแบบว่ากระทะร้อนๆด้วย
2: แบบสดๆเนี่ยก็ต้องเปิดกระทะทำเดี๋ยววันนี้คุณแม่บอกเดี๋ยวพี่ผัดให้
1: ได้ได้เลยค่ะประจำสเตชันเลยค่ะ

0: มาที่นี่ค่ะต้องได้กินเห็ดตับเต่านะคะเมนูแบบสดๆนะคะทำใหม่ๆนะคะร้อนๆเลยทีเดียวแม่ขาม ีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะ
1: วันนี้จะทำไอ้ผัดเห็ดตับเต่าใบโหระพา
0: เห็ดตับเต่าใบโหระพา
1: ใช
2: ่แม่ใจร้อนนะดูควันสิ
0: ดูควันขึ้นแล้วและที่ถือในมือนี่
1: คือพริกแกงพริกกับกระเทียม
0: พริกกับกระเทียมโอ้โหแม่ทนไม่ไหวแล้วค่
1: ะ
0: เริ่มค่ะจับเวลาพี่มีอยากช่วยไหมคะ
2: ไม่ผมกำลังสนใจว่าอันนี้เราทานสดได้เลยไหมครับ
1: สดได้ค่ะ
2: อันนี้คือคลุกมาแล้วเหรอครับ
1: ค่ะยังไม่คลุกค่ะเดี๋ยวจะให้ยำเอง
2: ผมรู้แล้วแม่ใส่ดีกว่ามา
3: โอ้ยแม่ลืมเลยว่าตอนนี้จะใส่อะไรบ้างเออว้าย
2: ต้องใส่น้ำนิดนึงเริ่มแห้งขอน้ำหน่อยครับอ้าวน้ำมาแล้วให้เรากินใช่ไหม
4: ค่ะได้แล้วเนี่ย
3: อุ้ย
4: เยอะมาก
3: ไม่อร่อย
2: แค่นั้นแหละ
3: เข้มข้น
4: ใส่ดัง
3: โอเคแม่ปรุงแล้วค่ะตอนนี้อะไรอ่ะ
2: กระเด็น
4: อันนี
3: ้จริงๆถ้าเกิดว่าเราซื้อเห็ดกลับบ้านไปเราก็ไปทำอย่างนี้ได้เลยเนาะพี่เมย์
2: ใช่แต่ว่ามีอันนึงที่เราเห็นตรงนี้แล้วเราสนใจอ่ะก็คือน้ำพริกเผา
3: น้ำพริกเผา
4: เดี๋ยวย่างยำให้ค่ะวันนี
3: ้เดี๋ยวยำให้เหรอคะ
4: ใช
3: ่โอเค
4: คุณยำได้เลยค่ะอันนี้คือใบกระ
3: เทียมโอเคค่ะใส่ได้เลยค่ะโอเค
2: ผมชอบอีกแล
4: ้
2: ว
4: โอเค
3: อ๋อแม่ค่ะเดี๋ยวแม่ทำเมนูอะไรบ้างคะนอกจากเห็ดผัดโหระพาแม่จะร้องไห้แล้วตอนนี้เพราะว่าพี่
2: อยากให้กล้องได้กลิ่นจังเลยอ่ะ
4: พอแล้วค่ะแ
3: ล้วมีเมนูอะไรอีกบ้างคะแม่
4: ยำเห็ดตับเต่าค่ะ
3: ยำเห็ดตับเต่าค่ะโอ้โหนี่ท่าทางจะหลายเมนูมากเดี๋ยวยังไงแปลว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฝากท้องที่นี่เลยแล้วกันนะ
4: คะ
3: โอเค
4: แล้วมียำเห็ดตับเต่าแล้วก็ผัดหัวละพาแล้วก็มีแกงคั่วเห็ดตับ
3: แกงคั่วเห็ดตับเต่าด้วยโอ้ยหลายเมนูมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นเมนูน่าทานไปพร้อมๆกันเลยค่ะกินมันได้เลิศให้พี่หมีแล้วก็แม่จำลองทำกับข้าวนะคะส่วนแพนเดี๋ยวมาเตรียมตั่งให้ค่ะ

0: นี่นั่งเก้าอี้อยู่หรอคะ
1: ใช่ใช่
0: เก้าอี้ลอย
1: เก้าอี้ลอยเก้าอี้ลอยเก้าอี้ลอย
0: ต้องบอกว่าที่นี่นะคะชุมชนบ้านสามเรือนเน
1: า
0: ะเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรที
1: ่
0: แบบมาแล้วรู้สึกแบบชอบบรรยากาศอ่ะคือเหมือนเราก
1: ลับมาอยู่กับธรรมชาติไง
0: จริง
1: back to basic
0: ใช่แล้วก็

0: เราได้เห็นวิถีชุมชนที่เขาเหมือนปรับตัวกับสภาพความเป็นอยู่ที่เขาเป็นอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ่แล้วในแต่ละช่วงฤดูกาล
1: แต่ละช่วงเวลาของแต่ละปีเนี่ย
0: กับสิ่งที่เขามี
1: สิ่งที่เขาม
0: ีทรัพยากรที่เขามี
1: เขาก็หาพัฒนาแล้วก็หาจากสิ่งที่เขามีรอบๆตัวและก็เป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
0: จริงอาหารการกินน้ำเนาะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบอุดมสมบูรณ์
1: จริงๆแล้วพี่ว่าอยู่แถวเนี้ยนะไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะว่ามีธรรมชาติให้เราเขาเรียกอะไรในเหมือนคำโบราณอะ
0: ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
1: ใช่นั่นแหละ
0: คือมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออบรรยากาศที่มันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพแต่ว่าเราได้มาเรียนรู้วิถีชุมชนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็คือเรียกว่าไงใส่ใจแล้วก็มีให้ความสำคัญในทุกๆจุดที่เขามีในชุมชนเนี่ยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าไงทุกๆคนในชุมชนก็ช่วยกันดูแลช
1: ่
0: วยกันสนับสนุนร่วมใจกันพัฒนาเพื่อให้ชุมชนอยู่ได้
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นอ่ะคนคนเดียวทำไม่ได้หรอก
0: จริง
1: ต้องทั้งชุมชนทุกคนต้องช่วยกันเพราะทุกคนช่วยกันปุ๊บน้ำก็สะอาดขยะก็ไม่มีอาหารเรากินได้เราก็แบ่งปันซึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วเมื่อมีอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยากที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาพบเห็นด้วยนะคะและที่สำคัญคือของที่เขามีในชุมชนของเขาเนี่ยอย่างเห็ดตับเต่า
1: เห็ดตับเต่า
0: เขาไม่ได้หยุดอยู่แค่การที่เขาแค่มีแต่เขายังต่อยอดยังคงทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งข
1: ึ้นเห็ดตับเต่าจริงๆแล้วก็คือมีแค่ปีละหน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเนื่องจากการพัฒน
0: า
1: ในชุมชน
0: ต่อยอดของเขา
1: ต่อยอดของเขาจึงทำให้มีเห็ดตับเต่าจำหน่ายออกได้ทั้งปี
0: ใช่แล้วก็มีเป็นนี่ค่ะ

0: ันนี้สนุกสนานนะคะแล้วก็ตอนนี้คือแบบโหนี่หิ
1: วแล้วหิวแล้วแล้วก็พระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วเราก็ต้องถึงเวลาทานข้าว
0: ใช่ค่ะครับแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทางอบต.บ้านสามเรือนนะคะแล้วก็กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะรวมถึง True Listing ด้วยนะคะที่เข้ากันมาถึงทุกซอกทุกมุมทุกที่นะคะในชุมชนเราก็ไปกันหมด
1: แล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วมาเที่ยวตามแผนกันในครั้งต่อไปนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้แพนกับพี่หมีได้อิ่มใจและยิ้มตามไปกับชุมชนบ้านสามเรือนแห่งนี้ชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้ว่าจะมีบางอย่างเป็นผลกระทบให้สิ่งที่เคยมีอยู่สูญหายไปแต่ถ้าเรารักถิ่นฐานของเรารักในวิถีของเรามากพอมันจะกลับมาและยั่งยืนในจิตใจไปชั่วลูกชั่วหลานค่ะ

0: มันสะใจมวยไทยตัวจริงศึกทอดน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินมวยไทยสุดมันทุกวันอาทิตย์เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาทางททบ5กดเลข5การันตีความมันโดยชุนเกียรติเพชรพร้อมทีมงาน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: โลกเปลี่ยนความต้องการเด็กเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนด้วยสิ่งที่เห็นจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะครับคือนักเรียนเนี่ยอยากมาโรงเรียนมากขึ้นเราโรงเรียนหนึ่งหรือการทำงานที่หนึ่งจะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวไอ้ globalize เนี่ยคีย์มันอยู่ที่ภาษา
1: พอครับถ้าเกิดว่าน้องๆในยุคนี้หลายๆคนอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าเราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรหาความฝันไม่เจอถ้าเขายิ่งหาเจอช้าเขาจะพลาดอะไรไปบ้าง
2: เป็นวัยรุ่นยุคนี้มันยากไหม
3: ยากค่ะ
2: มันยากยังไงบ้าง

สวัสดีครับคุณผู้ชมการศึกษาคือพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นมากๆสำหรับชีวิตของคนเราเพื่อที่จะได้เรียนรู้และออกไปใช้ชีวิตนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสถาบันการศึกษาต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นวันนี้ครับก้าวจะพาทุกคนมากันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์เพื่อมาพบกับอีกหนึ่งแนวทางการเรียนการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างและก็พัฒนาศักยภาพของน้องๆให้ตอบโจทย์กับสังคม Next Normal มากยิ่งขึ้นครับ

0: และตอนนี้ก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองคลักษ์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องก้าวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าท่านผอ.โจแล้วกันนะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ผอ.โจครับเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยร่มรื่นมากแล้วก็บรรยากาศนักเรียนดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีเหลือเกินผอ.ครับถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างการศึกษาในรูปแบบก่อน
1: ๆ
0: รูปแบบเก่าก็ได้เมื่อสัก 5-6 ปีที่ผ่านมากับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหน
1: โอ้เปลี่ยนแปลงว่าไป 5-6 ปีกันแต่ละปีดีกว่าเนาะ
0: โอ้เป็นปีต่อปีเลยนะ
1: ผมว่ามันไวอ่ะนะครับมันไวคือโลกเปลี่ยนนะโลกเปลี่ยนความต้องการเด็กเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนด้วยแต่ดีนะว่าอย่างเช่นกระทรวงให้มาเนี่ยอย่างกว้างๆนะครับอย่างเช่นว่าการเรียนพื้นฐานเนี่ย39หน่วยกิตในม.ปลาย63หน่วยกิตในม.ต้นเนี่ยก็ยังให้ไม่ได้ฟิกมาก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าสามารถปรับได้นะครับทีนี้ในโรงเรียนเนี่ยก็เหมือนกันก็ต้องปรับตัวเหมือนกันด้านครูก็เหมือนกันนะครับด้านครูเนี่ยการเตรียมสอนก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเตรียมสอนหัวข้อนี้ลองเซิร์ช Google ซิว่ามันจริงไห
0: ม
1: อย่างเงี้ยนะครับเพราะเด็กมันใช้เครื่องมือใช้อะไรต่างๆได้ง่าย
0: เดี๋ยวนี้เด็กรู้เยอะขึ้นแล้วมีช่องทางต่างๆ
1: ใช่กลายเป็นว่าเด็กพอรู้เยอะแล้วครูก็ต้องเตรียมเยอะมากกว่าเด็กนะครับเตรียมคำถามเตรียมคำตอบที่มันต่างออกไปที่ว้าวกว่านั้นน่ะในมุมของโรงเรียนก็ต้องเตรียมมากขึ้นในแง่ของถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นได้ก็คือพยายามตอบสนองความต้องการเด็กหลากหลายนี่แหละนะครับอาจจะเปิดเอกมากขึ้นอะไรมากขึ้นประมาณนี
0: ้กระบวนการต่างๆหรือว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ท่านผอ.ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไม่ได้ปรับแค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ทั่วโลกเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับจนกระทั่งแบบว่าทุกวันนี้มันเหมือนถ้าพูดถึงโลกการทำงานเนี่ยอบรมบางคอร์สบางอะไรไม่ต้องจบป.ตรีก็เท่าทำงานได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่นำมาสู่โรงเรียนที่จะต้องปรับเปลี่ยนพอแบบเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็นี่แหละนะครับเราต้องให้ทันนะครับโรงเรียนต้องพยายามจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็กเหมือนกับอยู่ปรับตัวได้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่มันไวแบบนี
0: ้
1: นะครับต้องพยายามให้เด็กมีประสบการณ์จากกิจกรรมผิดหวังบ้างสมหวังบ้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นชีวิต
0: ตลอดระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่เพิ่งเกิดโรคระบาดเนี่ยโรงเรียนต้องปรับตัวเยอะขนาดไหนครับ
1: ช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็คือเรามีการเรียนออนไลน์เรามีการจัดกิจกรรมนะครับคุณครูที่อยู่ในชั่วโมงสอนเนี่ยก็เพิ่งได้เจอว่าตัวเองต้องจัดกิจกรรมให้สนุกยังไงท้าทายครูนะครับสิ่งที่เห็นจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วนะครับคือนักเรียนเนี่ยอยากมาโรงเรียนมากขึ้นเป็นนิสัยอันดีนะครับ
0: มันก็มีหลากหลายเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะท
1: ั้
0: งเรื่องดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องใหม่ๆที่ให้ประหลาดใจมากยิ่งขึ้นนะครับท่านผอ.ครับตอนนี้โรงเรียนเชื่อว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งหลักสูตรปรับเปลี่ยนทั้งแนวคิดต่างๆเสริมทั้งศักยภาพครูและนักเรียนเนาะนวัตกรรมหรือว่าเรามีหลักสูตรอะไรที่ตอนนี้นำมาพัฒนาหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงโรคระบาดมาแล้วบ้างไหม
1: ผมเชื่อมั่นส่วนตัวนะว่าคนเป็นครูเนี่ยสอนให้เด็กกล้าทำกล้าแสดงออกอยู่แล้วในรายวิชาต่างๆนะครับไล่มาจนกระทั่งถึงประถมพอถึงประถมเนี่ยก็เหมือนกับพยายามให้ลูกโฟกัสหาความชอบหน่อย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับพอถึงมัธยมต้นก็ต้องเริ่มมองหาแล้วว่าตัวเองถนัดอะไรบ้างนะครับพอถึงม.ปลายแล้วทีเนี้ยเด็กเลือกวิชาแล้วนะว่าอยากประกอบอาชีพอะไรหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าตอบสนองหรือว่ากระทรวงก็คิดมาดีหมดแล้วทีนี้ในส่วนของโรงเรียนทำได้คืออะไรคือส่วนในที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่แหละนะครับภาษาบริหารก็เหมือนกับว่ามีจะทำอะไรเนาะเหมือนโปรเจกต์หนึ่งอ่ะมันมีตัว C ตัว I ตัว P ตัว P นะมีคอนเทกต์มี input มี process มี product
0: ครับ
1: ไอตัว C เปลี่ยนคราวเนี้ยไอตัว C เปลี่ยนตัว C context ที่มันเปลี่ยนไปของโลกที่เปลี่ยนไปก็คือโลกที่มีความเป็น globalization มากขึ้นถูกไหมครับ
0: ครับ
1: นักเรียนเราไปเรียนที่นู่นได้เขามาเรียนที่ได้หรือการทำงานก็ได้นะครับการทำงานเราโรงเรียนหนึ่งหรือการทำงานที่หนึ่งจะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวถูกไหมครับนี่คือโลกที่เปลี่ยนไปและเป็นความท้าทายของโรงเรียนที่จะต้องปรับแล้วก็ปรับตัวปรับหลักสูตรทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากับโลก globalization ให้ได้ไอ้ globalize เนี่ยคีย์มันอยู่ที่ภาษาเพราะฉะนั้นนะโรงเรียนจะเสริมทักษะทางภาษาให้เด็กตั้งแต่ป.1
0: ครับ
1: โชคดีนะครับโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ตั้งแต่อ .1 จนถึงม .6
0: โอ
1: ้
0: โหอยู่กันแบบยาวๆไปเลย
1: อยู่ยาวเลยครับมาส่งลูกหน้าโรงเรียนปุ๊บโยนไว้เลยลูกตั้งแต่เด็กน้อยจนถึงม .6 อย่างเช่นอยากได้ภาษาอังกฤษมากขึ้นผมก็เติมตั้งแต่ป .1 เหมือนผมมองว่าพอเราเป็นเด็กแล้วอ่ะการที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยเจ็บคาบลวดเนี่ยเหนื่อย
0: มันหนักมาก
1: นั่นหมายความว่าเด็กเรียนเยอะเกินไปผมก็เลยปรับแค่เหลือแค่6คาบนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมให้เด็กทำกิจกรรมอะไรก็เป็นกิจกรรมที่บูรณาการระหว่างรายวิชาต่างๆแล้วมาเป็นกิจกรรมให้เด็กทำนอกห้องเรียนพยายามให้ค้นหาตัวเองด้วยนะครับนอกจากเด็กจะเลือกชมรมนะครับชมรมเพิ่มไปละหรือเลือกเสรีก็ได้นะครับเธออยากเลือกอะไรก็เลือกเลยโรงเรียนมีทางเลือกให้อีก3ก๊กถ้าสมมติว่าเด็กอยากมี3ก๊กเนี่ยเด็กจะเลือกอะไรนะครับคือป.4 ป.6 เนี่ยพยายามจะให้เด็กค้นชอบอะไรมั้ยผมก็ให้ก๊กที่1วิทยาศาสตร์ก๊กที่2ภาษาญี่ปุ่นก
0: ๊
1: กที่3ศิลปะถ้ามี3ช้อยเธอจะเลือกอะไรเอาลูกเนี่ยมาเทสดิเธอถนัดด้านไหนความด้านเหตุผลด้านตรรกะด้านนิติธรรมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยวัดออกมาเป็นตัวเลขเพื่อจะให้เด็กและพ่อแม่ดูว่าการเลือกของลูกแล้วคะแนนพวกเนี้ยแนวโน้มลูกไปทางวิทย์หรือศิลป์อย่างเงี้ยครับ
0: มาถึงเรื่องของม.ปลายบ้างครับเราเตรียมตัวยังไงให้กับเด็กครับ
1: พอมาถึงม.ปลายก็แยกแถบอีกนะครับถ้าคุณชอบวิทย์มีก๊กให้เลือกเยอะเลย1วิทย์ทางแพทย์แล้วก็วิศวะอย่างเงี้ยครับแล้วต่างกันยังไง2อันนี้ในวิทย์ทางแพทย์ก็มีเรียนชีวะด้วย
0: เนื้อหาก็จะเข้มข้นไปในแนวแพทย์
1: ใช่ครับเคมีชีวฟิสิกส์เลขเรียนครบเลยหนักยากถ้าคุณเก่งภาษาอังกฤษนะครับหรืออยากพัฒนาภาษาอังกฤษก็เป็นแท็กของ Medical Ink Medical Ink เนี่ยแนวคิดก็คือเรียนวิชาหลักเคมีชีวฟิสิกส์เลขนะครับแล้วก็ภาษาไทย
0: ครับ
1: เป็นกับคนไทยนอกนั้นเรียนภาษาอังกฤษให้หมดแล้วแท็กที่เป็นปกติก็มีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่อยากฝึกภาษาอังกฤษมากแล้วลูกอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร
0: ่
1: ก็เรียนเมดธรรมดาทุกอย่างก็เป็นภาษาไทยหมด
0: ก็มีช้อยให้เลือกมีตัวเลือกให้เลือกเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องๆการบ้านหนักเลยก็คือว่าต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อน
1: ใช่ส่วนภาษาก็มีปีนี้ก็เปิดจีนเกาหลีญี่ปุ่น
0: มาหมดเลย
1: มาหมดครบนะครับ
0: ซึ่งกระบวนการต่างๆที่เราได้ปรับเปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อสิ่งสำคัญเลยคือใหน้องๆหรือว่าเด็กๆสามารถไปเชื่อมต่อกับคนทั้งโลกได้เนาะ
1: ใช่ๆ
0: เป็นคนละเมืองโลกไม่ใช่แค่คนละเมืองในประเทศไทยอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ครับภายภาคหน้าอีก5ปี10ปีเนี่ยเด็กในยุคเขาเนี่ยต้องอยู่แบบนี้ต้องอยู่แบบนี้เลเวลนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คิดต้องสามารถทำให้เขาอยู่ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได
0: ้พอครับถ้าเกิดว่าน้องๆในยุคนี้หลายๆคนอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าเราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรหาความฝันไม่เจอถ้าเขายิ่งหาเจอช้าเขาจะพลาดอะไรไปบ้าง
1: เชื่อไหมว่าผมว่าไม่เกินร้อยละ20 30ที่ค้นพบตัวเอง
0: น้อยมาก
1: น้อยมากครับที่เหลือนี่ไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วจะทำยังไง
0: ครับ
1: ผมแนะนำนะถ้าไม่เจอนะให้ลูกเรียนให้อยู่เยอะวิชาไปก่อนพออยู่ม.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมมีเวิร์กช็อปที่นู่นที่นั่นลูกก็ไปดูมีฐานกิจกรรมคุณก็ไปเข้าอาจจะปิ๊งสักการก็ได
0: ้
1: พอปิ๊งแล้วค่อยย้ายได
0: ้ปรับเปลี่ยนได้
1: ปรับเปลี่ยนได้
0: ความพลาดในโอกาสต่างๆมันจะน้อยลง
1: ใช่
0: ถึงแม้ว่าน้องจะรู้ตัวช้าเท่าไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าได้พื้นฐานได้ภาษ

0: ษาการเป็นพลเมืองโลกก็มีโอกาสมากกว่า
1: ใช่ครับคิดอะไรไม่ออกเอาเยอะๆแล้วก็ภาษาอังกฤษไว้ก่อน
0: เผื่อไว้ก่อน
1: เผื่อไว้ก่อนถ้าปิ๊งโดดเข้าไปช่องเลยลุยเลย
0: ครับเนาะ

0: แล้วพอครับผมเห็นน้องๆเนี่ยคือแต่งชุดเป็นเหมือนอาชีพแต่ละอาชีพแตกต่างกันไปหมดเลยอันนี้คือเขาสามารถแต่งตัวแบบไหนมาก็ได้เหรอคร
1: ับ ใช่ๆครับนี่คืออาชีพในฝันทุกวันศุกร์
0: ทุกวันศุกร
1: ์ทุกวันศุกร์นะครับอาชีพในฝันหรือชุดไทยนะครับระดับมัธยมก็ได้นะแต่งตัวแบบไหนมาก็ได
0: ้ได้ทั้งโรงเรียนเลย
1: ได้ทั้งโรงเรียนวันศุกร์ครับ
0: น้องๆเขาก็จะได้สนุกเนาะแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าแบบอ๋อชุดแบบนี้คืออาชีพนี
1: ้ใช
0: ่ได้รู้จักอาชีพไปด้วย
1: แล้วถ้าระดับประถมเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เนาะก็แต่งตัวไปแต่มัธยมเนี่ยเป็นลดความเครียดเพราะข้ออย่างเดียวอย่าโป๊ะ
0: แต่งตัวให้มันมิดชิดหน่อยให้มันถูกต้องตามกาลเทศะเนาะเดี๋ยวไปดูกันที่ว่ามีอะไรบ้าง
2: สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่น้องอะไรครับ
3: น้องขุนด่าน
0: น้องอะไรนะ
3: ขุนด่าน
0: ขุนด่านขุนด่านอยากเป็นอาชีพอะไรครับเนี่ย
1: ขุนด่านขุนด่านยังไงอยู
0: ่
3: นักดับ
0: เพลิง
3: น
0: ัก
3: ดับ
1: คัตเตอร
0: ์คัตเตอร์อยากเป็นอะไรครับ
1: คัตเตอร์อยากเป็นอะไรครับลูก
0: อยากเป็นตำรวจ
1: ตำรวจอ
0: ยากเป็นอะไรนะ
3: เทนนิส
0: นักเทนนิสเหรอ
1: โอ้
0: ไหนลองตีให้พี่ก้าวดูดิตีดิโอ้โหเก่งมาก
1: นี่

0: อย่างวิชาพละที่โรงเรียนมีแบบไหนยังไงบ้างครับ
1: พละก็เหมือนกับมีกีฬาทางบกทางน้ำนะครับทีนี้สายว่ายน้ำเนี่ยก็เอาไว้ได้คือเด็กแต่ละปีเนี่ยจมน้ำตายเยอะนะเด็กกับน้ำเนี่ยเผลอไม่ได
0: ้
1: ถูกไหมครับตูมตูมตูมตูมโดดทันทีได้ข่าวโอ้เห็นแล้วก็เศร้าใจทีนี้ที่องครักษ์หรือนครนายกเนี่ยมันมีแม่น้ำเต็มหมดเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางที่ป้องกันหนึ่งก็คือนี่แหละจัดเป็นหลักสูตรให้เด็กเลยนะครับเด็กเรียนตลอดเลยนะเข้ามาที่นี่ก็ได้เรียนตลอดมีทั้งสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่สระผู้ใหญ่เป็นสระโอลิมปิกนะครับ50เมตร
0: ครับ
1: ระดับมาตรฐานโอลิมปิก
0: น้องๆพอโตปุ๊บก็ย้ายจากสระเด็กไปอยู่สระผู้ใหญ่
1: ใช่ครับประมาณนี้
0: จะได้ปลอดภัยนะในชีวิตของเขา
1: ใช่ครับ
0: สนุกมากเลย

0: ันนี้คือหลักสูตรห้องเรียนแบบไหน
1: ปกติครับ
0: อย่างห้องหนึ่งเนี่ยมีประมาณกี่คนนะครับ
1: ไม่เกิน35ไม่เกิน35ครับ
0: แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกับน้องๆหน่อยได้ไหมคร
1: ับได้ครับ
0: อยากจะรู้ว่าวัยรุ่นยุคนี้เขาเป็นยังไงกันบ้าง
1: ได้ครับ
0: คุณครูครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องๆหน่อยได้ไหมครับขอขัดจังหวะแป๊บเดียวขอบคุณครับคุณครูสวัสดีครับน้องทุกคน
2: สวัสดีครับ
0: พี่ชื่อ9นะครับอันนี้มออะไรครับ
2: ม3ค
0: ่
2: ะ
0: ทับ1ใช่ไหมห้องเรียนแบบของเราเป็นห้องเรียนแบบหลักสูตรยังไงครับ
2: หลักสูตรธรรมดาปกติ
0: ธรรมดาปกติ
2: ค่ะ
0: ไอ้ปกติของเรายากไหม
2: ยากค่ะ
0: บางวิชาใช่ไหม อยากรู้ว่าน้องพลอยใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่ะน้องพลอยครับเป็นวัยรุ่นยุคนี้มันยากไหม
2: ยากค่ะ
0: มันยากยังไงบ้าง
2: มีเรื่องที่ต้องกังวลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องโซเชียลหรือว่าแบบเรื่องอนาคตที่เราต้องเรียนต่อค่ะแล้วก็เพื่อนกับอาจารย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่แบบ อาจจะแบบช่วยคลายความเครียดอะไรอย่างงี้
0: ช่วยคลายความเครียดได
2: ้บางคนค่ะบางคน
0: บางคน ทุกวันนี้แบบมันต้องเรียนเยอะมากเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราสู้ยังไงกับการเรียนที่มันเยอะขนาดนี
2: ้ก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็หนูหากำลังใจให้ตัวเองหน
0: ู
2: หากำลังใจก็เช่นสมมติว่าหนูมีไอดอลเป็นของตัวเองแล้วหนูก็มีเป้าหมายว่าหนูอยากจะไปเจอเขาแต่ถ้าหนูสอบติดก็คือหนูจะได้รางวัลหน
0: ู
2: ก็จะ
0: ได้เจอเขาบอกได้ไหมว่าไอดอลคือใคร
2: NCT ค่ะ
0: NCT
2: พี่รู้จักไหม
0: คืออะไรเกาหลีเหรอ
2: ใช่ค่ะเขาเพิ่งมาจัดคอนเสิร์ตแล้วหนูอยากไปแล้วหนูก็คิดว่าหนูต้องสอบให้ติดให้ได้แล้วหนูก็จะได้รางวัลจากคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูก็จะได้ไป
0: แล้วเราล่ะให้กำลังใจตัวเองไงบ้าง
3: ก็คือมีช่วงเวลาที่เรียนก็คือเรียนจริงจังค่ะมีช่วงเวลาที่พักผ่อนก็คือให้ตัวเองไปเลยค่ะฟรี
0: ๆทั้งวันแก๊งวอยบ้างครับแก๊งหลังเราคิดว่าในยุคนี้มันต้องเรียนหนักขนาดนี้ไหม

0: พออยู่ใช่ไหมไม่กล้าพูดใช่ไหม
1: เอาเต็มที่เลยลูกเต็มที
0: ่เราคิดว่าทุกวันนี้เรียนหนักไหมครับน้องๆแก๊งนี้หนักใช่ไหมแล้วเราคิดว่ามันจำเป็นที่เราต้องเรียนขนาดนี้ในยุคนี้ไหมครับมันจำเป็นยังไงบอกพี่ก้าวหน่อยได้ไหมพูดดังนิดนึงพูดดังแล้วเราหาเป้าหมายของตัวเองเจอหรือยังครับยังแล้วเราคิดว่าเราจะต้องค้นหามันไหมต้องค้นหามันเหมือนกันงั้นตอนนี้ก็กำลังค้นหาอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเราค้นหาเจอยังอยากเป็นอะไรครับ
2: หมอค่ะ
0: แต่เป็นหมออันไหนใครหมอยกมือหน่อยหมอ
1: ยก
0: สูงๆเลยสูงๆเลย
1: คนกล้ายกคือคนจะสอบติดนะคนกล้ายก
0: ที่แถวหน้าหมดเลยนะมีใครอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรครับ
2: หมอค่ะ
0: หมอเหมือนกันเมื่อกี้อยากเป็นอะไร
2: เภสัช
0: เภสัชมีไหมเภสัชยกมือหน่อย
1: ดีมากเลย
0: หนึ่งคนเลยเป็นอะไรครับนักเขียนมีไหมมีใครเป็นนักเขียนอีกไหมน่ารักจังอยากเป็นอะไรครับ
3: ยังไม่เจออ
0: ยากเป็นอะไรครับ
3: สถาปน
0: ิ
3: ก
0: เลยเอ่ยยังไม่เจอผู้พิพากษาโอ้โหหน้าหวานมากหนูก็อยากเป็นผู้พิพากษานะ
1: รอตัดสินกลุ่มนี้แหละ
0: แล้วล่ะนักธุรกิจแล้วมีธุรกิจในใจหรือยังอะไรแอบบอกได้ไหมอ
2: ยากม
0: ีเครื่องสำอางเหรอโอ้โหนี่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์เก่งๆหน่อยใช่ไห
1: ม
0: หรือว่าเรียนบริหารไปเลยแล้วเราล่ะครับอยากเป็นอะไร
4: ผ
0: ู้
4: ทดสอบระบบ
0: เกี่ยวกับไอทีใช่ไห
4: ม
0: ชอบแนวนั้นเล่นเกมเก่งไหมเนี่ย
4: ก็พอได้
0: ก็พอได้เจอได้เราครับ
5: ทหาร
0: ทหารช่างด้วยชอบเกี่ยวกับการซ่อมกันอะไรเงี้ยหรออ
5: ยากเป็นพ
0: วก
5: โยธา
0: พวกโยธาออกแบบใดๆจริงๆห้องนี้นี่หลากหลายความฝันมากเนาะน้องๆคิดว่าแล้วเราจะทำความฝันของตัวเองให้มันสำเร็จให้มันเร็วขึ้นได้ยังไงอ่ะมีใครอยากแชร์ไหมพลอยก็ได
6: ้ก็พอหนูกำหนดจุดเป้าหมายของหนูแล้วเวลาหนูอ่านหนังสือหรือเวลาหนูทำอะไรคือหนูตั้งใจแบบเต็มร้อยจริงๆแล้วเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบมาเสียใจทีหลังคืออาจจะไม่ต้องสำเร็จก็ได้แต่หนูคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้หนูไม่ต้องมาเสียใจกับสิ่งที่หนูทำไป
0: ทำให้เต็มที่ที่สุดเน
6: า
0: ะ
6: หนูก็จะไม่กดดันตัวเอง
0: พี่ฟังมาแล้วฟังจากพอพูดมาเหมือนกันแล้วก็ได้เดินดูบรรยากาศดูอะไรก็แล้วแต่พี่รู้สึกว่าในยุคนี้เด็กก็คือเรียนเยอะมากขึ้นเนาะด้วยโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องการพลเมืองที่มันแบบมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมครับเรารู้สึกเหนื่อยบ้างไหมรู้สึกว่ามันกดดันแล้วรู้สึกว่ามันมีแรงอะไรจากสังคมอย่างอื่นมาลงที่เราเยอะไหมมีใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างยกมือหน่อยยกได้ไม่มีใครคุณครูไม่หักคะแนนนะครับพออไม่อยู่ยกได
1: ้พอก็ได้รับ
0: ก็รู้สึกนะเราถ้าเรารู้สึกอะไรแบบนี้แล้วเราบอกกับตัวเองว่ายังไงว่าเราต้องทำแบบนี้เราต้องเอาชนะมันให้ได้มีไหม
6: ก็คือหนูมีถ้าหนูมีเป้าหมายที่หนูบอกว่าถ้าหนูจะตั้งใจมากๆแล้วก็คือไม่ต้องกดดันตัวเองแค่บอกตัวเองว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างคือสภาพแวดล้อมที่หนูอยู่คือคุณพ่อคุณแม่เงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรกับหนูมากเลยเขาก็จะคอยเป็นกำลังใจให้หนูซัพพอร์ตหนูตลอดไม่ได้บอกว่าต้องเรียนนะแล้วก็ให้ทำสิ่งที่หนูชอบ
0: เราต้องจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองให้ได้เนา
6: ะ
0: อย่าคิดว่าจะประสบแค่ความสำเร็จอย่างเดียวแต่มันอาจจะมีอีกหลายๆด้านคนที่เรียนไม่เก่งหรือว่าอาจจะไม่ได้เกรด4ทั้งหมดก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตถูกต้องไหมครับมันก็ยังมีอีกหลากหลายด้านเนาะเป็นกำลังใจให้กับน้องทุกคนนะครับสู้ไหมครับ
6: สู
0: ้ครับสู้ครับพี่สู้แบบกินเท้าน้ำตาอ่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองผมมือตัวเองหน่อยฮะเก่งมากเก่งมาก

0: พอครับหลังจากที่เราได้ไปทัวร์มาเห็นจนทั่วแล้วผมอยากทราบนิดนึงว่าถ้านอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนแล้วอ่ะมันมีอะไรอีกไหมครับที่เด็กในยุคนี้ต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับยุค next normal ที่เราต้องมี
1: แก่นแท้เลยเนาะ
0: ครับ
1: ที่พอเล่าเนาะไม่ว่าคุณจะมีภาษาอังกฤษที่ดีมีทักษะการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมอยู่ในต่างวัฒนธรรมได้อะไรก็ได้แล้วแต่หรือกระทั่งไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่จำไว้ดีๆนะครับเด็กๆลูกๆทั้งหลายสิ่งที่ต้องมีเป็นแก่นแท้ของชีวิตเธอคือต้องมีคุณธรรมนะคุณต้องเป็นคนดีเลยนะลูก
0: ครับ

0: มันกว้างนะถ้าพูดไปว่าคนดีเนี่ยมุมของพ่ออ่ะเอาอย่างงี้แล้วกันให้หนูยึดคุณธรรมที่เป็นเรื่องความกตัญญูไว้นะครับกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยนะครับเธอเข้าไปบ้านเธอทะเลาะเบาะแว้งกันไหมกับพี่กับน้องนะครับอยู่กันแบบไม่ดีเลยอ่ะอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่สมบูรณ
1: ์
0: เพราะฉะนั้นคุณธรรมที่หนูต้องยึดไว้คือเรื่องความกตัญญูนะลูกโรงเรียนก็ต้องมีหน้าที่สานต่อจากบ้านนะครับ
1: ครับ
0: ครูยังคงต้องเป็นครูที่สั่งสอนด้านเนื้อหาและคุณธรรมอยู
1: ่
0: ครูก็ต้องจู้จี้บ้างอะไรบ้าง มันก็เป็นปกตินะลูกเพื่อให้หนูหลอมจากเด็กจนถึงอายุ18ปีโบยวินออกไปเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเนี่ยอย่าคิดว่าหาเงินได้เยอะๆนั่นแหละดี
1: อ
0: ันนั้นน่ะคือเปลือกนะเฉยๆนะลูกแต่ถ้าลูกไม่ดีลูกคิดดูนะลูกไม่ดีสักวันนึงเขาก็จับลูกได
1: ้
0: ถูกไหมคร
1: ับ
0: ลูกก็หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีเพราะการเป็นคนดียังจำเป็นยังสำคัญนะครับ
1: ครับฟังจากที่ท่านผอ.พูดมานะครับเราจะรู้สึกว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่นแท้ที่สำคัญที่สุดของคนคนหนึ่งนั่นอาจจะเป็นคุณธรรมและคุณงามความดีที่ได้สร้างเอาไว้นั่นจะเป็นเกราะที่สำคัญมากๆนะครับไอ้ส่วนประกอบอื่นอาจจะเป็นเปลือกภายนอกที่ห่อหุ้มเอาไว
0: ้
1: แต่ว่าข้างในต้องเป็นแก่นที่แข็งแรงไปด้วยความดีและเชื่อว่าความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นวัยไหนๆต่อไปอยู่ในสังคมเราก็จะปลอดภัยและก็สามารถเติบโตได้
0: ใช่ครับ
1: ในวันนี้ได้ข้อคิดดีๆมากมายเลยครับขอบคุณผอ.มากๆนะครับ
0: ขอบคุณเช่นกันครับน้องก้าสวัสดีครับ
1: ทุกท่านครับเราพูดคุยกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีกิจกรรมดีๆให้มาอัปเดตกันเช่นเคยนะครับสามารถอัปเดตได้ในช่วง Weekly Update ครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนก้าวเปลี่ยนโลกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับเคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าหากวันหนึ่งเราได้รับมรดกเป็นที่ดินทางการเกษตรแต่อาชีพเกษตรกรไม่ใช่ทางถนัดของเราเราจะตัดสินใจทำต่อหรือไม่ถ้ายังตัดสินใจไม่ถูกเดี๋ยวไปลองฟังแนวคิดของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่แป๊ดครับ
1: โอ้ยสวัสดีค่ะคุณเจลลี่

0: รอขอลุงนั่งหน่อยเยี่ยมนิดๆลุง
1: วันนี้เด็กๆน่ะเขามาทำผ้ามัดย้อมกัน
0: คึกคักเลยนะครับนี่มากันเยอะเลยนะฮะ
1: โอ้ยวันนี้ไม่เยอะยังวันหลังวันที่แล้วมาคึกคักมีปลายเทอมแล้วค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆมาทำกิจกรรม
1: ค่ะ
0: พี่แป๊ดเดี๋ยวไปหามุมนั่งคุยสักหน่อยดีไหมคร
1: ับนี่เราไปหาคุยเงียบๆกันนะ
0: ไม่กวนเด็กๆ
1: ใช่ใช
0: ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แป๊ดครับคุณกัญญาพรนวลสะอาดผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านทูบหอมสมุนไพรแห่งนี้ครับพี่แป๊ดครับพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมทีเดียวเป็นพื้นที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำเกษตรกรรมใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่สามีนะทำเกษตรกรรมผสมผสานสมัยโบราณเขาเรียกว่าชาวสวนแม่ก็จะปลูกพวกมะนาวผลไม้มะม่วงที่ขายเป็นเงินได้นะคะ
0: รุ่นลูกไม่กลับมาสานต่อหรอครับ
1: เพราะเห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อย
0: คร
1: ับ เราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็ว
0: ครับ
1: แล้วก็แบบให้คนมาเรียนรู้ได้เรามีพื้นที่ที่สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องมองเป็นคนรุ่นใหม
0: ่
1: นะคะว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
0: แต่ว่าพี่แป๊ดไม่ได้มีเขาเรียกไม่ได้มาเป็นเกษตรทำงานเกษตรมาแต่เดิมไม่เคยทำใช่ไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ทำอาชีพอะไรมาก่อน
1: โอ้เราสองคนกับสามีก็เป็นครูด้วยกัน
0: แล้วเริ่มต้นยังไงกับพื้นที่ตรงนี้ทำอะไรก่อน
1: ทำยังไงเรามีความรู้อะไรแล้วก็จะมาเกาว่ามันเหมาะกับชุมชนเราไหมอะไรเงี้ยว่าชุมชนเนี่ยเหมาะอะไรที่จะทำและสามารถให้ชุมชนเข้ามาช่วยเราตรงเนี้ยเป็นคุ้งบางกระเจ้าเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ใครก็อยากมาเยือนเราก็ต้องเอาโอกาสนั้นมาให้เป็นโอกาสของเราด้วย
0: แล้วโอกาสที่ว่านั่นคือเห็นอะไรครับ
1: มันขาดการศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: ที่เราเคยสอนเด็กนะเราสามารถประยุกต์เอาที่มาใช้ในพื้นที่เนี้ยเวลากิจกรรมให้มันพอดีไม่ใช่ทั้งวันยืดเยื้อ
0: คร
1: ับเราจะประยุกต์ว่าอันไหนสำคัญที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละรุ่นเราสอนตั้งแต่อนุบาลนะถึงปริญญาตรีนานาชาติก็สอนนะคะใช่
0: เริ่มต้นครั้งแรกทำอะไร
1: คือครั้งแรกเลยเราทำทูบหอมสมุนไพรเจ็ดสีสมัยนู้นเป็นที่ฮือฮามาก
0: ทำไมถึงเลือก
1: เพราะว่าเราก็คิดว่าไม่เหมือนใครในท้องถิ่นเราทำแล้วก็แบบว่าเราสู้โรงงานที่ผลิตใหญ่ๆไม่ได้นะคะแล้วก็ฝีมือค่อนข้างไม่ค่อยละเอียดเราก็เปลี่ยนดูในท้องถิ่นเราสมุนไพรอะไรที่สามารถไล่ยุงได้นะคะต้องเอาในท้องถิ่นด้วยนะเช่นใบสะเดาแก่ๆจะไม่มีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ทิ้งไปกระถินก็มีส่วนได้นะคะกระถินมะกรูดนะคะแล้วก็เป็นอะไรนะตะไคร้หอมนะคะเนี่ยเราเอามาเป็นส่วนผสมของสมุนไพรไล่ยุง
0: สมุนไพรที่ว่านี่คือเอามาใส่ในทูบเดิม
1: ใช่เอามาเป็นส่วนผสม
0: จากทูบเจ็ดสีเปลี่ยนเป็นทูบสมุนไพรแทน
1: ไล่ยุง
0: ครับโอ้แล้วเป็นยังไงครับดีไหม
1: โอ้โหดังมากก็ได้โอท็อปเลยแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทำอยู่อย่างเดียวนะทำเป็นกำยานเม็ดเล็กทำเม็ดใหญ
0: ่
1: ต่อไปเราส่งให้ชาวบ้านเนี่ยมันมีปัญหาเพราะอะไรถ้าเราทำกำยานอย่างเม็ดใหญ่แล้วเราต้องมาอบเพราะเย็นเราก็เหนื่อยแล้วนะเราก็เลยเหลืออย่างเดียวคือหมุนด้วยก้านเราสมุนไพรเนี่ยไปไว้ที่บ้านสมาชิกแล้วเขาปั้นมาส่งเราเลยร้อยละ30บาทนะคะเราเพื่อไม่ให้การเหนื่อยแล้วไม่ต้องให้เขาเดินทางมาหาเรางานเสร็จถึงมาหาเราได้ส่งนะคะสมุนไพรไล่ยุงเป็นวิชาแรก
0: ครับของวิสาหกิจชุมชนที่นี่
1: ใช่
0: ครับเพราะว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้แสดงว่าต้องมีคนเข้ามาเรียนรู้ด้วยครับ
1: ถูกค่ะ
0: อันนี้วิชาแรก
1: วิชาแรก
0: โอ้แล้วต่อยอดต่อจากนั้นเป็นไงบ้างฮะ
1: วิชาแรกเนี่ยมีคนเข้ามาเรียนส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะฮะฝรั่งลำดับแรกเลยเขาจะมาเซอร์เวย์ที่เนี่ยนะฮะเขาถามว่าทำอะไรเป็นมั่งฝรั่งคือให้เราทำคุกกิ้งง่าย
0: ๆเป็นเหมือนให้เขามาทำด้วยสอนการทำ
1: ใช่แล้วก็กินด้วยเสร็จแล้วก็มีนักเรียนเข้ามาน ักเรียนเข้ามามาแล้วปีหน้าอยากมาอีก
0: ต้องติดใจ
1: ติดใจมีวิชาอะไรเพิ่มไหมต้องมีไม่ใช่จะเรียนแต่ทูบยันตาย
0: อะไรบ้างครับ
1: เขาก็เป็นทูบสมุนไพรไล่ยุงก่อนดับหนึ่งนะคะแล้วก็ผ้ามัดย้อมสีพัดเทลเราก็แก้ปัญหาอีกหน้าฝนเนี่ยคนมาเยอะมากเลยทำสีพัดเทลไม่ได้เพราะมันเป็นแบบเด็กกี้เนี่ยนะคะที่คุณเจอรี่ดูนะต่อไปก็เป็นสีมัดย้อมร้อนน้ำเงินขาวคือฝนจะตกไงแดดไม่ออกเราสามารถทำได้อันนี้เป็นฐานที่3เลยนะก็เป็นขนมไทย
0: ขนมไทย
1: เราเห็นว่าใบตองมีเยอะและชุมชนเราเนี่ยนะมีใบตองมีนู่นมีกล้วยเป็นขนมกล้วยก่อน
0: ครับ
1: ต่อไปอู้ปีนี้ขนมกล้วยแล้วคะคุณป้าเอาเปลี่ยนใหม่เป็นขนมตะโก
0: ้
1: นะคะสักกระทงใช้กระทงเย็บต่อไปก็มาอีกแล้วก้าวเดิมเป็นสาคูในพิมพ์ดอกไม้
0: ที่ขนมก็มีเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
1: ใช่เป็นขนมแล้วต่อไปก็เป็นตัดพวงมโหสถ
0: พวงมโหสถคืออะไรนะ
1: ตัดกระดาษสาเช่นใน

0: านบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่นะคะมีประโยชน์เป็นของโบราณสมัยนู้นจะแฝนกันอย่างนี้นะคะเด็กก็จะตัดหัดนะคะต่อไปก็เป็นอะไรกระถางจากขุยมะพร้าวนำเอาต้นไม้ที่นักเรียนชอบมาเอาไปปลูกแล้วกลับไปบ้าน1ต้นอันสุดท้ายก็เป็นไข่เค็มพอกใบเตยดินโสพอง
1: วันนี้ผมจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเนี่ย
0: เรียนแค่3มันมืดเลยนะคะ
1: โอเคมืดคือหน้ามืดใช่ไหมครับ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต

0: วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาได้ครับตรงนี้คือฐานเรียนรู้อะไรครับ
1: ฐานเรียนรู้ธูปหอมสมุนไพรไร่ยุง
0: อันนี้คือครูในฐานนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่สอนเป็นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นธูปเป็นกังหันเป็นนู่นเป็นนี
0: ่พี่ชื่ออะไรนะครับ
2: วันดีค่ะ
0: พี่วันดีนะครับอ๋อพี่วันดีนี่มีความชำนาญเรื่องการทำธูปเลยใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่สมุนไพรเนี่ยนะคะในท้องถิ่นของเราเนี่ยรู้จักไหมแค่ใบอะไร
2: จะเดา
1: จะเดาที่กินกับน้ำปลาหวาน
0: อ๋อนี่กระถินกระถิน
1: ถูกค
0: ่
1: ะเอาใบแก่นะคะนี่บทละเอียดด้วย
0: สะเดานั้นบทเป็นอันนี้ครับ
1: ถูกค่ะมะกรูดเนี่ยไม่ต้องบอกประโยชน์พวกเรารู
0: ้ครับ
1: แต่เราบอกโทษยุงเกียดต่อไปตะไคร้หอมค่ะต่อไปตอนนู้นญี่ปุ่นมาเรียนน่ะญี่ปุ่นคนมาเรียนก็ให้ความรู้กับเรานะเขาจะแนะนำอะไรที่ไล่ยุงได้ญี่ปุ่นแนะนำเลย
0: อะไรคร
1: ับขมิ้นญี่ปุ่นเขามาเรียนเยอะมากที่นี่นะฮะเขาบอกว่าประเทศเขาสกัดแล้วมาทาผิวเนี่ยยุงไม่กัดเลยเม
0: ื่
1: อเราทุกอย่างผสมตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้น
0: มีใบมะม่วง
1: ไม้มะม่วงบด
0: ไม้มะม่วง
1: ก็อยากให้มีเนื้อ
0: ครับ
1: เราซื้อไม้มะม่วงบดซื้อที่ไหนโรงทูบเนี่ยโรงทูบทั่วไปจะมีเนี่ยผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นเราต้องใส่นางเอกพี่วันหยิบนางเอกมายางบงเหมือนกาวโดนน้ำแล้วจะเหนียวทันทีเลยแทนที่เราจะไปเอากาวลาเท็กซ์มาใส่มันก็ไม่ใช่สมุนไพรเราเอายางบงใส่เมื่อทุกอย่างได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากได้สีอะไรนะคะเราต้องใช้สีขนมหรือสีธรรมชาติเป็นสีขมิ้นสีจากใบไม้ตัวชูโรงไม้ไผ
0: ่
1: จุ่มไปในนี้เราสองก็ตามแล้วก็ปั่นไปในนี้นี
0: ่
1: น้ำหนึ่ง
0: เออเป็นมัดอย่างเงี้ย
1: ใช่หนึ่งสองหนึ่งทำสามครั้งแล้วก็ตากแดดเนี่ยจะได้ตัวนี้เห็นไหม
0: อ
1: ๋
0: อไอ้นี่จุ่มกันนี่เหรอครับยางบง
1: ใช่เมื่อเราได้ทุกอย่างแล้วนะคะเราก็มาผสมตามนี้แล้วเราก็ใช้มือของเราเนี่ยเทคนิคของเรานะคะแล้วก็วางอย่ากดนะคะหมุนไม้เราปักไว้เลยปักแบบนี้3วันเมื่อมาแล้วกลิ่นมันไม่หอมเรามันจะมีกลิ่นวาเลนเดอร์กลิ่นมะกรูดกลิ่นตะไคร้หอมฉีดแล้วก็แพ็คขาย
0: พี่แป๊กก็เล่าวิธีการทำตั้งแต่ของทุกอย่างจนออกมาเป็นทูบถึงขนาดนี
1: ้
0: แต่ผมก็อยากเห็นว่าถ้าทำด้วยมือผมเองมันจะออกมาทรงนี
1: ้เดี๋ยวให้คุณน้องวันสอนให้ต้องขอตัว
0: ครับผม
1: ไปรับหน้าที่ตรงนั้นนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับผม
1: ได้เจอกันใหม
0: ่ได้ครับพี่แป๊ดเอามือแตะ
2: ผมไม่นะคะแต่น้ำก็จับสมุนไพรขึ้นมาครับแล้วก็วางแล
0: ้
2: วก
0: ็มันนิ่ม
2: ดีครับนิ่มค่ะ
0: โ
2: อ้โหต้องหมุนไม้ด้วยค่ะ
0: อ๋อครับ
2: หมุนไม้แล้วเขาจะติดเลย
0: แล้วก่อนที่จะมาทำที่วิสาหกิจชุมชนพี่วันทำงานอะไรมาก่อน
2: ทำงานบริษัทค่ะ
0: แล้วมารู้จักที่นี่ได้ไง
2: ก็บ้านอยู่ตรงนี้แหละค่ะใกล้ๆกันนี่แหละค่ะ
0: แล้วพอมาทำที่นี่แล้วเป็นไงบ้าง
2: ก็มาทำที่นี่มันก็ดีใกล้บ้านดีก็มีความรู้อีกอย่าง
0: จริงๆพี่มาทำเพื่อให้มันเป็นรายได้หลักของเราด้วยป่ะครับ
2: ใช่
0: อ๋อนี่พอครับสำหรับการประกอบอาชีพตรงนี
2: ้พอค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะทำเยอะไหมครับวัน
2: วันก็เขาไม่มีคนมาเราก็ไม่ต้องทำทำอย่างอื่นก็ไปช่วยเขาทำผ้าสอนได้ผ้า
0: หมายถึงผลิตเพื่อขายทำอยู่เรื่อยๆไหมครับ
2: อันนี้ทำเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านเขามาเอาไป
0: พี่ก็จะมีเรื่องสอนด้วย
2: ใช่
0: พี่สอนอะไรบ้าง
2: ก็มีสอนทำผ้าต้มผ้าทุกอย่างดีสอนทำจังหันอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แสดงว่าทุกฐานที่มี
2: ได้มีทุกอย่าง
0: พี่วันทำได้หมดเลยฮะ
2: มันก็ถนัดทุกอย่างก็มันคล่องหมดแล้ว
0: สนุกไหมครับเวลาเห็นเด็กๆหรือใครที่เข้ามาเรียนดู
2: ก็สนุกค่ะ
0: โอ้เสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวเอาไปตากแดด3วันร้อยแห้งๆก็ใช้ได้
2: ใช่จะได
0: ้ต่อจากฐานนี้เดี๋ยวพี่วันจะพาผมไปเรียนอะไรต่อฮะ
2: ทำกระถางต้นไม
0: ้กระถางเห็นบอกเป็นไอ้ขุยมะพร้าวเหรอ
2: ใช่ขุยมะพร้าว
0: โอ้ยากไหม
2: มันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็จะมีบล็อกของเขาอยู
0: ่ดีครับงั้นฝากตัวเป็นศิษย์ต่ออีกฐานนึงนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำกระถางปลูกต้นไม้นะคะ
0: ไอ้ต้นเสด็จ
2: คือสมุนไพรสมุนไพรของเราก็มียางบงมีกระถินจะเดาอยู่ในนี้หมด

0: หมดเลยนะคะ
1: นี่แสดงว่าเป็นชนิดเดียวกับที่ทำทั่ว
0: ไปที่ทำทั่วแบบเดียวกันครับแล้วก็ใส่ใยมะพร้าวเข้าไปแล้วก็นวดพอได้ที่แล้วเราก็ทำตูดกระถางนะคะแล้วก็ลงไปอันนี้คือตูดกระถางค่ะ
1: ครับ
0: ได้กด
1: โอ้โหชำนาญมากเลยครับแห้งเสร็จแล้วไงต่อครับ
0: กดบล็อกไปดูนะคะ
1: ครับ
0: ตามวิธี
1: ไอ้ส่วนผสมมันมีสมุนไพรเพื่ออะไรครับ
0: ไอ้เพื่อไอ้ไส้แมลงไส้มดไม่ให้มดมันเข้ามากัดรากไม้นะคะเวลาเราปลูกต้นไม้
1: เพราะเราเสร็จมันจะเป็นทรงประมาณนี้
0: ใช่
1: พี่วันทำไมถึงคิดที่จะมาทำกระถางต้นไม้เนี่ย
0: พวกถุงพลาสติกนี่คือเราทำแล้วมันทิ้งมันเปลี่ยนทำให้รกมันทำให้โลกร้อนคือไอ้นี่เราทำไปแล้วปลูกต้นไม้เราไม่ต้องทิ้งแล้วก็เอาลงดินได้เลย
1: อ๋อแสดงเวลาไปซื้อที่เพาะชำจะมีถุงพลาสติกสีดำๆ
0: ใช่
1: ที่ต้องแกะแล้วทิ้ง
0: อ๋อครับ
1: แสดงว่าเวลามีคนมาเรียนแล้วก็มาสอนเขาทำแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะสอนแบบนี้เลยค่ะ
1: ครับแล้วเรียนเสร็จปุ๊บนี่เขาได้กระถางกลับบ้านเลยไหม
0: ได้กลับค่ะแต่ที่ทำนี้ไม่ได้เพราะมันไม่แห้งนะคะ
1: ครับ
0: เอาไปไม่ได้เราก็เอาใบที่แห้งให้เขาไป
1: ว้าวโอ้ย้ำมันอีกทีแล้วเงี้ยกว่าจะแห้งนาน
0: ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
1: โอ้2อาทิตย์เลยเหรอ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีหน้าถึงบอกว่าคนที่เรียนก็เอากระถางแห้งไปอันนี้รออ่าครับขายยังไงครับ
0: ใบละ20บาทค่ะ
1: หมายถึงใบนี้20บาท
0: เออใบใหญ่20ใบเล็ก15บาทก็ประมาณ
1: นี้อ๋อเ
0: ออสวยมั้ยคะ
1: สวยครับผมระดับอาจารย์ทำนี่ตาผมใช่มั้ยครับ
0: ใช่
1: แล้วนี่พอเค้ากลับนี่เค้าแต่กระถางกันอย่างเดียวอ่ะ
0: ต้นไม้ปลูกก็ด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าเค้าสามารถ
0: ปลูกต้นไม้ให้เลย
1: แล้วเค้าต้นไม้จากไหน
0: ก็อยู่ในอาจารย์ก็จะสั่งมาเลย
1: อ๋อมี
0: ค่ะ
1: เหมือนแถมแหละทําเสร็จปุ๊บเอาดอกไม้กลับไปด้วย
0: ยังลงไปลึกๆเลยค่ะให้ถึงตูดเลยค่ะ
1: คุณถึงก็ไม่ง่ายนะเนี่ย
0: ใช่ก็ไม่ถึงตูดแล้วมันไม่ติดกันนะ
1: พอจะมาทํางานที่นี่ได้มั้ยฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: นี่ต้องการแรงงานเพิ่มมั้ยฮะ
0: คนน่าจะดึงขึ้นมาด้วยค่ะหมุนดึง
1: พอผ่านไหมฮะ
0: ผ่านค่ะ
1: นี่ชื่นใจฮะ
0: ต้องยืดออกมาอย่างนี้ค่ะ
1: ผ่านแพรมแพรมพอใช้ได้ไหมครับ
0: โอ้สุดยอดค่ะสวยงามค่ะ
1: โอ้โหใครมาที่ก็ได้อยากเรียนก็มาขอว่าอยากเรียนทำกระถางก็แจ้งมาก็สอนทำ
0: แล้วก็สอนทำ
1: แล้วก็ได้กระถางกลับบ้านพร้อมดอกไม้งาม
0: แต่ถ้าสอนกระถางนี่หัวละแปดสิบ
1: โอ้โหคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฮะได้รู้วิธีทำด้วยฮะนี่
0: แล้วก็จะให้กระถางเข้าไป
1: ไม่ได้กระถางนี้กลับเพราะว่า3วัน
0: ถ้าเขาอยากเอากลับก็ให้เขาหิ้วไปทั้งนี่เลย
1: ครับมีความสุขมากมาได้มาสอนแบบนี้
0: ใช่ความสุขพวกนักเรียนมาก็สอนเขาบอกว่าวิชาภูปัญญาต้องให้จำรักจำเอา
1: ก็เป็นการถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ให้กับรุ่นต่อไปแหมวันนี้ได้มาเรียนกับอาจารย์สุดยอดครับอาจารย์วันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ที่เราทำไป2กิจกรรมเนี่ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: เหลืออีกฐานหนึ่งคือฐานไข่เค็มพอกใบเตยดินสอพองตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะต้มด้วยน้ำเกลือแล้วก็เย็นแล้วนี่ไปดองม
2: ัน
1: จะออสโมซิสได้เร็วมากแล้วทำให้เค็มแต่อันนี้มันตัดออสโมซิสช้าๆทำให้ไม่เค็มและไข่แดง
2: ก่อนที่จะสอนพวกท่านพี่แป๊บมีหลักในการเลือกกิจกรรมมาไว้สอนยังไงบ้าง
1: โอ้การเลือกกิจกรรมนี้ให้เหมาะกับท้องถิ่นเราแล้วก็สถานที่เราแล้วก็เวลาแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมนะคะถ้าสมมติว่าเขามาร่วมกับเราเนี่ยเราจะบอกเลยมีเวลาเท่าไหร่เราจะถามก่อนเลยนะแล้วแบบว่าแล้วเราจะให้กิจกรรมเสนอแนะว่าจะเอาไม่เอาอย่างเงี้ยประมาณ40นาทีนะคะทำผ้านี่ชั่วโมงนึงทำขนมนี่ชั่วโมงนึงถ้าเราเวียนฐานเนี่ยเราก็จะ1111นะคะ
2: จะได้คำนวณเวลาถูก
1: ครับ
2: นะคะแล้วของวัตถุดิบอย่างเงี้ยเรามีหลักในการเลือกมั้ย
1: เลือกสิใบเตยบ้านนู้นเกลือสมุนเนี่ยต้องมาจากสมุทรปราการเราอยู่ใกล้ทะเล
2: คร
1: ับ ใบนี่ตอนแรกแล้วก็สดนะแต่มันทำไม่ได้เราเลยมาอบนะ
2: อ๋อนี่คือใบเตยเนี่ย
1: ใช่บดแล้วอบให้แห้งอยู่ได้นานนะคะสูตรก็ไม่ยากไม่ได้ตั้งอะไรมากมายขอให้มันเค็มอย่างเดียว
2: เพราะมันคือไข่เค็ม
1: ใช่ไม่ใช่ไข่หวาน
2: ถูกต้องเลยครับผมงั้นแสดงหลักของพี่แป๊ะนี่คือพยายามใช้วัตถุดิบที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเพื่อจะได้ไว้สอนคนที่มาเรียนรู้และเลือกเลยว่าอยากเรียนอะไรเวลาไงเดี๋ยวจัดให้
1: ใช่
2: มีไหมครับที่เขามาเรียนแล้วเอาสิ่งที่เขาได้ไปประกอบอาชีพ
1: ก็มีนะเขามีแต่พวกเป็นแม่บ้านนะ

0: แต่นักเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่อไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมเรียนไข่เค็มเป็นแล้วไปสอนคุณพ่อคุณแม่ต่ออาจทำไปฝากคนอื่นในเมื่อปีใหม่แล้วอยากทำไข่เค็มเด็กมีความรู้ก็ถ่ายทอดให้สูตรเนี่ยเราไม่ต้องมาชั่งมาตวงอะไรเลยแค่เกลือ1ถ้วยเต็มเนี่ยดินสะพองเนี่ยต้อง2ถ้วยใช่2ต่อ1นะคะแล้วมาคลุกเคล้ากันด้วยคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะคะระหว่างแป้งกับเกลือ
1: ไงบ้างครับที่แบบได้มาพัฒนาผืนดินแห่งนี้ที่เป็นมรดกตกทอดมาและเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างและ

0: ใครจะจนจะรวยก็ไม่ใครเอาไปได้นี่ไม่คิดจะเป็นของตัวเองนะอย่างน้อยมันได้ประโยชน์ต่อคนที่มาเรียนอย่างน้อยก็เด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนต่างชาติ
1: แล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่เราทำในส่วนตรงนี้วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เราเจอปัญหาอะไรครับ
0: อ๋อปัญหานะคะคือสมาชิกด้วยนะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะสมาชิกคือหมายถึงอะไรเมื่อสมาชิกเข้ามาแล้วเรียนรู้จนเป็นลาออกแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะปัญหานี่มันก็สำคัญนะแล้วเราจะไปหาเฟ้นมาเพื่อจะมาอบรมได้แต่เราไปว่าสมาชิกก็ไม่ได้เพราะงานเราไม่ใช่งานทั้งวันไม่ใช่งานทุกเดือนประจำเดือน
1: แบบไม่ใช่งานประจำ
0: ไม่ใช่งานประจำเราเป็นงานหาจ็อบนะคะแล้วก็ปัญหาของสามีด้วย
1: ทำไมครับ
0: สามีเขาก็ป่วยนะป่วยเนี่ยเราก็กังวลอ่ะเคยอยู่มาด้วยกันนะอุปสรรคอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในหมู่บ้านเราไม่ใช่เจ้าของนะคะจะทำอะไรต้องคิดถึงคนข้างค่ะเราเสียงดังเปิดไมค์ร้องเพลงเด็กมากก็สนุกสนาน
1: เขาอาจจะมีเสียงไปรบกวนเพื่อนบ้านก็ปัญหาสภาพแวดล้อมสุขภาพสามีแล้วความต่อเนื่องของคนที่เข้ามาทำในวิสาหกิจชุมชนได้เรียนรู้ไม่ต่อเนื่องเข้าๆออกๆ
0: ถูกต้อง
1: พี่แป๊ดครับวิสาหกิจชุมชนที่เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้ว
0: ประมาณ20กว่าปี
1: 20กว่าปีระหว่าง20กว่าปีนี่เคยเจอปัญหาจนทำให้รู้สึกท้อแล้วหยุดไม่อยากทำไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะเขาถือคติว่าการเอาปัญหาคนอื่นมาใส่ใจทำให้งานเราสะดุด
1: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
0: ้มองเป็นของธรรมชาติไปนะว่าเออเนี่ยทุกคนไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวนะเขาก็มีเป็นบริษัทใหญ่ๆรวยกับเราเขาก็ยังมีอุปสรรคแล้วเราแค่นี้อุปสรรคนิดเดียวแค่ในบ้านเราแค่นี้สถานที่แค่นี้เล็กแค่นี้ยังไปคิดเยอะฟุ้งซ่านกินแล้วก็นอนหลับไป
1: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอมาถึงวันนี้ถ้าอยากจะขอบคุณได้อยากจะขอบคุณใครอยากขอบคุณอะไร
0: ขอบคุณหลายๆคนนะขอบคุณหนึ่งพ่อแม่สามีที่ทิ้งมรดกให้สามีขอบคุณนักท่องเที่ยวขอบคุณกลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆที่สนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกด้วยที่ช่วยกันค่ะก็ขอบคุณที่คนมาใช้บริการทั้งหลายขอบคุณผืนแผ่นดินนี้ที่ทำให้เราอยู่ได้ทุกอย่างเลยที่อะไรเป็นของพ่อแม่นะคะค่ะ
1: วันนี้ที่ดินผืนเดิมจากคุณพ่อคุณแม่ได้กลายมาเป็นผืนดินที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและที่สำคัญครับยังส่งต่อความรู้ให้กับคนที่สนใจด้วยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: พอเห็นแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตที่มันแบบว่าได้เงินโดยเร็วให้คนมาเรียนรู้ได้ต้องมองเป็นคนรุ่นใหม่นะคะว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนถือคติว่าการเอาปัญหาคนอื่นมาใส่ใจทำให้งานเราสะดุด
1: เจอปัญหามองยังไงเราข้ามมันไปได
0: ้มองเป็นของธรรมชาติอย่าไปคิดเยอะฟุ้งซ่านกินแล้วก็นอนหลับไป
1: มันเหมือนธรรมชาติที่มากับงานใครทำงานก็ต้องเจอ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
2: พร้อมทั้งคลิปสั้นนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาที่มีสาระพร้อมทั้งความบันเทิงและสนุกสนานเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ทุกวันเสาร์11โมงนะครับผมและวันนี้ครับผมขอเปิดประเด็นในเรื่องของการมีความรับผิดชอบในเรื่องยืมเงินครับพี่เก๋เคยโดนยืมเงินแล้วไม่คืนบ้างไหมครับ
2: ไม่เคยจ้ะเพราะว่าพี่นี่เลิกคบเพื่อน
0: เพื่อนดีๆแน่เลย
2: เพื่อนที่มีตังค์เท่านั้น
0: ใช่เหรอครับพี่เก๋
2: แซวเล่น
0: แต่เอาจริงๆเนี่ยเพื่อนที่ยืมเงินเราแล้วไม่คืนแถมยังกล้ามายืมซ้ำอีกเนี่ยผมว่ามันก็มีจริงๆนะครับ
2: คือบางคนก็จะมี mindset ว่าเพื่อนกันเนี่ยสามารถเป็น ATM ให้กันได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่บางคนเนี่ยยืมเนี่ยตอนยืมเนี่ยกล้าที่จะมายืมแต่ว่าตอนคืนเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบ
0: หรือที่เขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับ
2: บางทีตอนยืมเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผล108,009ชักแม่น้ำทั้ง5
0: แต่บอกเลยนะครับว่าเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยก็สุดมึนจริงๆครับเอาล่ะงั้นเราไปชมละครสั้นของเรากันดีกว่าครับ
2: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนนี้ค่ะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจ้า

0: หนี้เก่าเรายังไม่จ่ายคืนแล้วหนี้ใหม่หนูมันจะให้ยืมเหรอที่รัก
1: ไอ้หนูมันโง่จะตายที่รักแค่เล่นละครให้ดูน่าสงสารเดี๋ยวมึงก็ให้ยืมตังค
0: ์งั้นที่รักไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นใหญ่นะสดาไลเชียเตอร์เลย
1: เอาฮอลลีวูดเลยนะที่รักไม่เอาอินเดียนะใส่หัวไปเล่นละครแมว
0: ที่รักพร้อมนะ
1: พร้อม
2: ช่วยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอยืมเงินอีกอ่ะครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายคืนมาเลย
3: แต่ถ้าหนูปล่อยให้เราสองคนอดตายอ่ะก็ไม่มีใครใช้หนี้หนูนะ
0: นะหนูครั้งสุดท้ายแล้วนะ
2: ข่าวที่แล้วก็พูดแบบนี้สุดท้ายก็บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
0: แต่ว่า

0: ายอมให้ยืมอีกก็ได้เห็นว่าป่วยหรอกนะเดี๋ยวโอนให้แล้วกัน
1: ขอบคุณนะเพื่อนรักเป็นไรมากไหมบัญชีเดิมนะ
2: ไปเร็วเดี๋ยวแม่บ้านด่าไ
3: ปเดี๋ยวที่เราสั่งให้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเขาอยากถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลเยอะๆ
2: อาจารย์ละ 5,000 6,000 มอนะ
3: ได
2: ้น้องๆเอาปลาช่อนแป๊ะซะมาละผัดไข่ไก่นาแช่เหล้าเกาเหลาหมูตุ๋นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊แต
0: ่กะแล้วว่าต้องหลอกกันอีกต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่แต่มีเงินมากินอาหารดีๆแล้วก็ถ่ายรูปลงโซเชียลชอบสร้างภาพกันนะใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวนุช่วยแชร์ให้เอง
2: ใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะ
3: นายที่รักเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขากินอันนี้เสร็จอ่ะเขาขอสั่งมากระลองแล้วก็เค้กช็อกโกแลตลาวามาถ่ายรูปเล่นได้ไหมเนี่ย
2: ได้
3: จริงเหรอ
2: จริง
3: จ้ะ
2: น้องน้องน้อง
3: งั้นเด็กกินนี้ก่อน
2: พูดดีมากเลยอ่ะน้องเอาที่ร้านมิสูนะแล้วก็มากระลองแล้วก็อะไรอีกอันนึงนะ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวา
2: เค้กช็อกโกแลตลาวานะน้องเต็มอะไรจะตี
4: อยู่นี่กันเองเหรอฮะไหนว่าจะโอนเงินไปให้พี่ไงนี่มัน5เดือนแล้วนะ
2: มันยังไม่มีพี
4: ่มันไม่มีมันพูดง่ายไปเปล่าพูดง่ายไปเปล่าไม่มีแต่กินอาหารร้านหรูขนาดเนี้ยนะตอมสำนึกมาเสกมันไงวะโอ้เป็นคนน่ะต้องหัดมีความรับผิดชอบหน่อยทำอย่างเงี้ยไม่เจริญหรอกมันถึงต้องเป็นหนี้ทั้งปีทั้งชาติประเทศไทยอ่ะไปไม่ถึงไหนสักทีก็เพราะมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยมันเยอะเกินไป
3: แล้วพี่รู้ได้ไงว่าพวกเราสองคนอยู่ที่นี่อ่ะคะ
4: ก็พี่น่ะแอบส่องเฟซคุณสองคนไงแล้ววันเนี้ยเพื่อนคุณน่ะนะแท็กรูปแล้วก็เช็คอินของคุณมานี่ไง
3: หนูหนูแท็กรูปเราสองคนจริงๆที่แล้วยังแปลว่าหนูอยู่ที่นี่
4: อ้าวไอ้หนู
3: เฮ้ยยา
2: ที่จริงแล้วอ่ะผมตั้งใจจะคืนนี้พี่วันนี้แหละแต่ไอ้หนูสิพี่ไม่ขโมยเงินผมไปอ่ะ
3: หนู
2: พี่ไปดูสิจะใกล้สิพี่กระเป๋าตังค์ผมอยู่กับมันหมื่นกว่าพี
3: ่ไอ้เพื่อนชั่ว
0: ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนั่นเองครับพี่เก๋คิดว่าป๊อปกับเบสเนี่ยจะรอดไหมครับ
5: รอดนะแต่ว่าต้องจ่ายนะจริงๆนี่ก็โดนน้อยแล้วนะสำหรับคนที่แบบต่อมสำนึกอักเสบขนาดนี
0: ้แหมแต่คุณผู้ชมเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เก๋หรือเปล่างั้นเราลองไปฟังความเห็นดีกว่าครับ
6: ยืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยมันทำให้เราสึกหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขาอะครับบางครั้งไอ้คนที่ให้ยืมมันจะเสียความรู้สึกบางครั้งเนี่ยเลิกคบกันได้เลย
7: จริงๆหนูก็เคยเป็นเหมือนคนในคลิปยืมเงินเพื่อนแล้วไม่มีเงินคืนเพราะว่าเงินหมุนไม่ทันเพื่อไม่ทำให้เราไม่ผิดใจกับเพื่อนวิธีนึงก็คือทยอยผ่อนเอาเป็นงวดเป็นงวด
8: ผมคิดว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้าเรายืมแล้วเราไม่คืนอ่ะแล้วใครจะเชื่อใจเราอีกแต่เราคิดในทางกับการดูสิสมมติว่าถ้ามีคนอื่นมายืมเราแล้วเขาไม่คืนเราอ่ะเราจะรู้สึกยังไง
0: แนวคิดของแต่ละคนหรือว่ามุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกันเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ยืมเงินแล้วไม่คืนก็ถือว่าเป็นความไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองครับ
5: ถูกต้องไม่ใช่แค่ไม่มีความรับผิดชอบต่อตนเองนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบต่อคนอื่นด้วย
0: แน่นอนเลยครับผมแล้วถ้าเรายังไม่มีความรับผิดชอบกับตัวเองก็อย่าหวังจะไปมีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยครับ
5: จริงๆแล้วนะคะถ้าสมมติสังคมเรานะคะทุกๆคนเนี่ยหากมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วก็รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะสังคมเนี่ยจะน่าอยู่มาก
0: สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
5: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ือตอนบ่ายนี้ผมต้องเข้าห้องสอบแล้วครับอาจารย์พอจะช่วยผมได้ไหมครับ
10: เดี๋ยวถ้าทำพิธีให้ปั๊บเอ็งจะกลายเป็น the best เดี๋ยวเอ็งไปสอบท่านนี้เลยหน้าลงหน้าทอง 20,000
1: มันไม่แพงไปหน่อยเหรอครับอาจารย
9: ์ลายต่อไปอ่ะน่ารักมากเลยอาจารย์
10: จะได้ลองแต่อังให้ชุ่มชื่นหัวใจไปเลยเว้ย
3: น้องเกียร์อยากชนะรายการนี
10: ้เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะเสริมวิชาลงณตัวทอง
3: ไม่รู้จักอีกกี้คุณเขาระลงใส่ซะแล้ว

0: รายการแทนคุณแผ่นดินเรื่องเล่าจากดำรงพุทธาลผมก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวสาระที่ได้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังเราจะพบกันทุกวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งครับที่นี่ช่อง5
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทยครบทุกความต้องการ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับทางททบ5กฎหมายเลข5อยู่กับท็อปและมิสเตอร์ป๋องครับ
2: Hello, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to World First Muay Thai Stadium, Ratchanamnern Stadium, the birthplace of Muay Thai. Ladies and gentlemen, it is time for Sut Thanam Thai Kiet Phet TKO. Broadcasting live on Channel 5 every Sunday at 6 p.m. Thai time. And you, Sirius and Top Ratchanamnern, and Mr. Pong Pitnit Ponkhan, we are your hosts for tonight's program.
1: นี่คือผลงานของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรนะครับคุณทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์ร่วมกับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับโดยการสนับสนุนของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรคุณคำจันทร์เสาคำเขตพร้อมทีมงาน
2: ก่อนไปเช็คชื่อนะครับว่าใครเจอใครบ้างนะครับในค่ำคืนนี้ครับไม่มีท่าไม่มีเราครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก๊กคูลและ GKK 24ตราเก๊กคูลมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์คอมแพคเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีที่ยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรก
1: ไปดูครับว่าวันนี้ใครเจอใครกันบ้างนะครับคู่เอกของรายการมาดูราชสิงห์กลิตะมวยไทยครับจะเจอกับยอดวิทยาเพชรชมพู
2: คู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ครับตะวันฉายศิริลักษณ์มวยไทยพบกับทหารเอกนายกเอท่าสลา
1: และก็คำไปด้วยแสนศึกสอราชภูมิพบกับเพชรสิงห์ชัยใต้เพชรบุรี
2: เปิดหัวรายการในวันนี้ครับเบิร์ดพลันชัยครับจะพบกับกระเหรี่ยงไทยกอบเพชรสุทธิพงศ
1: ์เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเรามีเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อมวยไทยจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดมอบให้กับแฟนมวยเหมือนเดิมนะครับแยกย้ายกันทำหน้าที่นะครับ
2: ให้ดูข้างหลังนะฮะ
1: ดูข้างหลังอีกหน่อยดูข้างหลังอีกหน่อยโอ้ลืมไปเดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่จ่ายตังค์
2: ใช่ฮะตามให้ดูข้างหลังด้วย
1: โอเค
2: Ladies and gentlemen before we begin we have free t-shirts to keep away all right guys would you like the t-shirt nobody here make some louderWould you like that?
3: ก็ล้วงอีกก็มีแต่ถุงแล้ว
1: หมดยังครับ
3: หมดฮะ
1: โอเคครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากๆครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดที่เอื้อเฟื้อเสื้อมาแจกให้กับแฟนๆมวยที่สนามมวยเวทีราชดำเนินยังต้องให้ดูทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังใช่ไหม
2: ใช่อย่างที่พี่บองเคยบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเจอกันอีกทีและแจกกันอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคู่แรกของเราไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนนะครับสิงห์เหนือเจอกับเสือใต้ครับนักชกมุมแดงครับเป็นนักชกจากแดนใต้ลูกหลานจากจังหวัดภูเก็ตเสียงปรบมือต้อนรับเบิร์ดพรัญชัย
2: Ladies and gentlemen, it's time to start our third bout of the evening. Fighting 112 pounds. Introducing first, fighting out of the red corner, representing Phuket.Province in Thailand. Please welcome Bert Palanchai.
1: และคู่ชกของเขานะครับดีกรีนี่เป็นน้องชายแท้ๆของแชมป์มวยราชดำเนินเจริญสุขบุรณามวยไทยนะครับเสียงปรบมือต้อนรับกะเหรี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพง
2: ศ์ And his opponentFighting out of the blue corner, representing Chiang Mai Province in Thailand. Please give a big hand for Kat Rian Thai, Gop Pep Suthipong.
1: Phuket เจอกับ Chiang Mai นะครับใครจะได้รับการชูมือครับผู้ชี้ขาดของเราได้แก่อรัญนุชกลางให้คะแนน3ท่านประกอบไปด้วยจิรศิลป์ศิระรัศกุลพงพัฒน์ว่องไวและปรินหารธนบุญติดตามพร้อมๆกัน

0: สวัสดีครับสวัสดีแฟนของทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึกเทนนิสไทยเกมเอสทีเกโอครับประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนครับนี่คือคู่แรกครับเบิร์ดพรัญชัยครับเจอกับกะเหรี่ยงไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่นะครับเริ่มต้นกันที่นักชกมุมแดงครับเบิร์ดพรัญชัยครับนักชกวัย15ปีครับก็เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับชกมา33ครั้งครับชนะ20เสมอ1แล้วก็แพ้ไป12ครั้งด้วยกันส่วนทางฝั่งของกะเหรี่ยงไทยนะครับก็น้องชายเจ้าเจริญสุขนะครับนักชกวัย16ปีนะครับมาจากอมก๋อยเชียงใหม่ครับชกมา45ครั้งครับชนะ39ครับแล้วก็แพ้ไป6ครั้งด้วยกันครับเดิมทีเดียวคู่นี้เนี่ยเคยประกบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่วิกหมอชิดแต่วันนั้นเนี่ยกะเหรี่ยงไทยป่วยถอนไปก็เลยทำให้เกิดดาวพลิกล็อกคนใหม่ครับเจ้าเพชรพยัคฆ์วันนั้นเนี่ยพลิกชนะเจ้าเบิร์ดแล้วก็ได้อัดฉีดไป 500,000 เลยวันนั้น
1: 520,000 บาทชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับก็ตั้งแต่เบิร์ดพรัญชัยแพ้ให้กับทางด้านของเพชรพยัคฆ์จอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนแล้วครับแล้วก็หายไปเลย
2: ครับผม
1: เพชรพยัคฆ์มาต่อยไป2ครั้งแล้วเบิร์ดพรัญชัยเพิ่งมาครับวันนี้มาเจอกับกะเหรี่ยงไทยนะครับประเภทบูสะบั้นหันแหลกแล้วครับประเภทเรียกว่าปอดใหญ่ปลายแรงครับกะเหรี่ยงไทยความเป็นมวยอาจจะมีน้อยกว่าเบิร์ดนะครับดูครับวิธีการชกของทั้งคู
0: ่เอาครับเดินเข้าหาครับขยับต่อยครับทางด้านกะเหรี่ยงไทยครับหัวแข้งขวามาครับทางเบิร์ดครับขยับทีบซ้ายไปเตะขวาครับคนนึงเตะล่างคนนึงเตะสูงครับใจตรงกันหัวซ้ายล่างครับซ้ายกับดักอีกทีครับมีคะแนนทุกยกครับฉะนั้นแล้วนี่คิดได้ออกเลยครับหัวแข้งขวามาครับถ้ามัวแต่เต้นเนี่ยเพิ่งจะมีเชิญลงทั้งคู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้ครับห้ามไม่ไปถึงขั้นนั้นเด็ดขาดครับไม่งั้นเนี่ยก็สูญเสียประวัติด้วยครับหัวแข้งขวามาขยับต่อยขวาครับบนออกมาค่อยๆเดินเข้าไปครับหัวขวาครับของทางด้านเบิร์ดขยับมายังไงดีครับกะเหรี่ยงไทยครับเกี่ยวลื่นล้มลงไปเองครับตอนนี
1: ้ลื่นนิดหน่อยนะครับตอนนี้นี่พรัญชัยนี่ส่งเข้าประกวดรอบบ่าย2คนนะครับแพ้ชนะก็คนละคนนะนี่คือคนที่3นะครับจะเป็น 2-1 ในความแพ้หรือเป็นชัยชนะนะครับเดินเข้าหาเลยนะครับกะเหรี่ยงไทยครับสายลำตัวครับดูฮะว่าเดี๋ยวจะมีออดเนื้ออ่อนนมให้เห็นไหม
0: ก็ค่อยเดินเข้าไปครับแข้งขวามาครับขยับหมัดขวาไปทีครับโยกไว้ครับค่อยๆเดินทีขวาขึ้นมาในหลุดครับทางฝั่งของเบิร์ดครับ
1: ต้นนี้ยังจัดอยู่นะครับทางด้านของเบิร์ดครับแล้วครับมารัวครับมารวมหมัดครับกะเหรี่ยงไทยครับสายหน้าเจอขวาของกะเหรี่ยงไทยแม่จะเตะเจอถีบครับ
0: ตายครับขยับครับช่วงท้ายครับมัน
3: สนับสนุนโดย Compact Break Innovate for Excellence
4: โอ้โหลุงแข็งแรงจังเลยนะคะ
5: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมแล้ว
6: เป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
4: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
7: พ่อน้องไทยมีละจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
8: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
4: ของเขาดีจริงๆ
8: ใช้ท่อน้ำไทย
9: ช่วยตามร้านขายยาทั่วประเทศคู่ที่2นะครับมาอยู่กับต้นกล้าพันธุ์ดีนะครับในสายศึกของเกียรติเพชรนะครับนี่คือดาวรุ่งที่จะเป็นดาวดังนะครับแสนศึกสราชภูมิกับเพชรสิงห์ใ

0: เพชรสิงห์ชัยใต้เพชรบุรีนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับ Toyota K Motor นะครับ Toyota K Motor มี21สาขา19 0ล้านเปอร์เซ็นต์ครับบริหารงานโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์ก็026626555 026626555ขอบคุณ Toyota K Motor นะครับตามต่อบนเวทีครับ
1: กลับมาตามมาต่อครับนี่ครับเช็คเรื่องของอุปกรณ์ครับเครื่องป้องกันครับแล้วก็ลุยกันต่อครับยกที่2ครับขยับเดินครับทางด้านกะเหรี่ยงไทยครับหัวแข้งขวาดักไว้ครับทางด้านเบิร์ดหมัดขวาครับของกะเหรี่ยงไทยครับหัวล่างครับซ้ายขึ้นมาครับทางด้านเบิร์ดครับเดินต่อครับหมัดขวาครับเอาครับวงในยังไงดีครับจังหวะจับในแยกออกมาก่อนครับยังไม่เห็นวงในครับแทงขวาครับคนละที่ซ้ายมาต่อยคืนครับหัวขาวครับแยกออกมาก่อน
0: นี่ครับจังหวะเข้าทำของกะเหรี่ยงไทยก็จะหลวมไม่ได้นะครับหมัดขวาซ้ายขวาครับกะเหรี่ยงไทยครับเบิร์ดจะพลิ้วได้ตลอดรอดฝั่งไหมครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามครับถ้าเกิดใครทราบคำตอบนี่โอ้โหดีใจด้วยเลยครับแต่ว่ายังไม่มีใครทราบคำตอบนะครับ
1: ในล็อกไว้ครับล็อกแล้วยังไงดีครับเอาครับจับแยกออกมาก่อนครับตอนนี
0: ้ไปต่อขวาของกะเหรี่ยงไทยครับไปต่อครับเตะซ้ายดักเอาไว้ครับเป็นซ้ายหน้านะครับของเบิร์ดเบิร์ดไม่แลกซึ่งหน้านะครับเราดักเตะซ้ายครับ
1: ซ้ายระวนออกครับซ้ายทีครับดึงลงได้ครับเอาครับต่างฝ่ายต่างมืดครับเดินเข้าหากะเหรี่ยงไทยจัดจามศอกโดนศอกสวนขึ้นมาจากเบิร์ดครับขวางแล้วตีซ้ายครับตีขวาไปอีกทีครับแยกครับแยกออกก่อนครับค่อยๆเดินครับ
0: อ่าละครับเดินเข้าไปครับโดนซ้ายด้วยพยายามจะเตะขานะครับปลายเท้าครับเบิร์ดจังหวะต่อโต้กะเหรี่ยงไทยเข้าไปครับโอ้หมัดขวาครับอาละครับไปต่อครับกะเหรี่ยงไทย
1: หวนมาครับหวนขึ้นไปครับเบิร์ด
2: Toyota K Motor โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเคที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ Toyota K Motor นึกถึง Toyota นึกถึง K Motor 02662
0: สนับสนุนโดย Toyota K Motor
1: มาช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณครับบริษัททวินสเปเชียลนะครับเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายครับอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล นะครับที่เห็นในจอภาพครับนี่คือคู่ต่อไปของ
0: กันสูงนะครับ
1: สุดยอดเลยครับ
0: ที่รองก้นมาให
1: ้โ
0: อ้ครับขอบพระคุณงามๆครับขอให้ได้ติดเยอะๆนะครับโอ้ชาวต่างชาติเยอะมากนะครับที่ราชดำเนินเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยเนี่ยครับเดินไม่หยุดนะครับกะเหรี่ยงไทยครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เบิร์ดยังตอบโต้ได้สวยๆครับเนี่ยครับ
1: ที่โดนเคลียร์เท้าหน้าครับก็เลยเสียจังหวะล้มลงไปเดินต่อครับหมัดขวาก็ยังไม่แม่นครับของกะเหรี่ยงไทยเตะมาหวดเอาครับเหมือนว่ามีตำหนิเลยหรือเปล่าครับแตกแล้วครับเหนือคิ้วซ้ายของเทเลนเบิร์ดครับวงในพยายามขืนครับดูครับโอ้โหนี่ครับแม่ขวางอยู่เหมือนกันครับฝั่งของเบิร์ดครับเดินต่อครับกะเหรี่ยงไทย
0: ไปอีกทีครับซ้ายหน้าโดนขวาของกะเหรี่ยงไทยครับยังไงดีครับกะเหรี่ยงไทยยิ่งชกยิ่งอึดอัดนะครับเพราะว่าเบิร์ดนี่ยังพลิ้วอยู่ครับเอาเตะขวาครับกะเหรี่ยงไทยครับโดนแข้งขวาขึ้นมาจากเบิร์ดครับหมัดขวาไม่เข้าเป้านะครับแข้งขวาเตะมาก็วืดครับเบิร์ด
1: พอเตะไม่โดนนี่ก็ทำอะไรมันหลุดหลวมไม่หมดครับเอาครับหัวแข้งขวาสกัดไว้ครับเบิร์ด
3: ท่อน้ำไทยครบทุกความต้องการ
1: มาช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณครับชมรมทอฝันมวยอีสานครับโดยร้อยตำรวจโทครับสมหมายอัดพุรคัต
0: แสนสิทธิ์นี้ก็มหาสารคามนะครับก็อีสานเหมือนกันนะครับก็สร้างกันตั้งแต่ตอนนี้แหละครับสร้างให้ดาวรุ่งเป็นดาวดัง

0: เริ่มแล้วนะครับเริ่มจะทำเป้าเจอแล้วเหมือนกันครับคือถ้าเกิดไม่เจอยกนี้ก็โอ้โหลำบากมากครับอาเลียนไทยเพราะฉะนั้นดูครับความพยายามของกะเหรี่ยงไทยจะสำลิดผลหรือไม่ครับเดินเข้าไปเดินเข้าไปครับโดนแข้งขวามาเกี่ยวแล้วหมัดขวาของกะเหรี่ยงไทยครับ
1: ขยับขยับยับมาเตะขวามาอีกทีครับเดินต่ออ
0: ย่าไปครับทีมนะครับจะเตะขาไม่ถึง
1: ไทยครับยังหาช่องจอกไม่เจอครับเดินเข้ามาหัวครับเจอ
2: โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศได้รับความไว้วางใจมากกว่า40ปีมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลให้บริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขตที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ
0: รู้จักกันมานานนะครับร
3: ู้
0: จ
3: ัก
0: กันมานานบรรยากาศดีมากนะครับแฟนมวยนี่ชาวต่างชาตินี่เต็มอัตรานะครับเต็มทุกที่นั่งนะครับชั้น3ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นเพียงคู่แรกเท่านั้นเองนะครับคู่เปิดหัวศึกเท่าน้ำไทยเกียรติเพชร TKO นะครับเพื่อนเอกไม่หมดนะครับเพราะว่ากะเหรี่ยงไทยก็กดดันไม่ได้นะครับพอไม่หมดนี่เรียวแรงก็ยังดีโอ้รับหนักๆครับถือว่าเตะคู่ไว้เลยครับหมดแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับในพยายามเต็มที่แล้วนะครับก็ยังมีความน่ารักนะครับขยับเข้าหาผลการแข่งขันครับคู่เปิดหัวศึกเท่าน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ครับ
4: ขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวด
5: ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
6: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
7: ต้นทุนมันลดจากผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้น
8: 2569ถึง31พฤษภาคม2570
1: ชนะไป35ครั้งครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป3ครั้งด้วยกันครับ
0: รูปร่างเลือก Compact Blade ท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก็กคูและ GKK 24ตราเก็กคู
1: หามาเลยครับของเพชรศิษย์ชัย
0: พยายามจะชวนทะเลาะนะครับแสนศึกแกงซ้ายไปขวาครับเพชรสิงห์ชัยครับเตะขาครับแสนศึกตัดสายลำตัวเอาเจอศอกขวาของเพชรสิงห์ชัยครับโอ้โหแหกหรือยังครับยังครับเตะซ้ายไปขวาโต้ครับขยับทีมลักษณะทีมพื้นอย่างนี้นี่ต้องระวังนะครับที่ศอกขวามาครับ
9: อวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
1: ท่อ45 2เสียงครับแล้วก็49 46 1เสียงครับเบิร์ดพรัญชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ครับเหนือกะเหรี่ยงไทยกอเพชรสุทธิพงษ์ไปในคู่แรกครับไปขวามาเสียบคืนครับวงในครับวงในล้วนๆครับแยกครับแยกออกมาก่อนครับลุยต่อเดินเข้ามาแหมทีบซ้ายครับของแสนศึกตีซ้ายมาตีไปเสียบคืนจับศอกครับเสียบซ้ายมาขวาคืนซ้ายมาเจอศอกขวาครับตีเข่าครับ
2: เตอร์โชว์รูมและศูนย์บริการชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ

0: สิงห์ชัยสับมือครับลุยต่อครับโอ้ยทีมกระเด็นเลยครับฝั่งของแสนสึกครับแสนสิงห์ชัยเตะขวาดักไว้โดนต่อยลำตัวอัดโดนปั่นขวาครับเต็มหน้าครับกระจายครับเอาศอกมาครับวงในครับตีขวาขวาคืนครับ
1: อุทิศการแสนสึกในตีขวามาก่อนครับเอาลับแทงขวาราคาไว้ยังหมดเที่ยวครับหมัดขวาอาคน
0: วงในล็อกไว้ตีมาตีคืนครับปิดมาเสียบตื่นตีมาตีมาโอ้โหชุดนี้ชุดนี้โอ้โหสุดยอดครับหมดยกครับ
2: เป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
3: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
4: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
0: ดีครับคู่นี้ครับเอาครับ3ยกผ่านครับยังดูไม่ออกยก4
1: อย่ายก4ครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายโดนแข้งขวาของเพชรสิทธิ์ชัยสู้พลางถอยพลางแต่ก็สู้ดีเหลือเกินนะครับเพชรสิงห์ชัยครับแทงขวาราคาไว้ครับเตะขาครับแสนสุดตีนี่แกจับดีแล้วตีได้ครับเอาละครับเสร็จจิตใจศอกซ้ายไปก่อนแทงขวาครับอย่าหมดเชียวครับอย่าหมดหมดเตะขวาต่อซ้ายครับดูฮะก็ต้องว่ากันตอนนี้แหละครับไอ้เหลือมากกว่ากันแล้วครับเรี่ยวแรงพละกำลังครับ
0: เสียบขวาครับดักไว้ครับ
5: โดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขตที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจ
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเกล็กคูและ GKK 24ตราเกล็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ
1: ก็ตามร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเกล็กคูและ GKK 24ตราเกล็กคูนะครับตีด้วยยอดขายดับเบิ้ลเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรก
0: นี่ครับดูไฮไลท์ภาพช้าครับต่างฝ่ายต่างโดนครับทั้งคู่เลยครับโอ้เลย
1: เดี๋ยวมีสัมมนาคุณพิเศษไปต่อยอีกหนึ่งรายการคือแบบปูทางไปละทีมงานเกียรติเพชรปูทางไปละจากเวทีนี้ไปเวทีนี้อะไรเงี้ย
0: ดูคู่นี้ก็มีแววจะได้เจออีกครับพี่ป๋องครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาครับลุยกันต่อครับสามนาทีสุดท้ายครับคู่ที่2ครับหัวแข้งผ่อนลงไปครับธนาแสนสึกครับก็ไม่เดินเหมือนกันครับเตะขวาบังได้ซ้ายครับจังหวะนี้ครับโดนครับเพชรสิงห์ชัยเตะขวาทักทากไปนิดนึงขยับมายังไงดี
1: เพชรสิงห์ชัยก็ไม่เดินนะครับจากนั้นตีขวาครับแสนสึกหลักคอก็จะเตะครับเตะไม่โดนครับลักษณะแบบนี้ครับเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาสมมติว่าถ้าเกิดเพชรสิงห์ชัยไม่เดินแสนสึกไม่เดินก็ยุ่งอีกเอาละครับครึ่งทางครับเหลืออยู่ครึ่งทางครับ
0: เอาครับแทงขวาครับของทางด้านแสนสึกครับยังไงดีครับ
1: ใช่ครับเอาแทงไปขึ้นแข้งฮะ
0: เอาครับเข้าสู่ประมาณนะครับโอ้โหสิ่งที่ต้องชื่นชมน้องๆทั้งคู่คือออกอาวุธกันได้ดีมากครับต่อยกันได้ดีสุดๆครับ
1: ที่สุดเลยครับเดี๋ยวก็มารอลุ้นนะครับนักมวยก็ใส่กันเต็มที่แล้วสิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดก็คือนี่แหละครับผลการแข่งขันที่เป็นจักรก็เซ็งเลยครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับ
7: สนับสนุนโดย Compact Break
8: ธรรมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ
9: จากเมนูเด็ดของแต่ละสถานที่เต็มอิ่มดื่มด่ำกับร้านคาเฟ่ที่พร้อมเติมพลังก่อนเดินทางเดินทางไปกับเราได้ในอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทางช่องททบ5ทุกวันอังคารเวลาดี 17:00 น. ถึง 17:30 น.

0: แต้มต่อคุยดีมีสาระรายการดีที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจให้สังคมมีทางออกต่อยอดความคิดโดยผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยทุกวันอังคารหลังข่าวในพระราชสำนัก1ชั่วโมงเต็ม
1: เรื่องร้อนเรื่องอยากรู
2: ้ทีถึง 22:30 นทางททบ5
3: ใครครับมาดูรองคู่เอกครับตะวันฉายศิริลักษณ์มวยไทยเจอกับทหารเอกนายกเอท่าศาลาครับฟังประวัติจากแชมเปี้ยนครับ
4: เอาละครับดูนี่ก่อนครับเทียบเรื่องของอายุสัดส่วนส่วนสูงครับน้ำหนักและก็เรื่องของสถิติการชกครับของคู่นี้ครับอายุนี่แตกต่างกัน5ปีด้วยกันครับ
3: ชกกับนักมวยคนเดียวนะครับก็คือดาบดำนั่นเองครับชนะดาบดำที่อ้อมน้อยครับเมษา69มาแพ้ดาบดำที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับพฤษภา69แล้วก็ล่าสุดไปแพ้น็อกยก3นะครับให้กับดาบดำครับที่ลุมพินีส่วนตะวันฉายครับมวยไทยนี่แหละครับคะแนนคู่ที่2ออกมาเอกฉันท์3เสียงครับ
5: สิงห์ปุณราชธานีเสียงปรบมือต้อนรับราชสิงห์โกริตะมวยไทย

0: let's hear for Yon Wintaya Penchumpo.
1: เอาละครับเดินทางมาถึงคู่เอกของรายการครับคู่นี้เลยครับภาค3ครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชกมา60ครั้งครับชนะ40และก็แพ้ไป20ครั้งด้วยกันส่วนในด้านชมมุมน้ำเงินครับรุ่นพี่ครับยอดวิทยา
2: เคยชนะยอดแสงแสนรุ่นสวยจ่าเจตนะครับหรือว่าเจ้าราชสิงห์คนนี้มาครั้งแรกนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย
1: ครับ
2: แล้วก็ครั้งที
1: ่น้ำเงินนี่ยอดธนูใช่ไหมครับพี่ป๋องครับ
2: ถูกต้องครับยอดธนูดาว8ริ้วนะครับ
1: ส่วนซ้ายนี่ไม่ใช่ยอดธนูนะครับ
2: ดูว่าจะจบแบบไหนอย่างไรนะครับภาค3ครับไตรภาคครับในการเจอกันครับราชสิงห์เองก็มั่นอกมั่นใจขึ้นมาเยอะนะครับคือโตขึ้น
1: เขาได้ข่าวลือข่าวลือ
2: ข่าวลือหนุ่ยไดโนไม่เหมือนร้านโรตีหนุ่ยไดโนไม่เคยเข้าเลย
1: เอาครับดีครับเตือนครั้งที่หนึ่งครับไม่บอกครับไม่ออกหุ้นกันครับหัวแขนขวาไปครับอย่าลืมนะครับว่าโยกไว้ครับเดินเข้าหาโดนเตะสกัดไว้ก่อนหมดยกครับพักก่อน
3: สนับสนุนโดยCompact Break Innovate for Excellence
2: ใช่ครับผม
1: ครับผม
2: มวยที่ราชดำเนินมีให้ดูทุกวันมี3ยก5ยกคละคล้ากันไปวันอาทิตย์สุดที่2ครับจะต้องขยันขึ้นนิดนึง
1: จริงก็ต้องอย่าลืมนะครับว่ามวยเนี่ยมันก็ให้คะแนนตรงที่อาวุธที่ออกไปนี่แหละครับจะตั้งรับสวยงามขนาดไหนไม่ออกอาวุธก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไง
2: ใช่ครับแต่ว่าต้องให้นะหนักๆนะครับราชสิงห์โต้ครับซ้ายสูงครับราชสิงห์ครับนี่ก็ของดีเมืองกบฏครับราชสิงห์โดนขวาคืนจาก
1: หิบหน้าไม่โดนครับมองครับทีบ้างจะหัวคืนไปซ้ายไปโดนครับต่างฝ่ายต่างโดนครับช็อตนี
2: ้ไม่กลัวกันและกันแล้วนะครับต่อยขวาครับยอดวิทยาถีบซ้ายครับ

0: านคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดและมีทีมงานช่างเขตที่วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขได้ตรงจุดรวดเร็วประทับใจก้าวไปด้วยกันเพื่อวันที่ดีกว่ากับ Toyota K-Motor นึกถึง Toyota นึกถึง K-Motor 02-662-6555
1: รับทุกความต้องการ
2: เอาละครับกลับมาติดตามมาต่อครับผู้รองผู้เอกน็อกทั้งคู่ครับทำให้เหลือเวลาครับในการต่อสู้ต่อครับอีกหนึ่งคู่ครับในเพื่อเหมาะสมกับเวลาครับ3ยกรู้ผลครับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่5ครับเพชรอนนท์ครับสิทธิ์ครูเจี๊ยบครับจะเจอกับมิสเตอร์ถั่วงอกครับแฟมิลี่มวยไทยครับ121ปอนด์เท่ากันครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับเริ่มต้นกันที่ทางด้านเพชรอนนท์ก่อนครับสิทธิ์ครูเจี๊ยบนะครับก็นักชกวัย15ปีครับฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเกียรติเพชรนะครับชกมา30ครั้งครับชนะ22แล้วก็แพ้8ครั้งครับเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครเลยครับส่วนทางด้านมิสเตอร์ถั่วงอกนะครับแฟมิลี่มวยไทยครับนักชกวัย20ปีจากจังหวัดสระบุรีครับชกมา15ครั้งครับชนะ8เสมอ2แล้วก็แพ้ไป5ครั้งด้วยกันครับเอาครับนี่ครับเรียกทั้งคู่มาครับผู้ชี้ขาดครับไกรราชรัตนพรครับไม่ธรรมดาครับเพราะว่ากรรมการนี่เคยเอาชนะบัวขาวมาแล้วไกรราชรัตนพร
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นกรรมการที่เคยเป็นนักมวยมาก่อนเนี่ยจะเข้าใจหัวอกนักมวยด้วยกัน
2: ใช่ครับเดี๋ยวมาดูครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องมีเรื่องของพื้นฐานนะครับพอยิ่งรู้จังหวะรู้อะไรก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้นสะดวกในการตัดสินมากขึ้นค่อนข้างที่จะเคลียร์กันมากขึ้น
3: ครับเอาละครับมาดูคู่นี้ครับ
5: เป็นข้อตัดไทยเกียรติเพชร TKO นะครับ3ยกรู้ผลครับเพชรอานนท์แล้วก็มิสเตอร์ถั่วงอกนี่เป็นน้องชายแท้ๆของมิสเตอร์ปองนะครับ
2: ที่ไม่ได้บอกใคร
5: ครับผม
2: ไม่เคยบอกใคร
5: เป็นก็เรียกว่าเป็นน้องต่างมารดา
2: แล้วก็ดูจากรูปร่างดูจากถ้าฟอร์มกันชกดี
5: ครับ
2: ก็จะป่าประกาศบอก
5: ครับผม
2: แต่ถ้าฟอร์มไม่ดีก็เก็บไว้เหมือนเดิม
5: ต่างคนต่างอยู่เหมือนเดิมเป็นมวยที่ต่อยสนุกครับมิสเตอร์ถั่วงอกไม่ต้องห่วงใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์แน่ครับอย่าเดินเข้าไปโดนละกันเอาเตะขวาครับถั่วงอกเตะซ้ายคืนครับเป็นซ้ายหน้าครับแม่จะสับสอกไม่ถึงครับเพชรอนนท์
2: ปวดซ้ายครับเพชรอนนท์ครับเตะหลุดซ้ายทีครับเอาครับปีเตอร์ถั่วงอกครับยังไงดีครับโดนซ้ายสูงครับซ้ายทีครับฉันจะกระเด็นกระดอนครับหุบซ้ายมาหมัดขวาขึ้น
5: ลื่นปีเตอร์ถั่วงอกเอ้าแม่หัวต่อยโดนแข้งครับไม่รู้จะสู้สักอย่างครับต่อยขวาครับโดนแข้งอีกแล้วนะครับถั่วงอกโดนแข้งครับถั่วงอกยังเข้าไปเอาแข้งซ้ายครับมิสเตอร์ถั่วงอกเจอศอกขวาครับมิสเตอร์ถั่วงอกมิสเตอร์ถั่วงอกถั่วงอกแ
2: หมเอาครับหรือต่อครับลุกขึ้นมาครับหมัดขวาครับหัวแข้งมาตีคืนพยายามสับศอกอัดหมัดขวาครับของมิสเตอร์ถั่วงอกครับเตะซ้ายครับเพชรอนนท์อย่าเข้าไปเตะขวาครับโอ้ยแต่ลำตัวครับยังไงดีครับตัดล่างครับล้มลงไป
5: ลุกขึ้นมาครับมิสเตอร์ถั่วงอกเอาล่ะครับดูทรงน่าจะตัดยากแล้วครับแบบนี้น่าจะตัดยากกับมิสเตอร์ปองนะครับโอ้โดนแข้งอีกโดนแข้งขวาอีกครับอ้าวมิสเตอร์ถั่วงอกถั่วงอกไหวไม่ไหวครับถั่วงอกโอ้โหอ้าวเตะขวาครับเพชรอนนท์หมัดขวาหมัดขวาซ้ายมิสเตอร์ถั่วงอกจะไปไหนครับจะไปไหนโอ้โดนเข่าโอ้ล้มลงไปครับ
2: โอ้ยนี่ครับเอาครับนับ8ครับไหวไม่ไหวครับหน้าตายังไหวอยู่ครับเอาครับสู้คนครับลุยต่อครับขยับเพชรอานนท์ปิดเกมไว้ครับเสียบเข่าตีเข่าครับพยายามลูดมาแล้วตีสับซองอัปเปอร์คัตครับหุบซ้ายต่อยครับไปซ้ายมาต่อยครับเสียบเข่าเสียบเข่าเสียบเข่าเสียบอีกทีครับโอ้แล้วก็จบเลยครับแล้วก็ได้เวลาตัดยากครับเรียบร้อยครับ
5: ครับผมเจอหน้าอย่ามาทักนะครับ

0: น้องก็ได้สู้เต็มที่แล้วล่ะครับมิสเตอร์ถั่วงอกซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับมิสเตอร์ป๋องนะครับเพียงแต่ว่ามีมิสเตอร์นำหน้าเหมือนกันเฉยๆครับ
1: โอ้นี่ครับจบยกแรกเท่านั้นครับนี่ครับขอโทษขอโพยกันครับคือเต็มที่แล้วแหละครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสให้กับทางมิสเตอร์ถั่วงอกได้โชว์ฝีไม้ลายมือด้วยครับ
0: ค่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่ใช่วันของเขาครับวันหน้าก็ขอให้เป็นวันของเขาบ้างแล้วกันนะครับแต่ณตรงนี้นะครับกรรมการชูมือกรรมการไกรราชชูมือให้กับนักชกมุมแดงครับเพชรอานนท์สิทธิ์ครูเจี๊ยบครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อคมิสเตอร์ถั่วงอกแฟมิลี่มวยไทยยิมนะครับมิสเตอร์ถั่วงอกซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับมิสเตอร์ป๋องนะครับตอนแรกว่าจะนับญาติซะหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ละ
1: โอ้ดีครับจอบทิ้งตัวล้มลงไปครับไม่ได้โดนนับครับใส่ขวาครับขวาอีกทีครับเพชรอานนท์หัวแข้งขวาครับกระโจนเข่า2ชั้นครับนี่เลยก็มาปิดเกมครับนี่ครับต่อยครับรัวครับเสียบเข่าเสียบเข่าเสียบเข่าครับยุติดีกว่าครับจบเลยครับดูอีกทีครับตีครับตีครับกระซวกเข้าไปครับเสียบเข้าไปครับจบข่าวครับเพชรอานนท์ครับชนะน็อกไปครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับกลับมาติดตามช่วงท้ายกับพี่ป๋องและกับท็อปครับ
2: สนับสนุนโดย Compact Break Innovate for Excellence
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
5: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
6: พ่อน้องไทยไงล่ะจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
7: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
5: ของเขาดีจริงๆ
7: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
8: สนับสนุนโดยบริษัททวินสเปเชียลผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับสากล
9: มวยไทยเกียรติเพชรมรดกของคนไทยโดยชุนเกียรติเพชรดีเกียรติเพชรชมรายการของเกียรติเพชรได้ทั้ง4สนามวันเสาร์สนามมวยอ้อมน้อยเวลา 14:30 นถึง 16:30 นสนามมวยเพชรบัญชาเกาะสมุยเวลา 21:00 นเป็นต้นไปวันอาทิตย์สนามมวยช่องเกียรติเวลา 14:30 นถึง 16:30 นสนามมวยเวทีราชดำเนินเวลา 18:00 นถึง 20:00 นแฟนมวยต้องไม่พลาดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเกล็กคูและ GKK 24ตราเกล็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับนี่คือศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชร TKO ครับแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งมิสเตอร์ถั่วงอกที่แพ้น็อกเมื่อสักครู่ไม่ได้เป็นอะไรกับมิสเตอร์ป๋อง
1: และตอนแรกเมื่อกี้ตอนภาคบอกว่า
0: ตอนแรกว่าจะนับญาติพอแพ้น็อกปุ๊บไม่นับญาติเลย
1: เอาแล้ว วันนี้เป็นไงครับพี่ป๋องครับ
0: ก็สนุกนะครับหลากหลายรสชาติเลยแล้วก็มีช็อตสวยๆนะครับอู้ชาวต่างชาตินี่คลางฮือเลยนะโดยเฉพาะตังหวะเตะก้านคอของราชสิงห์โกริตามวยไทยเตะก้านคอเปรี้ยงเดียวนะครับยอดวิทยาได้หงายท้องปางงานเลย
1: เงินทำอยู่ดีๆ
0: ใช่ครับ
1: เตะปุ๊บขึ้นมาเตะก้านคอเขาเฉยเลย
0: นี่ครับของมันโดนกันได
1: ้หงายท้องปางงาน
0: ถูกต้องครับผมเอาละครับรายการดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นครับเจอกับท็อปและก็มิสเตอร์ป๋องแล้วก็คู่มวยมันๆนะครับโดยการสร้างสรรค์ของโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม2สมัยของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
1: ก่อนจากลากันในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งนะครับขอขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเก็กคูและ GKK 24ตราเก็กคูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสภพรุ่งโรจน์คอมแพคเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับ1เปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรกครับ
0: ขอบคุณมากมากนะครับผู้สนับสนุนนะครับอยากจะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เจอหน้าพวกเราทักทายเข้ามาได้หรือเข้าไปในเพจ Facebook ของมวยไทยเกียรติเพชรก็ได้นะครับทักเข้ามานะครับรับรองว่าคุ้มเกินราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องทางการดูหลากหลายมากๆทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าจอทีวีททบ5กฎหมายเลข5ครับ วันอาทิตย์หน้าเราจะได้ดูใครเจอใครนะครับไปดูโปรแกรมกันหน่อยนะครับคู่เอกของรายการนี่มาดูก้องกุลาจิตเมืองนนท์ครับจะพบกับเป็นต่อ SP กันศาสตร์แปะมีนบุรี
10: คู่รองน้องคู่เอกสัปดาห์หน้าครับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ครับดวลเดือดกับมหาสมุทรรองแปะสำนักบกชลบุรีครับ
0: คู่นี้นี่เจอกันมาหลายครั้งนะครับเจอทีไรสนุกทุกครั้งเลยนะครับเพชรกล้ากับมหาสมุทรนะครับเดี๋ยวมาดูภาคต่อไปแล้วกันและนอกจากนั้นนะครับมาดูยอดกันช้างนครศรีครับเจอกับยอดเพชร PK เสี่ยต้อมอะไหล่ยนต
10: ์เปิดทัวร์รายการสัปดาห์หน้าครับ J20 ประชานนท์ครับจะพบกับเอกพยัคฆ์ทอตอพระพานารายณ์ครับ
0: เรียกว่าอัดแน่นแบบนี้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับตามนโยบายของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับให้อัดมวยมีชื่อเสียงอัดมวยเก่งๆนะครับให้แฟนมวยทั่วประเทศและก็รับชมอยู่ทั่วโลกได้ชมกันรวมไปถึงแฟนมวยที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วมาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินแห่งนี้เสื้อสวย
10: ๆครับ
0: ในเวลาที่หน้านี้จะมีเพิ่มนะ
10: ได้เลย
0: เป็นเสื้อมวยไทยจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับ
10: เหมือนวันนี้ผมรู้สึกแจกนะแจกก็เหมือนความคิดเห็นเหมือนพี่ป๋องเลยว่าแจกเท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: ใช่ครับคือชาวต่างชาติอยากได้มากนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกคนอยากจะได้ของฟรีอะไรหมดนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมาเมืองไทยเนี่ยได้อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับมวยไทยเป็นเมืองไทยกลับบ้านไปเป็นความภาคภูมิใจนะ
10: อย่างช่วงที่2เนี่ยครับก็จะเป็นผู้สนับสนุนจากกีฬาสปอร์ตก
0: ็
10: จะเป็นเสื้อมวยไทยสีแดงก็จะมีอยู่สักประมาณ10-14ตัวครับ
0: 10ถึง14ตัวก็เมื่อยเอวเลยนะเวลาแจกเสื้อนี่คุณท็อปนี่เมื่อยเอวไหม
10: ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทำด้วยใจคร
0: ับ ทำด้วยใจนะครับโอเคครับครบถ้วนกระบวนความนะครับวันอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ครับท็อปราชดำเนินมิสเตอร์ป๋องลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเรวประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงการมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบริมสเต็กโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันนี้เวลา 9:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยเมื่อปี2528องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์สำหรับทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จัดตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สำหรับพวกหมีแล้วฤดูแซลมอนวางไข่คือช่วงเวลาสุดยอดของปีแต่สำหรับแซลมอนนี่คือช่วงเวลาสุดยอดของทั้งชีวิตทุกตัวที่บรรลุเป้าหมายจะจบชีวิตลงในที่ซึ่งพวกมันถือกำเนิดขึ้นมาความตรากตรำสาหัสจากการเดินทางไกลปรากฏให้เห็นร่างกายของมันทรุดโทรมลงตลอดหลายสัปดาห์และเมื่อการสืบพันธุ์ขั้นสุดท้ายเสร็จสิ้นลงพวกมันก็ไม่เหลือเรี่ยวแรงอีกเลย

แต่ถึงแม้จะตายไปแซมมอนก็ยังคงให้ประโยชน์แก่สัตว์อื่นในป่าแม่หมีและลูกๆจะขุนตัวเองให้อ้วนเรื่อยไปโดยอาศัยการกินซากปลาจนกว่าพวกมันจะพร้อมกลับคืนสู่ภูเขาเพื่อจำศีลในเดือนพฤศจิกายนทำไมแซลมอนแปซิฟิกจึงตายหลังจากการสืบพันธุ์เรื่องนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัดแต่แซลมอนแอตแลนติกไม่เป็นเช่นนั้นพวกมันกลับมาวางไข่ปีแล้วปีเล่าแต่ซากเน่าเปื่อยของแซลมอนแปซิฟิกก็เพิ่มสารอาหารให้แก่แม่น้ำและกลายเป็นอาหารให้ไข่ปลาเจริญเติบโตนั่นคือความหมายทั้งหมดในชีวิตสำหรับแซลมอนความภาคเพียรทุ่มเททั้งหมดของมันช่วยประกันอนาคตของลูกปลาแซลมอนว่าเมื่อมันฟักออกจากไข่ปลาลูกลมสีส้มสวยนี้พวกมันจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้ทำการเดินทางอันน่าทึ่งนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่แซลมอนทิ้งไว้ให้ยังกว้างไกลเกินกว่าแค่ในแม่น้ำลำธารพวกมันคือหัวใจสำคัญของเครือข่ายชีวิตกว้างใหญ่มหาศาลเฉพาะในป่าเกรทฟอเรสต์ก็มีสัตว์และพืชมากกว่า200สายพันธุ์ทั้งพืชแมลงนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พึ่งพาอาศัยแซลมอนเป็นไปได้ว่าแซลมอนแปซิฟิกระหว่างช่วงชีวิตที่อยู่ในทะเลจนเข้ามาในทวีปพวกมันได้หล่อเลี้ยงชีวิตอื่นมากมายยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดในโลกใบนี้และยังมีผลประโยชน์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่แซลมอนได้ทิ้งไว้ให้พวกมันคือสิ่งเชื่อมโยงพิเศษระหว่างมหาสมุทรกับผืนป่าพวกมันเกิดในน้ำจืดแต่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลและใช้สารอาหารจากทะเลเสริมสร้างร่างกายขึ้นมาบัดนี้ซากปลาที่หมีและหมาป่าฉีกทิ้งกระจัดกระจายคือของขวัญอย่างสุดท้ายที่แซลมอนได้มอบให้แก่ผืนป่าผืนนี้ไนโตรเจนคาร์บอนและฟอสฟอรัสที่สะสมจากมหาสมุทรบัดนี้สลายออกมาจากซากเน่าเปื่อยของมันกลายเป็นสารอาหารที่ทำให้ต้นสนเหล่านี้ทั้งต้นซิตกาสปรูสต้นเรซีด้า

และต้นเวสเทิร์นเฮมล็อกสามารถจะเติบโตจนสูงใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้เป็นที่รู้กันว่า180ของไนโตรเจนในพื้นป่าชายฝั่งซึ่งมีแซลมอนวางไข่นั้นมาจากทะเลโดยมากับร่างกายของแซลมอนที่เดินทางกลับบ้านนั่นเองต้นสนเหล่านี้อาจจะเติบโตห่างจากมหาสมุทรหลายร้อยไมล์แต่พวกมันก็ยังได้รับสารอาหารจากท้องทะเลแม่น้ำลำธารของป่าเกรทฟอเรสต์เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่นำพาเลือดแห่งชีวิตคือฝูงปลาแซลมอนแปซิฟิกไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายไม่มีสัตว์ชนิดใดที่ต้องพึ่งพาอาศัยพวกมันมากไปกว่ามีกริซลี เพราะความอุดมสมบูรณ์ของฝูงแซลมอนอพยพแท้ๆที่ทำให้ลูกหมีพวกนี้รอดชีวิตผ่านขวบปีแรกซึ่งยากเข็นที่สุดไปได้พวกหมีจะนอนหลับเป็นสุขทุกๆฤดูหนาวตราบเท่าที่ฝูงแซลมอนแปซิฟิกยังคงสามารถเดินทางอพยพสร้างปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติเช่นนี้ต่อไป

0: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

โลกแห่งธรรมชาติเต็มไปด้วยสรรพสัตว์มหัศจรรย์กับเรื่องราวชีวิตอันแสนน่าทึ่งแต่ยังมีบางเรื่องราวที่โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นๆความพิศวงของวงจรชีวิตผีเสื้อหรือความแปลกประหลาดทางชีววิทยาของเพนกวินจักรพรรดิสิ่งมีชีวิตบางชนิดเต็มไปด้วยเรื่องลึกลับและความเข้าใจผิดมาแสนยาวนานและบางชนิดเพิ่งเผยความลับของพวกมันนี่คือสัตว์ที่โดดเด่นกว่าสัตว์ชนิดอื่นเรื่องชวนสงสัยเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าหลงใหลยิ่งนักแมงมุมชักใยสุดซับซ้อนจากไหมของมันและนกทำรังจากเศษใบไม้ในตอนนี้ผมได้สืบค้นความสามารถของนักชักใยและนักทอพวกนี้และวิธีที่พวกมันใช้วัสดุในการสร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นนี้นักปั่นและนักทอนกทำรังหลากหลายรูปแบบแต่ละตัวออกแบบรังตามสายพันธุ์ของมันรังที่ง่ายที่สุดคือกิ่งไม้มาซ้อนกันบางชนิดก็ซับซ้อนกว่านั้นนกติดหางยาวสร้างรังแสนประณีตใช้วัสดุจากต้นไม้และใยแมงมุมและนกกระจาบใช้ใบไม้ทอรังจริงๆ